0: จบการ
1: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: นี้ต้องทาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับทาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีทาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครทาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: จากกรณีเหตุขัดข้องการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเมื่อวันนี้ล่าสุดนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรถไฟระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าดำเนินการแก้ไขจนสำเร็จสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาในเวลา 22:07 น.สำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้องในครั้งนี้ยังคงต้องดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดด้านบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ตรวจสอบชุดประแจและทำการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของรฟท.และเตรียมดำเนินการเปลี่ยนประแจชุดใหม่ภายในจุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงรวมถึงการพิจารณาพัฒนาจุดกลับรถของศูนย์ซ่อมบำรุงและจุดเสี่ยงอื่นๆต่อไปรวมถึงปรับปรุงแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตทั้งนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 24:00 น.โดยมีรถให้บริการ 6 ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก 2 ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
12: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกมายืนยันว่าเรอันโดปราเรเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินายังคงไม่ได้รับการลงโทษทางวินัยจากเหตุการณ์ชุลมุนหลังจบศึกฟาดแข้งเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมกระทิงดูสเปนดวลกับทีมฝาขาอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่สนามเมดราสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปาเรเดสถูกกล่าวหามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างเหตุปะทะกับเอริกกาเซียและกาบี้หลังจบแมตช์ดังกล่าวส่งผลให้ปาเรเดสยังไม่ถูกแบนและยังคงมีสิทธิ์ลงเล่นเกมทีมชาติตามปกติในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนที่จะถึงนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจโอมูเนียนิโคเซียที่เหลือ10คนชนะไครัตอามาตี้1-0ลิฟกี้โซเฟียชนะยูนิเวอร์ซิตาเตียไครโอวา1-0เอกนาเทียโรโกชัยเสมอเซลเย่3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอิสตันบูลบาซักซิเฮียเสมออินเตอร์ตูคู1-1เลปชิปบากูแพ้เดนามูมิ้น2-4ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการบิดแพนด้าฮัมบูร์กยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเทศหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเทสซาบร็อกแมนนักเทนนิสสาวขวัญใจเจ้าถิ่นมือ267ของโลกแพ้เอลซ่าชักมอสคู่แข่งมือ104ของโลกจากฝรั่งเศส2เซตรวด5-7และ1-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
13: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวัน
0: พื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ
12: ราเชษโชติกุลรายงานครับ
0: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คือถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นสุขุมวิทฝั่งขาออกนะแล้วมาจากทางด้านของนานาแล้วกำลังคิดว่าจะเข้าไปใช้อโศกมนตรีเลี่ยงค่ะคือถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องเข้าไปเพราะไปตามอาคารที่ทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะหรือว่าโรงเรียนแล้วไปส่งลูกที่มหาวิทยาลัยอันนั้นเข้าไปได้เข้าฝั่งทางด้านนี้คุณต้องเผื่อเวลาแต่ถ้าคุณมาจากฝั่งของเส้นอโศกเพชรที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอโศกมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทอะฝั่งทางด้านนี้จะดีกว่าจะมาได้อย่างเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีผลกับเส้นที่มาจากทางด้านของราชดาตรงช่วงของ MRT พระราม9ตรงนั้นเนี่ยจะเริ่มที่จะชะงักนะคะยาวๆต่อเนื่องต้องผ่านช่วงของแยกอโศกเพชรบุรีมาก่อนแล้วก็เข้ามาสมุนตรีนะคะอันนี้จะเริ่มมาตามกันมาได้โดยตลอดแต่ย้ำเลยสำหรับใครที่ใช้ฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกแล้วจะเลี้ยวเข้าอโศกมนตรีเลี่ยงเส้นทางทางด้านนี้จะสะดวกมากกว่านะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยคุณเดชาใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่บนทางด่วนกันค่ะที่คุณสัทธัตเวชโชจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษทางประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณสัทธัต
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
2: บนทางด่วนเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะ
3: ขอบคุณครับเรามาดูทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงหน้าด่านดินแดงก็มีปริมาณรถมากนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมมักกะสันนะครับต่อเนื่องเข้าราบบ่อนไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับออกตัวพิทักษ์ก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับออกพระราม42ช่วงนี้เลยตั้งปลามานะครับแต่ก็ยังไม่ฝังทางตรงนะครับออกได้ตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็เข้าท่าเรือก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทิศทางกลับกันจากทางด้านท่าเรือมาทางด้านราบอนไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับก็เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องลงพระราม41ช่วงเวลานี้ก็ลงกันได้ต่อเนื่องนะครับเข้าราบบ่อนไก่มีปริมาณรถมากนะครับเลยด่านลุมพินีไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดจนออกไปทางดินแดงนะครับคุณยนุชครับฝั่งบางนาหน้าด่านบางนาช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังคล่องตัวดีอยู่นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็มีปริมาณรถมากนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับทิศทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับฝั่งดาวคะนองต่อเนื่องออกไปทาง

0: ระรามสองนะครับจุดนี้ก็ประมาณสัก 3,500 เมตรได้นะครับก่อนที่จะ
1: 3กิโลกว่าเลยนะคะคุณสันทัน
0: ใช่ใช่สำหรับค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันดีๆนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณโค้งวัดสารอดนะครับต่อเนื่องมาจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9แล้วก็จุดที่จะเชื่อมไปทางพิเศษศรีรัตน์ในช่องทางซ้ายนะครับก็ชะลอตัวนะครับส่วนช่องขวานี้ก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงต่างระดับท่าเรือเลยครับคุณบุญนุชครับในทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาทางด้านประชาชื่นนะครับลงงามวงวาน2นี่ก็ท้ายก็อยู่บริเวณตั้งปลาทางลงนะครับผ่านพ้นมาแล้วก็ชะลอตัวเหนือถนนงามวงวานนะครับเข้าด่านประชาชื่นที่จะออกไปถนนรัชดาก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับส่วนทางตรงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านฝั่งดับพญาไทช่วงเวลานี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านรัชดานะครับก็มีปริมาณรถมากเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2นะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับฝั่งทางด้านศรีนครินทร์นะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับท้ายก็ก่อนชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์นะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับก็ไปกันได้ต่อเนื่องนะครับลงพระราม9ปิยเวสช่วงเวลานี้ลงได้ดีนะครับคล่องตัวทีเดียวผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศกแล้วก็มีพื้นที่นะครับไปชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงอนุสาวรีย์นะครับส่วนทางด้านพญาไทมุ่งหน้ามาทางด้านอโศกออกไปทางด้านศรีนครินทร์ช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางด้านมุ่งหน้าไปทางด้านบางโคนะครับจากต่างระดับพญาไทลงยมราชก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับลงสีลมก็ยังไปกันได้ต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นทางลงสีลมไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันลงมหานครช่วงนี้ก็ท้ายอยู่บริเวณตั้งปลาทางลงนะครับส่วนพ้นมาแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมาดูในทางพิเศษฉลองรัฐจากจตุโชตหน้าด่านจตุโชตช่วงเวลานี้ก็มีสะสมประมาณสัก300เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งก็อยู่บริเวณก่อนที่จะขึ้นด่านรามินทานะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องมาจนถึงด่านโยธินพัฒนานะครับผ่านจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันดีๆนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งก็จุดที่จะลงไปแยกพระราม9นะครับจุดนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าไปทางด้านอานรงค์นะครับช่วงเวลานี้ก็ท้ายก็อยู่เลยก้างปลาไปนะครับก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับด่วนบุรพาวิถีจากบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีลงเมืองใหม่ก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากชลบุรีเข้ามาตอนนี้ก็มีชะลอตัวก่อนที่จะลงด่านบางจากนะครับจุดนี้ก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องอยู่นะครับด่วนกาญจนาภิเษกจากบางแก้วมุ่งหน้าไปสะพานกาญจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางขุนเทียนเวลานี้ M82 ไปกันได้ดีนะครับไม่มีท้ายแถวนะครับฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาสะพานกาญจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางแก้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับคุณยนต์ครับฟังด่วนประจิมรัฐยาจากฉิมพลีมุ่งหน้ามาจตุจักรบางซื่อนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องครับทิศทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับด่วนอุดรรัฐยาจากบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ของ ทั้งสองฝั่งก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณปุญญนุชครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับผม
1: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ติดตามความเคลื่อนไหวมาไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงปุษปาวนิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: ค่ะค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมค่ะก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ได้ทำให้เกิดความสูญเสียนะคะทำให้ทหารพรานนั้นเสียชีวิตไป5นายนะคะและยังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยรวมไปถึงเด็กอายุ10ขวบนะแล้วก็เด็กอายุ3ขวบอีกคนนึงก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการนะคะในนามของกองทัพภาคที่4ของกรมนภาค4ส่วนหน้าค่ะได้ประณามการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีนะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นการกระทำอุกอาจไร้มนุษยธรรมและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนนะคะทำให้กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่45เสียชีวิต5นายประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครฐานพานนิมนต์ดาบทองนะคะอาสาสมัครฐานพานรัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครฐานพานสลาอุดิงติและอาสาสมัครทหารพานสากิริยะเกะแนะนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลระแงะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะประกอบด้วยเด็กชายฮาบิบทีนะนายมูฮัมหมัดอาลีอับดูนางฟาฮะอับดูนายมูฮัมหมัดฮาฟาทีนะและเด็กชายอาวายลิฟนะบูราเฮงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเด็กสองคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งทางด้านของกองทัพภาคที่4ส่วนหน้านะคะก็บอกว่าการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในเขตเมืองไม่เพียงมุ่งร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ยังสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่งผลกระทบต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะโดยกรมนภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายและยืนยันว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนั้นยังเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุแจ้งได้ที่สายด่วนกรมนภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341นะคะหรือว่าแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะทำให้ภาคใต้พื้นที่ชายแดนภาคใต้กลับไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
1: โอ้แต่ช่วงที่ผ่านมานี่มันเกิดขึ้นแทบจะเป็นรายวัน
4: ก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็ณที่เป็นที่เป็นสภ.เก่าก็ก่อเหตุด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็แล้วก็เหมือนกับว่าม
1: ี
4: เขามีเป็นรถสามคันอ่ะแล้วตามภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะก็จะเห็นคนร้ายนำทางมาหนึ่งแล้วก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยไงแต่งตัวมียาบแล้วก็ก่อเหตุแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ปิดหลังปิกอัพคันที่ก่อเหตุอ่
1: ะ
4: มีสกัดไม่ให้คนเข้ามาแต่ลักษณะท่าทางเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะคะเพราะว่าคลิปจะค่อนข้างชัดเลยนะคะจริงๆแล้วก็คงต้องจัดการให้เด็ดขาดอ่ะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ามันมากขึ้นนะคะแล้วก็จ
1: ่
4: อยิงแล้วก็ยังเข้าไปขโมยอาวุธของทานที่เสียชีวิตด้วยเข้าไปค้นตัวด้วยนะคะแล้วก็เอาเสื้อเกาะไปด้วยนะคะ
1: กลับมารุนแรงครั้งนึงอ่ะทางด้านของสถาน
4: การณ์กลับมารุนแรงเป็นสถานการณ์ที่คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยนะคะ
1: ขณะที
4: ่ค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของฐานพานนะคะแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บด้วยโดยเฉพาะเด็กๆที่กลายเป็นเหยื่อไปด้วยในครั้งนี้นะคะมาดูกันต่อเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนี่ฝนตกหนักเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเองนะคะแถวๆคือรอบล้อมรอบบ้านดิฉันเนี่ยตกหนักมากแต่ว่าที่บ้านเนี่ยฝนอาจจะไม่เยอะแต่ว่าลมเนี่ยแรงมากเรายังกังวลอยู่เลยว่า ต้นไม้ใหญ่มันจะหักลงมาหรือเปล่านะคะ
1: มีบางจุดนะมีบางจุดที่มันมีพวกต้นไม้หรืออะไรที่มันล้ม
4: มีป้ายโฆษณาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะคะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนว่าในวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะมีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เตือนว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะมีพายุดิเพรสชันนะคะที่ตอนนี้ความกดอากาศต่ำมันก่อตัวอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็เคลื่อนผ่านตอนบนของฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้ศุกร์เสาร์เนี่ยต้องระวังนะ
1: คะ
4: ก็อาจจะทำให้เกิดพายุลูกใหม่เกิดขึ้นได้นะคะขณะเดียวกันค่ะฝนตกหนักลมแรงในหลายพื้นที่ทำให้เสาไฟล้มขวางถนนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สายไฟเนี่ยไปเกี่ยวรถจักรยานยนต์นะคะอันนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะมีรปภ.ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1นายส่วนฝั่งทนนะคะแถวพื้นที่บางยี่ขันเองอรุณอมรินทร์เองก็มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ปลิวมาพาดสายไฟเสาไฟนะคะปากซอยอรุณอมรินทร์43แล้วก็ที่ตลาดบิ๊กซีลาดพร้าวก็ถูกกระแสลมแรงทำให้เต็นท์ร้านค้าเนี่ยพังเสียหายเป็นบริเวณกว้างด้วยนะคะ
1: ลมแรงมากจริงๆยิ่งเมื่อตอนกลางวันถ้ามันร้อนเมื่อวานมันร้อนมากนะคุณ
4: แล้วก็ที่เรายังบอกกันเลยว่าวันแม่แดดแรงร้อนจัดเนี่ยเดี๋ยวมาแน
1: ่
4: แล้วเขาก็มาตามนัดจริงๆนะเขาไม่เคยผิดนัดเลยนะ
1: ใช
4: ่แล้วเราก็ช่วงประมาณสักตอนบ่ายสองไปสี่โมงเย็นนะกลับมาขณะกลับบ้านเนี่ยก็สังเกตก็เปิดเรดาร์ดูไงเพราะว่าบ้านเราเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงเราต้องดูเรดาร์ฝนโอ้ก็มาจากภาคตะวันตกเลยค่ะคุณเคลื่อนตัวมาด้วยความเร็วลมแรงมากนะ
1: คะ
4: พอมาถึงบ้านแล้วตอนประมาณ5โมงกว่าเกือบ6โมงโอ้โหดิฉันกลัวต้นคูนตรงหัวมุมบ้านอ่ะมันเป็นต้นคูนใหญ่เลยอ่ะกลัวจะหักโค่นลงมาแล้วแบบกระแสลมแรงมากนะคะฟ้าคือแต่ว่าปริมาณน้ำฝนนะอาจจะน้อยนะคะก็มีแล้วที่น้อยแต่ลมแรงแล้วก็กลัวเนาะสังคมคาเปิดเปิงหมด
1: โอ้แล้วคุณเห็นภาพที่คุณบอกคือมันเป็นภาพของใช้คำว่าซากปรักหักพังจากความแรงของลมจริงๆแล้วคือช่วงนี้
4: เป็นความเสียจากพายุลมแรงจริงก็อาจจะใช้ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นพายุนะมีชื่อเนาะแต่เขาลมแรงกระแสลมแรงแล้วพักนี้เนี่ยสภาพอากาศมันแปรปรวนทั่วโลกอะลมแรงมากนะคะลมแรงขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ
1: เขาบอกว่าที่เชียงใหม่ก็ลมกันโชคแรงต้นไม้ใหญ่ล้ม
4: ใช่เช
1: ีย
4: งใหม่ก็เสียหายเยอะ
1: รถกระบะ
4: บริเวณกว้างด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะ
1: แต่ว่าทุกภาคนะคะช่วงนี้ที่ต้องติดตามก
4: ัน ก็ครอบคลุมเป็นฤดูฝนนะอย่างที่บอกไปฝนทิ้งช่วงอยู่สองสามวันเองแล้วก็กลับมาหนักกว่าเดิม
1: ค่ะ
4: นะคะเหมือนกำลังต้องสุ่มกำลังอยู
1: ่
4: พอมาทีเดียวก็เลยจัดเต็มจัดหนักเลยทีเดียวนะ
1: คะ
4: มาดูกันต่อที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ออกแถลงการนะคะว่ากลุ่มได้โจมตีเรือเป้าหมายก็คือเรือไลลาและเรือแอนเซเลียนะคะซึ่งเป็นเรือ2ลำที่ติดธงชาติซาอุดิอาระเบียได้บอกว่าเป็นเรือบรรทุกน้ำมันด้วยนะคะบอกว่ากบฏฮูตีบอกว่ากลุ่มที่โจมตีเรือ2ลำนี้เนื่องจากละเมิดการปิดล้อมทางทะเลในทะเลแดงและโจมตีเรือลำดังกล่าวด้วยโดรนนะคะและขีปนาวุธหลายลูกเช่นเดียวกับสำนักงานการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรก็ออกมาเตือนว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดขณะกำลังแล่นผ่านทะเลแดงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอาซุไกของซาอุดิอาระเบียไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ70ไมล์ทะเลค่
1: ะ
4: วัตถุระเบิดนะคะทำให้เกิดเพลิงไหม้แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งขณะที่ซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำกล่าวอ้างของฮูตีแต่สำนักข่าว CNN ก็บอกว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้นะคะต้องบอกว่ากลุ่มฮูตีได้โจมตีนะคะกลุ่มเรือที่เล่นผ่านทะเลแดงนะคะหลังจากที่ประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะหลังจากรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนโจมตีสนามบินในกรุงซานาทำให้กลุ่มฮูตีต้องเจาะ จมตีตอบโต้เข้าใส่สนามบินในซาอุดิอาระเบียด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะนี่น้ำมันเต็มรับมือกับราคาน้ำมันที่มันจะต้องให้
4: น้ำมันก็ยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องนั่นแหละค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดบอกว่าอเมริกาจะทิ้งบอมทำลายสะพานและก็โรงไฟฟ้าทุกครั้งที่เตหะรานเล็งเป้าหมายเล่นงานเรือลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มูซนะคะซึ่งแต่ทางด้านของโฆษกของอิหร่านก็ตอบกลับทันทีว่าบริษัทเดินเรือทั้งหลายที่เดินเรือเส้นทางใต้ของช่องแคบฮอร์มูซก็เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันก็ส่งผลนะคะทำให้ทางด้านของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็พุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบเกือบรอบ1เดือนนะคะเพราะว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะคะโดยเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น2เหรียญ49เซนต์มาอยู่ที่ระดับ86เหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลเบรนท์ในเหนือส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น3เหรียญ6เซนต์ค่ะติดที่ระดับ94เหรียญ7เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่ราคาน้ำมันในบ้านเราก็ปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมที่ราคาคงเดิมนะขึ้นมาตั้งแต่ตอนตี5แล้วนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐค่ะดาวโจนส์ลดลงไป 6.06 จุดปิดที่ระดับ 52,218.58 จุดค่ะ S&P 500ลดลง 10.24 จุดปิดที่ 7,498.96 จุดแล้วก็นาสแดกลดลง 146.30 จุดปิดที่ระดับ 25,690.90 จุดค่ะก็ราคาน้ำมันนี่ต้องอย่างที่บอกไปว่าสูงสุดในรอบเกือบ1เดือนกว่าๆเลยเดือนครึ่งได้เลย
1: ค่ะ
4: นะคะส่วนราคาทองคำค่ะต้องบอกว่ากลับมาแตะระดับสูงที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบ2สัปดาห์เลยนะคะก็กังวลเกี่ยวกับสงครามที่เกิดในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วยทำให้ราคาทองคำ Gold Future ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น75เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์นะคะมาปิดที่ระดับ 4,151 เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนราคาทองบ้านเราเมื่อวานนี้ก็โอ้โห
1: ข
4: ึ้นไหวแหมขาขึ้นจริงๆนะคะเวลาเขาขึ้นเขาก็ขึ้นเร็วๆเขามาเร็วมากเมื่อวานนี้บวกไปตั้ง 1,150 บาทเน
1: ี่
4: ยนะคะ 1,150 บาทแล้วก็คือตอนนี้มันมีปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าจริงๆแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเท่ากับ33บาท81สตางค์มันก็จะไป34บาทนะบาทเงินบาทบ้านเราก็อ่อนค่าต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่แบบโอ้โหต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
1: น
4: ี่ผ่าน
1: หนักมากเลยนะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของน้ำมันเรื่องของทองคำค่ะแล้วก็กระเป๋าเงินของเรา
4: คือครอบว่าทุกด้านเลยนะเศรษฐกิจสังคม
1: น
4: ะคะแล้วก็วันนี้คุณต้องบอกคุณผู้ฟังใครใช้แอปพลิเคชันได้เดินทางได้ปกติแล้วนะตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนนะคะตอนเช้าวันเมื่อวานนี้ก็เป็นวันมากกรรมมากเลยทุกคนต้องหาทางเดินทางกันใหม่แบบนะคะคือคนที่เขาใช้ทุกวัน
1: เ
4: ขา
1: ก็เป็นตัวช่วยเมื่อวาน
4: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เส้นทางที่เดินทางไปที่สุวรรณภูมินะแต่ว่าคนแถวบ้านดิฉันยังไงเพราะมันเป็นเส้นทางบ้านดิฉันแหละนะก็เราอาศัยอันนี้มากเลยดิฉันก็คิดว่าจะใช้ Airport Link น
1: ะ
4: ไปลงที่สถานีมักกะสันแล้วก็ลงใต้ดินแล้วก็มาออฟฟิศนะ
1: คุณเดี๋ยวนะ
4: พอเห็นคนขึ้นไปนะตรงสถานีหัวหมากนะคุณดิฉันบอกว่าไงพอก่อนเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเดินทางมันเป็นช่วงเวลาที
1: ่เป็น
4: รัช
1: อ
4: าวเวลาเขาเรียกว่ารัชอาวใช่ไหมคนเยอะแน่นมากกันเที่ยวแรกกันเพราะว่าเขามีอยู่ประมาณสักสามขบวนเองมาสามตู้เองมั้งหนึ่งสองสามเองอ่ะเป
1: ็
4: นแล้วก็แต่ว่าตอนเช้าเขาจะวิ่งถี่หน่อยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ใครใช้ Airport Link มาส่งเสียงหรือว่าส่งข้อมูลมาคุยกันใน X ในFacebook ของจ
1: ังหวัด
4: มาได้นะ
1: เมื่อวานคือมากมากแล้วก็
4: ใน
1: เฟซบุ๊กของเราแล้วก็ลงไปในโซเชียล
4: คนกระหน่ำกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็เตือนกันไปตั้งแต่ตีห้าแล้วแหละแต่ว่าบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เสร็จตื่นเนาะคิดว่าเป็นประจำก็เคยมายังไงก็มาอย่างนั้นก็ไม่ได้ติดตามปรากฏว่าเจอออกไปก็ไม่น็อกมืดหน้าสามสถานีบริการพอดีนะคะก็เลยต้องหาช่องทางเดินทางกันใหม่นะว่าจะมีรถเมล์ที่จัดเป็นชัตเทิลบัสรับส่งก็เถอะนะคะ ก็ทางด้านของสาเหตุเนี่ยทางด้านบริษัทเอเชียราวัณก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบประแจแล้วก็ทำการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะก็เตรียมจะเปลี่ยนประแจชุดใหม่ภายในจุดกลับรถของศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเนี่ยอยู่ที่คลองตันนะคะแล้วก็เตรียมที่จะพิจารณาจุดกลับรถซ่อมบำรุงและจุดสิ่งอื่นด้วยรวมถึงการปรับปรุงแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ในอนาคตนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยย
1: ัง
4: นึกในใจเคยมีกระแสข่าวเหมือนจะยกเลิกหรือเปล่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่าอันเนี้ยยังคิดอยู่เลยว่านี่แค่ขนาดชิมลางเองนะว่าเป็นเหตุแบบนี้นะยังโอลหม่านกันทั่วกรุงเลยสำหรับแล้วยังคิดด้วยว่าเมื่อวานนี้ยังต้องใช้รถไฟน
1: ะ
4: มาวิ่งให้แต่รถไฟก็วิ่งถี่มากขึ้นหมายถึงว่าจากสถานีมาจากมักกะสันมาเข้าลักมาลังกำแพงมาหัวหมากอ่
1: ะ
4: เมื่อวานนี้ดิฉันติดนั่งรถเมล์เนี่ยติดรถไฟอยู่สองขบวน
1: อ
4: ่ะประมาณแค่แยกเดียวนะจากแยกสีพัดที่จะมาลงที่ป้ายรถเมล์สถานีหัวหมากน
1: ะ
4: ประมาณ20 นาทีเพราะว่ารถไฟมาสองขบวน
1: เขาก็
4: ติ้งๆกัน
1: น
4: ่ะต้องการรถอ่ะก็เลยเข้าใจเลยว่าการเดินทางคือตอนแรกเขาพอเราเกิดเหตุที่รถไฟชนกับรถเมล
1: ์
4: ตรงมักกะสันใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าจะยกเลิกรถไฟที่เข้าเมื
1: อง
4: เนี่ยอันนี้คือการจำลองให้เห็นแล้วว่ามันควรจะยกเลิกได้หรือเปล่านะคะ
1: มันต้องมีรถไฟสายชาร์จเข้ามาเพราะเป็นตัวช่วยค
4: ่
1: ะ
4: จะช่วยเพราะรถเมล์มันติดไงแล้วก็ค่าบริการก็ยังถูกกว่าที
1: ่
4: เราอาจจะต้องรถไฟฟ้าหรืออะไรอื่นนะ
1: 2 บาท
4: แล้วตอนนี้ยังมี
1: บัตร
4: สวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายถึงว่ายังมีใครช่วยไทยพาสมาช่วยค่ารถได้ก็เถอะแต่ว่าต่อไปมันก็เต็มสตรีมอ่ะก็ค่อนข้างแพงนะคะก็เป็นบ่นใหญ่บ่นก็ยาวเลยวันนี้นะคะเป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
7: เพิ่มเติมกันต่อนะคะก่อนหน้านี้คุณโจบอกว่าใช้ดินแดงฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงก่อนถึงทางลงอุโมงค์ดินแดงนะคะมีรถเมล์ครีมแดงค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายตอนที่คุณโจผ่านมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยเห็นว่าทางพนักงานทางเจ้าหน้าที่เก็บเงินของรถนะคะลงมาโบกรถอยู่ด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรรถแน่นมากนะคะคือดูจากในกล้องCCTV ของทางกทม.นะคะสับฝั่งของเส้นทางทางด้านของดินแดงนะคะก็วงเวียนตั้งแต่ช่วงของอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าออกมาชัยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนี่คือรถเต็มพื้นที่เลยนะคะณเวลานี้เนี่ยค่ะตามไปอย่างช้ามากๆคือจะใช้คำว่าแทบจะไม่ขยับเลยก็ว่าได้นะคะรถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้าไปแยกใต้ด่วนดินแดงนิ่งไม่ขยับที่จะขยับได้นะเวลานี้ที่เห็นนะก็คือรถจักรยานยนต์ค่ะวันนั้นวางแผนกันนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ก็นิ่งเช่นเดียวกันค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
7: สอบถามในพื้นที่ของทางสน.มักกะสันค่ะรองตำรวจตรีชนาธปดารองสาวัตรจราจรรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
8: ครับผมสวัสดีครับ
7: รองสาวัตรตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างคะแน่นขึ้นหรือว่าเริ่มดีขึ้นคะ
8: ช่วงนี้อโศกมณฑลอโศกดินแดงก็ทางซอยสองปีช่วงนี้เริ่มได้รอบยาวครับเรากำลังเล่นให้อยู่ครับเจ
7: ้
8: าที่กำลังเล่นให้อยู่ครับทางด้านพระรามเก้าเข้ามาตรงนี้ก็เริ่มได้อย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับ
7: ค่ะ
8: เพชรบุรีขาเข้าหลังจากเล่นเล่นมาช่วงเช้าที่เดี๋ยวเข้ากลางซอยอโศกก็เริ่มเคลื่อนตัวต้องเฉลี่ยนะครับต้องเริ่มเฉลี่ยเพราะว่าเข้าทางไฟก็เริ่มไหลได้ยาวขึ้นตามด้วยรอบยาวขึ้นครับต้องรู้ด้วยให้เด็กก่อนนั้นก็นักเรียนกรณีรถไฟไหลขบวนไปกลับรอบแล้วก็ที่เคยนำเรียนไว้เขาตีไม่ตั้น
7: น
8: านไปนาน
7: ขึ้นนานเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัย
8: ครับ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ครับครับครับผมตรงนี้เรื่องให้ทั้งด้านพลังเก้าแล้วเทคโนโลยีนะครับ
7: ค่ะ
8: พลังเก้าเข้ามาเช้านี้ก็ยังไม่กระทบเรื่องราวทั้งโยหลับทั้งพื้นราบนะครับ
7: ค่ะ
8: เข้ามาได้ส่วนเทคโนโลยีนี่หนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่เราเข้าทางไฟส่งไม่ได้ก็มีกระทบไปถึงไฟเรื่องสุดที่ใจที่จะเข้ามาตรงนี้เรื่องให้ตามได้อย่างต่อเนื่องแล้วครับ
7: ค่ะ
8: เรื่องอะไรยาวขึ้นครับ
7: ค่ะ
8: ขบวนรถไฟนะครับเริ่มยาว
7: แปลว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขามีขบวนรถไฟพิเศษที่มาเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้น่าจะหนักกว่าเช้าวันนี้ไหมฮะรองหรือไม่ได้ต่างกัน
8: จะเมื่อวานเนี่ยเราเข้ากลางซอยได้ดีนะครับได้ดีกว่าวันนี้คือแน่นมาช่วงเช้าแน่นมาช่วงเช้า
7: แต่ในซอยใช่ไหมฮะ
8: ก็เลยทำให้เรื่องระบายได้น้อยช
7: ่
8: วงเช้าแต่เมื่อวานนี้ดีกว่าไว้ดีกว่าเพราะว่าเราเข้ากลางซอยได้เราเข้ากลางซอยได้คร
7: ับ
8: อ๋ออ
7: ันนี้คือที่หนักๆวันนี้ก็คือเข้าไปในซอยสมนตรี
8: ใช่คร
7: ับ ค่ะค่ะ
8: จะนำเรียนช่วงนี้เริ่มก็เลยรอบยาวขึ้นเพราะว่าเราตามได้ตลอดแล้วต้องพูดว่าไปเราตามได้ตลอดนะครับเราเล่นให้อยู่นะครับ
7: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
8: ครับ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเออพูดถึงกรณีของไอซอยอโศกมนตรีที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณเดชาคุณเดชาผ่านอโศกมนตรีเข้ามาเส้นพระรามเก้าแล้วไหมคะหรือว่ายังอยู่ในซอยสมนตรีมาอัปเดตเพิ่มเติมเวลาที่ใช้กันหน่อยแล้วก็ตรงช่วงของย่าอโศกสุขุมวิทตอนนี้มันก็จะมีผลต่อเนื่องจริงตั้งแต่เมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาก่อนที่เราจะเบรกเนี่ยเห็นแล้วว่าฝั่งของรัชดาพิเศษเนี่ยท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าสวนเบญจกิตินะคะตรงนี้น่าจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของย่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยค่ะตรงช่วงของย่าอโศกมนตรีนะคะแล้วก็เส้นที่มาจากทางด้านของนานานะคะตรงนานาเนี่ยนะคะแล้วก็จะเบี่ยงเข้ามาใช้เส้นอโศกมนตรีนะคะตอนนี้ดูดีขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงของก่อนช่วงต้นชั่วโมงนะคะแต่ก็ยังดูแน่นอยู่อโศกสุขุมวิทนะคะยังแน่นนะคะที่เข้ามาจากทางด้านของอโศกสุขุมวิทจะมุ่งหน้าเข้าอโศกมนตรีตรงนี้ฝั่งทางด้านนี้แน่นแต่ว่าฝั่งที่มาจากแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกมนตรีอันนี้จะดูดีกว่านะคะสุขุมวิท19นี่ก็มีผลกระทบนะคะสุขุมวิท21ซอย3สุขุมวิท21ซอย1เนี่ยโซนทางด้านนี้เนี่ยนะคะก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละเส้นทางที่ใช้กันอยู่ในช่วงเวลานี้คุณเดชาโทรมาบอกว่ายังไม่ขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบเลยเห็นไหมชั่วโมงนึงของคุณเดชานะคะที่เข้ามาจากเส้นถนนสุขุมวิทเข้ามาอโศกมนตรีที่คุยกันไปเมื่อตอนช่วงก่อนหน้านี้นะประมาณสักกี่โมงอะประมาณสัก7นาฬิกากว่าๆ7นาฬิกาเท่าไหร่ที่เราคุยกันนะเวลานั้นตอนต้นชั่วโมง7นาฬิกา18นาทีนะคะตอนนี้7นาฬิกา58นาทีค่ะส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจและตำรวจสอบสวนกลางขีดเส้น3วันรวบรวมหลักฐานขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. All right, okay. Through the city, queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลและระหว่าง 23-25 กรกฎาคมนี้สทนชเตือนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการไซเรนโวลบุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจากนั้นเวลา 9:30 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลขณะที่หลังจากเมื่อวานนี้มีมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเห็นชอบในการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แล้ววันนี้พลตำรวจเอกสัมภารนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีภารกิจในการเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา 10:00 น.รองประธานกรรมการธุรกิจสัตว์น้ำอินเดียเข้าพบผู้แทนการค้าไทยเพื่อหารือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอินเดียขณะที่ปปส.ผนึกกำลัง4หน่วยงานภาคีเปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยปราบยาเสพติดเชิงรุกยกระดับความปลอดภัยคนจุงใน3เดือนเน้นการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน90วันพิฆาตยาเสพติดสทนช.เตือนช่วงวันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขณะที่15เขื่อนใหญ่ปริมาณน้ำอย่างน้อยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าหลังขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาหลักทั้ง3คนคือจ่าพิชิตอัศวินสัตตพรพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำข้อสอบหรือเอกสารลับออกจากระบบจึงเข้าข่ายการกระทำผิดหลายข้อหาล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อสรุปให้คณะกรรมการปปช.ตั้งคณะไต่สวนพิเศษพร้อมให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแลก

0: สวนของตำรวจและตำรวจจะสรุปสำนวนส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
1: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเฒ่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมือกันพอผ้านะฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เราใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่
1: ากันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่เหล่าเลยไหมคะถวาย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้เราไปที่สถานทางร้อยตำรวจโทรรักษาสำราญรสวจราจรสน.วิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะรสว
3: ครับสวัสดีครับคุณยนต์ครับ
2: ตอนนี้การจราจรดีขึ้นไหมคะหรือว่ารถมากขึ้น
3: ดีขึ้นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีก็

0: น่าใกล้จะสิ้นสัปดาห์แล้วก็สภาพโดยรวมแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับตั้งแต่จุดเขตนครบาลเข้ามาจะหนาแน่นช่วงหน้าฐานทัพอากาศนะครับท้ายแถวก็ตรงยกระดับอนุสรณ์สถานนะครับจากหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่าเต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับหน้าท่ามุ่งหน้าหลัก4จะใช้ความเร็วได้ระดับหนึ่งนะครับจากหลัก4มุ่งหน้าบางเขตช่วงนี้ในช่องทางด่วนวิภาวดีซอย60นะครับส่วนช่องทางทหารมาจากวงเวียนบางเขนวัดพระศรีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาใช้การได้ดีไม่มีท้ายแถวสะสมนะครับแต่ถ้ารอตัวอีกทีก็บริเวณสะพานกลับรถยาฟูนะครับตรงนั้นก็จะมีปริมาณรถหนาแน่นนิดนึงนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจากบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนช่วงนี้ท้ายแถวหน้าตรีเทพอิสุสุนะครับในช่องทางขนานหน้าหอวังก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีสะสมนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าทางแยกสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีนะครับสุทธิสารลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางขนานท้ายแถวมิตรไมตรีช่องทางด่วนที่จะขึ้นด่วนดินแดงนะครับช่วงนี้ก็ท้ายแถวแห่จักรพงศ์ภูวนาถนะครับนะเทคโนโลยีจักรพงศ์นะครับส่วนวิภาวดีขาออกใช้การได้ดีตลอดนะครับบนระดับอุตราพิมุขนะครับด่านดอนเมืองด่านแจ้งวัฒนะไม่มีสะสมนะครับมีรอชำระค่าผ่านทางหน้าด่านเล็กน้อยนะครับเมื่อชำระเสร็จก็ใช้ความเร็วได้นะครับวิภาโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะครับรถเสียรถชนช่วงนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับคุณยนุชแล้วก็บรรยากาศรำฟ้าปลอดโปร่งไม่มีฝน
1: แต่คิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีคนเริ่มทยอยเดินทางกันออกต่างจังหวัดแถวๆสนามบินน่าจะคนเยอะนะคะ
0: ครับช่วงเช้าก็ประมาณตีห้าหกโมงเนี่ยนะครับน่าจะแออัดนิดนึง
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวก็หยุดยาวเลยนะคะพูดถึงเนี่ยถ้าหากว่าคนทำงานอาจจะลาเพิ่มขึ้นอาทิตย์หน้าเนี่ยวันหยุดราชการหลายวัน
0: ยังไงก็ขอฝากการเดินทางประชาสัมพันธ์ด้วยวางแผนเน้นๆนะครับโดยเฉพาะ
1: ตอนช่วงเช้ามืด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตร
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีรับแจ้งนะคะมีอุบัติเหตุถนนรามอินทราในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงของซอยรามอินทรา43เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งแล้วมีคนเจ็บคือหมดสติเลยอะค่ะเหตุเกิดตอนช่วงประมาณสัก7:45 นะคะที่เรารับแจ้งในเบื้องต้นถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้รบกวนช่วยอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดให้ด้วยได้ไหมเห็นบอกว่าคือคนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งน่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์นี่คือแบบหมดสติเราก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะเพิ่มเติมกันได้นะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ส่วนกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข331อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะเชิงทางลงต่างระดับหนองขามหรือว่าหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1นะคะที่บอกไปก่อนหน้านี้เห็นจากในคลิปที่โพสต์ใน Facebook ของทาง JS Toy Radio ในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยคือลักษณะเนี่ยมันเป็นฝนซึ่งตกหนักแล้วมันมืดมากตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วง6นาฬิกากว่าซึ่งในช่วงนั้นฝนตกหนักแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็คือฝนหยุดตกแล้วนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุยังไม่เคลื่อนย้ายนะยังไม่เคลื่อนย้ายนะคะดูจากสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุต้องใช้ระยะเวลาค่ะเพราะว่าเป็นการชนที่รุนแรงมากนะคะแล้วเมื่อมีการชนแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของตัวของรถบรรทุกคันนี้ตกอยู่ไปในร่องกลางระหว่างฝั่งขาเข้าไม่ใช่ระหว่างช่องทางเป็นคู่ขนานช่องทางด่วนนะคะนะคะแล้วก็ยังไปชนกับรถอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรถ SUV ค่ะนะคะแล้วก็สภาพด้านหน้าของตัวของรถบรรทุกเนี่ยนะคะก็คือเสียหายแล้วก็จะมีเสานะคะเสาไฟสองทางอ่ะที่จะล้มพาด นะคะออกมาในช่องทางคู่ขนานนะคะก็จะขวางไป1ช่องทางทางด้านขวานะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ต้องรุนแรงนะคะรุนแรงนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยไหมแต่ถ้าดูจากสภาพของรถแล้วนะคะอย่างสภาพด้านหน้าของตัวของรถบรรทุกคือกระจกแตกนะคะแล้วก็เสียหายหนักนะคะน่าจะมีบาดเจ็บนะคะแต่ยังไงกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้อยู่เรื่องของการจราจรไปกันได้นะคะตามกันได้โดยตลอดนะคะฝนนี่ไม่มีฝนตกแล้วนะคะแล้วก็เห็นจากในคอมเมนต์ของคนที่ผ่านมาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยตอนช่วงที่ผ่านมานี่มันเป็นช่วงเช้าซึ่งฝนน่ะตกหนักนะคะฝากด้วยถ้าว่าใครผ่านตรงจุดนี้รบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมกลับเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายพันตำรวจโทเด่นกำงาสารวัตรจราจรสน.คันนายาวสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
3: วันนี้คล่องตัวดีครับวันนี้ดีกว่าเมื่อวานรถมาก
1: ค่ะอันนี้เป็นเส้นถนนรามอินทรา
3: ครับครับช่วงรามอินทราคือรถมากครับแต่สามารถเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ข้ามแยกกม8ก็ไปชะลอตัวที่ตรงจุดกับรถกม6ครับผ่านจากกม6แล้วก็คล่องตัวครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ในฝั่งกลับกันก็ใช้การได้ดีครับ
1: ค่ะ
3: ในส่วนทางด่วนขึ้นถนนทางด่วนจตุโชติครับท้ายจะสะสมนิดนึงสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเมื่อวานครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็หน้าด่านโอเคไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
3: ก็ไม่มีเหตุว่า40ว่า18ครับ
1: ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียนะคะค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับไม่มีฝนตกครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: พูดถึงเรื่องของท้องฟ้าแจ่มใสนะคะก็คือถ้าดูจริงๆแล้วในตอนนี้กรุงเทพชั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นฟ้าหลวงเหมือนกันตอนนี้มันจะมีฝนแต่เป็นฝนที่อยู่นู่นเลยค่ะออกไปรอบๆไกลๆไปเนี่ยแถวทางด้านของสระบุรีนครนายกนะคะปราจีนบุรีเนี่ยแถวทางด้านเนี้ยที่จะมีฝนเหมือนกับเป็นพื้นที่เล็กๆพื้นที่แคบๆนะคะแล้วฝนก็ไม่ได้หนักมากไม่เหมือนกับเมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่ฝนตกหนักมากแถวพัทยานี่น้ำท่วมระดับน้ำลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าแต่ว่าถ้าจะมีฝนนะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยในอ่าวไทยแล้วก็แถวทางด้านของบางละมุงเปิดดูกล้อง CCTV แถวพัทยาช่วงก่อนหน้านี้ดูฟ้ายังครึ้มๆมืดๆอยู่เลยนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันใครที่เดินทางก็วางแผนแล้วก็เพิ่มเติมกันได้นะคะส่วนในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้เส้นทางทางด้านของพระราม4พระราม4ตั้งแต่ช่วงแยกพระโหนงนะคะก็ใช้ได้ยาวๆแล้วก็จะมาชะลอก็คือตรงช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยอันนี้สัญญาณไฟจราจรค่ะผ่านมาก็จะใช้ได้ยาวๆแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์ท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะที่ติดสัญญาณไฟตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์นะคะสำหรับพระราม4ในฝั่งขาเข้าส่วนในฝั่งขาออกอ่ะไม่มีปัญหาก็คือใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วพอหลังจากผ่านตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์มานะคะก็จะ มามีท้ายแถวกันอีกช่วงนึงนะคะตรงแถวหน้าตลาดคลองเตยนะคะอันนี้ก็จะเป็นติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4นะคะแล้วก็ผ่านจากจุดนี้มานะคะก็จะมาเจอสัญญาณไฟจราจรอีกจุดนึงก็คือตรงช่วงของสามแยกคลองเตยคือมันจะสัญญาณไฟซี่อยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ถ้ามองเข้าไปฝั่งของเส้นพระราม4นะคะที่เลยจากทางด้านของแยกคลองเตยไปนะคะตรงจุดนี้ก็คือรถเต็มพื้นที่จะต้องผ่านทางด้านของใต้ทางด่วนไปก่อนนะคะถึงจะรถที่จะดูเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะและหลังจากนั้นก็จะใช้ได้ยาวๆก็คือจะติดตามจังหวะสัญญาณไฟเส้นพระราม4ที่สัญญาณไฟจราจรเยอะมากนะคะก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของ3ย่านวันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบกันนะคะช่วงตั้งแต่อังรีดูนังที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านเนี่ยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกอ่ะก็คือจะไปรถจะน้อยกว่านะคะแต่ก็คือติดตรงช่วงตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีแจ้งเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของเส้นทางนะคะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งคุณหมวยได้บอกว่าใช้เส้นประชาธิปกนะคะแล้วก็ตรงช่วงของแยกบ้านแขกมุ่งหน้าสะพานพุทธนะคะจุดนี้นะคะรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่ว่าตั้งแต่ตรงช่วงของหน้าโรงเรียนศึกษานารีค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของวัดประยูเนี่ยจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาของนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีในช่องทางด้านขวานะคะการจราจรก็คือเคลื่อนตัวได้ตามกันไปได้แบบเรื่อยๆนะคะซึ่งทางคุณหมวยแนะนำว่าให้ใช้สะพานพระปกเกล้าจะสะดวกมากกว่านะคะแล้วก็ในระหว่างที่ทางคุณหมวยนะแจ้งเป็นข้อมูลการจราจรบอกว่าขบวนนะคะขบวนแห่เทียนพรรษานี่ก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดประยูรพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นถ้าดูจากที่เวลาที่คุณหมวยแจ้งมากับณเวลานี้ก็แปลว่าขบวนน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษากันเป็นระยะเหมือนกันนะในแต่ละจุดอย่างเมื่อวานเนี่ยโซนแถวทางด้านของนนทบุรีนะคะที่ก็มีขบวนนะคะในเรื่องของการแห่เทียนพรรษานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะในแต่ละจุดที่กำลังใช้กันอยู่แล้วก็มีแจ้งของคุณทศพลคุณทศพลเนี่ยใช้เส้นรัชดาภิเษกค่ะเป็นช่วงของแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะรัชดาภิเษกในช่วงจากแยกพระรามเก้ามุ่งหน้าแยกอโศกสุขุมวิทส่วนในฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟคุณโจนี้ก็ใช้เส้นรัชดาเหมือนกันเป็นช่วงของแยกรัชดาสุทธิสารมุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนฝั่งกับการนะคะรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนี่คุณโจใช่ไหมคะคุณโจคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปิยนุช
1: คุณโจไม่ใช่คุณโจที่ใช้รัชดาก่อนหน้านี้หรือเป็นคุณโจเดียวกัน
4: โจเดียวกันนะแล้วก็โจรถเมย์จอดเสียด้วยครับผม
1: โอ้ไปได้เร็วมากเนี่ยคุณโจ
4: ใช่จากสวนีตอนนี้อยู่บางกะปิแล้วคุณปิยนุช
1: ค่ะ
4: ผมใช้ลาดพร้าวขาออกนะคุณปิยนุชจากรัชดาลาดพร้าวมาทางเรียบด่วนยาวๆมามหาไทย101ไม่มีปัญหาคุณปิยนุชชะลอตัวแค่จุดกลับรถเล็กน้อยนะภาพรวมถือว่าดีครับผม
1: ค่ะ
4: ส่วนฝั่งขาเข้าผมดูให้ละก็ใช้การได้นะคุณประยุทธ์วันนี้มันรู้ไม่ติดงงเลยรถที่มาจาก101จะไปมหาไทยจะไปทางหน้าบิ๊กซีลาดพร้าวใช้การได้นะคุณประยุทธ
1: ์ไม่ติดอะดีแล้ว
4: ใช่ผมดูตรงข้ามให้เพราะตัวใหญ่ขาเข้ามันจะติดคุณประยุทธ
1: ์
4: แต่เวลาเนี้ยมาใช้ลาดพร้าวได้เลยครับผมต่อเนื่องเลยครับผมข้ามสะพานข้ามแยกหน้าเดอะมอลล์คุณประยุทธ์จะลงมาแยกนิด้าครับผมผมข้ามสะพานแยกมาลงนิด้าเลี้ยวซ้ายเข้าศรีบุรพาออกมาทางถนนแนวมินมุ่งหน้าโพแก้วไม่มีปัญหาจราจรทั้งหมดคุณปุญญนุชใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับครับผม
1: เฮ้ยแล้วอย่างตรงจุดที่รถจอดเสียค่ะคุณโจ
4: รถเมย์ใช
1: ่
4: ไหม
1: ใช่ใช่รถเมย์ค่ะ
4: คือถ้ามาจากเสาวลีมุ่งหน้าสามเหลี่ย
1: ม
4: ตรงเข้ามาทางที่จอดพิภาวดีคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
4: มันจะมีป้ายรถเมย์อยู่ป้ายนึงรถเมย์ก็จอดเสียอยู่ป้ายนี้ครับผม
1: คือเขาจอดตรงป้ายรถเมย์เลยใช่ไหม
4: ใช่จอดตรงป้ายรถเมย์พอดีเลยครับผม
1: ค่ะ
4: คือสองเลนขวาจะลงอุโมงค์สองเลนซ้ายจะออกวิภาวดีครับผม
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อากาศสดใสนะคุณปิยนุชไม่มีเขาฝนเลยย่านนี้
1: โอเคทุกคนต้องแบบรายงานสภาพอากาศให้ด้วยโอเคค่ะขอบคุณนะคุณโจ
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวใครใช้ฝั่งของดินแดงมาเพิ่มเติมกันได้นะเรื่องของกรณีของรถเมย์ซึ่งจอดเสียเนี่ยตอนนี้เนี่ยช่างไปถึงแล้วหรือยังแต่ถ้าดูเรื่องของการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้รถแน่นอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะรถยังแน่นอยู่นะคะสองฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสระภูมิแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงแล้วก็ถนนราชปรารภถ้าใครจำเป็นต้องเข้าไปใช้ในเส้นทางด้านนี้เผื่อเวลาไว้มากๆนะคะถนนราชปรารภถนนนิคมมักกะสันที่จะออกมาถนนราชปรารภเนี่ยโซนทางด้านนี้นี่คือแน่นมากนะคะแน่นแล้วก็เต็มพื้นที่มากๆนะคะแล้วก็แถวทางด้านของถนนช่วงของประตูน้ำค่ะถนนราชปรารภช่วงประตูน้ำนะคะในช่วงเวลานี้ก็รถเต็มพื้นที่นะ ะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งของเส้นเพชรบุรีที่มาจากตรงช่วงของย่าประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกอันเนี้ยใช้ได้ยาวๆโอ้วันนี้แปลกใจบรรทัดทองวันนี้บรรทัดทองดีมากคือเมื่อวานนี้นะในช่วงเวลาเนี้ยบรรทัดทองอาจจะแน่นนะคะตั้งแต่ทางเข้าบรรทัดทองที่จะออกมาแยกเจริญผลแต่สำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะ8นาฬิกา25นาทีนี่เลยเลี่ยงเส้นเพชรบุรีมาใช้บรรทัดทองได้เลยค่ะรถน้อยคือรถน้อยจะมาชะลอก็คือเนี่ยตรงช่วงใกล้ๆกับแยกเจริญผลอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีอันนี้เป็นข้อมูลเลยสำหรับคนที่ใช้เพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเนี่ยให้เลี่ยงมาใช้ถนนบรรทัดทองแล้วก็มาใช้เส้นพระราม1นะคะพระราม1ที่จะมามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันดีมากนะเวลาอันนี้ดีจนแปลกใจนะคะดีมากๆแนะนำเลยนะคะแนะนำใครที่ใช้เส้นทางนะคะให้เลี่ยงนะคะให้เลี่ยงนะคะเลี่ยงเนี่ยถนนเพชรบุรีเนี่ยมาใช้ฝั่งทางด้านนี้ถึงแม้มันจะดูแบบอ้อมแล้วคุณจะไปวกเข้าเพชรบุรีตรงช่วงของพญาไทแต่กับเพชรบุรีฝั่งนั้นจะใช้เวลาได้ดีกว่าที่จะตรงมาใช้เพชรบุรีนะคะให้เลี่ยงเข้ามาทางบรรทัดทองนะคะอันนี้แนะนำนะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทพรศักดิ์วงวันดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสนบุพารามค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
5: สวัสดีคร
1: ับ รองสาวัตรขบวนหาเทียนพรรษาค่ะ
5: ครับว่า
1: ขบวนหาเทียนพรรษาวันนี้นี่คือหลายขบวนเลยไหมคะ
5: วันนี้โรงเรียนสาดีมีขบวนเดียวครับจะสบายสามัดครับตอนนี้ถึงวัดเรียบร้อยแล้วมาแล้วครับผมทั้งสามวัดครับผม
1: ทั้งสามว
5: ัดไม่มีปัญหาจราจรครับผม
1: อ๋อตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
5: ครับ8โมงครับผม
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะรองสาวั
5: ดการจราจรตอนนี้ย่ำแขกคล่องตัวทุกด้านนะครับตอนนี้ครับผมไม่มีปัญหาการจราจรครับ
1: ไม่มีปัญหาการจราจรนะคะโอเค
5: ครับผม
1: นี่แปลว่าคนปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้เส้นทางกันด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่ที่มีการปิดการจราจรไปก่อนหน้านั้นเส้นทางทางด้านของประชาธิปกค่ะ
5: ครับ
1: โอเคขอบคุณมากมาก
5: ก็ยังใช้เส้นทางเดิมนะครับผมจากฝั่งพระนครมันแขกเลี้ยวซ้ายอิสระภาพแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสุรญาและเข้าหัวใหญ่ครับ
1: ห
5: วังที่จะไปเพชรเกษมตัดสินนะครับผมหรือไม่ก็ทางไปทางถนนสุรเจ้าพยาแล้วก็เจริญนครนะครับผม
1: แต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะเปิดอีกฝั่งหนึ่งได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะรองสาวัตร
5: ยังไม่ทราบครับผม
1: ยังไม่ทราบค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลใช้ถนนเพชรบุรีช่วงไหนคุณเปิ้ลอยากคุยกับคุณเปิ้ลเลยเพราะว่าอยากจะรู้มากๆว่าตอนนี้ถนนเพชรบุรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคือเส้นเพชรบุรีนี่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องใช้เส้นทางนะคะเพราะว่าจะต้องมีการเผื่อเวลาแล้วล่ะในเรื่องของการเดินทางแต่มันก็จะมีอยู่หลายช่วงไงถ้าเป็นในฝั่งขาเข้าถ้ามาจากทางด้านของถนนพิษณุโลกนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะฝั่งของถนนเพชรบุรีนี่ก็จะเริ่มที่จะมีรถสะสมเนี่ยตั้งแต่ช่วงของที่อยู่รถยมราชนะตรงจุดนั้นเนี่ยเข้ามาเนี่ยรถก็จะเต็มเข้ามาฝั่งของถนนเพชรบุรีเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้เลี่ยงเข้ามาใช้ทางด้านของถนนบรรทัดทองนี่จะสะดวกมากกว่าคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณเปิ้ลอยู่ตรงช่วงไหนของถนนเพชรบุรีอะคะ
6: ที่ติดมากก็จะเป็นตรงที่จะยูเทิร์นนะคะตรงวิ่งมาจากประดิษฐ์มนุธรรมก็จะต้องตัวยูลงมาจากข้างๆสวนสลารัตอะค่ะ
1: ค่ะ
6: ก็ติดเลยเพราะว่าตำรวจเนี่ยคือเขาไม่ปล่อยทางด้านที่ยูเทิร์นเลยเขาปล่อยแต่ทางด้านตัวถนนใหญ่ค่ะที่จะวิ่งตรงไปทางเอกมัยเหนืออ
1: ๋ออันนี้เป็นสัญญาณไฟจราจรหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่คะ
6: สัญญาณไฟจราจรค่ะนานมากติดมาเกือบ40นาทีเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะ
1: คือตรงนี้กำลังสงสัยทางยังไงคะ
6: ทั้งที่แบบว่าโอ้โหวันนี้ตื่นเช้ามากเตรียมมาทำงานคือติดมาตั้งแต่โอ้โหแบบยังไม่ก่อน8โมงค่ะตอนนี้คือ8โมงครึ่งแล้วอ่ะ
1: มันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคุณเปิ้ลตรงจุดนี้เนี่ยสงสัยมากเลยเห็นมาแล้วเปิดมาดูแต่ละครั้งก็จะติดถ้าติดตรงจุดนี้มันเป็นเพราะสาเหตุที่คุณเปิ้ลบอกมาเลยใช่ไหมเรื่องของสัญญาณไฟจราจรใช่ไหม
6: ใช่ค่ะแล้วก็เดิมทีถ้าคนทำงานที่เนี่ยมาเป็นแบบมาเป็นระยะเวลานานแล้วอ่ะคือ10กว่าปีแล้วอ่ะคือจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะจะมีป้ายว่าไอเลนซ้ายเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าพอแบบป้ายอ่ะมันหายไปไหนคนก็จะไม่รู้จริงๆอ่ะมันสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นะคะก็คือแบบว่ารถที่ออกมาจากเลี้ยวซ้ายอ่ะคือสามารถวิ่งเข้ามาเล่นเส้นหลักได้แล้วคือรถมันก็แบบมันจะมีการเคลื่อนตัวแล้วก็มันไม่ได้ชนเลยรถสามารถคือแบบเพราะตรงนั้นมันจะมีหน้าสวนนะคะมันก็คือสามารถกว้างพื้นที่มันกว้างที่สามารถตัดออกเข้าเส้นถนนใหญ่ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวฉันเข้าใจแล้วแปลว่าเมื่อก่อนที่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้เนี่ยมันทำให้การจราจรมันไม่ติดทางขนาดนี้แล้วแปลว่าตอนนี้คือเขาเอาป้ายออกก็คือเท่ากับว่าห้ามเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดใช่ไหมมันก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรเดี๋ยว
6: เพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยวซ้ายเนี่ยเขาบางคนเขาก็ไม่ได้ตัดจากที่จะไปทางเอกมัยเหนืออย่างเดียวบางคนคือเขาอาจจะเลี้ยวซ้ายมาเพื่อจะยูเทิร์นกลับไปทางประดิษฐ์มนุษย์ธรรมหรือว่าไปเส้นอื่นไปเส้นดินแดงไปเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาออกทำไม
1: มันต้องมีเหตุผลเดี๋ยวจะลองถามทางเจ้าหน้าที่ให้แต่ประเด็นว่าตั้งแต่ที่มีการเอาป้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดออกไปทำให้มันมีผลกระทบมากขึ้นในเรื่องของการจราจร
6: ใช่ค่ะ
1: โอเคใช่ค่ะจะได้สอบถามทางเจ้าหน้าที
6: ่แล้วก็สัญญาณไฟไงช่วยแก้หน่อยโอ้โหนานมากเลยอ่ะเป็นชั่วโมงเลยอ่ะค่ะจะให้จะเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ย
1: ค่ะ
6: ค่ะ
1: เข้าใจความรู้สึกเลยเพราะอุตส่าห์เผื่อเวลานะตื่นตั้งแต่เช้ามาถึงสุดท้ายก็มาเจอติดบล็อกอยู่ตรงจุดนี้ของคุณเปิ้ลเองไม่มีทางเลี่ยงเลยใช่ไหมมันไม่มีทางอื่นในการที่จะใช้เส้นทางอื่นทดแทนได้เลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
6: คือถ้ามาทางด้านหน้าก็ยิ่งติดอะค่ะถ้ามาทางด้าน BDMS น่ะด้านหน้าถนน
1: ค่ะ
6: อ
1: ่ะโอเคเดี๋ยวจะได้ประสานข้อมูลนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทราบนะคะเนี่ยตอนนี้นะมันดูแบบติดพันกันไปหมดเลยนี่ถ้าคนนั่งรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่มิเตอร์นี่ใจหายเลยนะรู้ไหมคุณเปิ้ลม
6: ิ
1: เตอร์มันจะขึ้นพูดพาดเลยที่ติดนิ่งๆ
6: ด
1: ู
6: กล้องได้เลยนะคะว่าห่างตอนเนี้ยคือห่างไอ้ตัวยูยาวจนไปถึงไอ้นี่เลยค่ะแยกของประดิษฐ์มนุษย์ทำเลยอ่ะแล้วคือตำรวจในป้อมก็คือนั่งเฉยแบบคือไม่สนใจเลยคือเหมือนเขาแบบเคยชินนะคะว่าเออมันติดอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
1: เขาอาจจะแบบอาจจะมองเห็นเป็นมุมกว้างมากกว่าเราเอาไปว่าเดี๋ยวถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะตรงจุดนี้นะคะ
6: ค่ะได้ค่ะ
1: คุณเปิ้ลเดี๋ยวบอกมาด้วยว่าใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะผ่านมาได้
6: โอ้อ
1: ัปเดตให้ด้วยอัปเดตให้ด้วยหลังจากนี้นะคะถ้าผ่านไปโอเคขอบคุณมากค่ะคุณเปิ้ลขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ให้กำลังใจคุณเปิ้ลคุณวิมลคุณวิมลนี่ติดอยู่อโศกหรือว่าอโศกอันนี้ดีขึ้นคุณวิมลสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณประยุทธ์ครับ
1: อยู่อโศกมนตรีนะคะช่วงไหนฝั่งด้านไหน
7: ผมทีแรกว่าจะเลี้ยวซ้ายเข้าอโศกมนตรีแล้วไปเลี้ยวขวาอโศกเพชรนะฮะเพื่อจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะ
1: ค่ะ
7: โอ้โหผมดูแล้วมันไม่ดีเลยมันติดนิ่งนานเลยฮ
1: ะ
7: ผมก็เลยตรงมาสุขุมวิทเดี๋ยวว่าจะมาเข้าทองหล
1: ่
7: อนะฮะใช้การได้ดีนะแต่อโศกมนตรีนี่ให้เลี่ยงเลยผมดูแล้วมันไม่ขยับเลย
1: ค่ะคิดถูกแล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วที่มีคุณผู้ฟังใช้เส้นนี้มาชั่วโมงนึงค่ะกว่าจะผ่านไม่แน่ใจว่าผ่านได้คุณเดชา
7: เพราะปกติผ่านเนี้ย8โมงครึ่งเนี่ยปิดแล้วนะฮะวันนี้ไม่ดี
1: ค่ะค่ะ
7: ครับผม
1: ค่ะโอเคก็คือตรงมานะตรงมาตามหลังตามอย่างของทางคุณวิมลดีกว่า
7: ครับ
1: ค่ะขอบคุณ
7: ตอนนี้ผมมาถึงสุขุมวิท24แล้วก็ไม่ติดเลยนะ
1: ฝั่งขาออกไม่ติดเลยนะคะค่ะ
7: ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ตามมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยแนะนำเส้นทางเลี้ยงให้ละเดี๋ยวขอไปที่คุณทิติพันธ์อีกคนหนึ่งนะคะคุณทิติพันธ์สวัสดีค่ะคุณทิติพันธ์
8: สวัสดีครับ
1: ค่ะติวานนท์เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะ
8: ติวานนท์ขาเข้านะครับจากข้าแยกปากเกร็ดข้าแยกปากเกร็ดมาก็จะติดหน้าวัดชมพูทานรถเลี้ยวกลับนะครับ
1: ค่ะ
8: แล้วก็สัก ก็เลยมาก็จะมาติดตรงซอยสามัคคีท้ายแถวสามัคคีนี่จะยาวหน่อย
1: คร
8: ับจากซอยสามัคคีก็จะมาได้เรื่อยๆตามไม่ได้ตามจัดการไฟหรือเปล่าเอาเรื่อยๆแล้วก็พอมาถึงแยกน้ำเป็นน้ำนี่ก็
1: ดีไหมคะ
8: คล่องตัวได้ดีจากน้ำเป็นน้ำมาแครายในคล่องตัวครับ
1: อันนี้คือปกติไหมวันนี้ค่ะ
8: วันนี้จากการสนามบินน้ำมาเนี่ย
1: ค่ะ
8: โอเคเลยนะครับเพราะว่าคล่องตัวดี
1: คล่องตัว
8: แต่ว่าจากครับแต่จากซอยสามัคคีมาแยกน้ำเป็นน้ำเนี่ยค่อนข้างจะติดอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อค่ะค่ะโอเค
8: ครับตอนนี้แยกแครายตอนนี้ผมอยู่แยกแครายก็ติดประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับ
1: ก็ถือว่าโอเคนะคะใช่ไหมคะ
8: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
8: ค
1: ขอบคุณค่ะ
8: ค
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่ไปที่สาวพันตำรวจโทนรงชัยคุณโบราณรองผู้กำกับจสนโชคชัยท่านรองค่ะสวัสดีค่ะ
9: คร
1: ับ
9: ค่ะ
1: ท่านรอง
9: หมดป
1: ั
9: ญหาแล้วนะครับ เป็นที่รถหมดปัญหาแล้วครับของโชคชัยนะครับเวลาไอ้ขาเข้าลาดพร้าวก็อยู่ประมาณสะพานสองนะครับ
1: ค่ะ
9: เราก็เป็นของพหลโยธินต้องรับต่อไปแล้วเป็นในเขตช่องชัยหมดเลยครับเส้นลาดพร้าว
1: อ๋อค่ะ
9: เป็นประดิษฐ์ผู้ทำก็ไปได้ตลอดนะครับในส่วนของโชคชัยนะครับย
1: ัง
9: ไม่มีท้ายแถวยังไม่มีลงมานะครับ
1: ค่ะ
9: ก็น่าจะเห็นฟังท่านรับวิทยุสักครู่น่าจะเป็นช่วงที่จะเลี้ยวเข้าพระรามเก้าโน่นใช่ไหมฮะ
1: ที่คุณเปิ้ลใช่ไหมคะใช่ไหมคะท่าน
9: ครับพอดีผมรับสายมาได้ยินช่วงสุดท้ายแล้วแม่แก้ว
1: ที่บอกว่าเมื่อก่อนเขาจะสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายได้แล้วตอนหลังก็คือเอาป้ายเลี้ยวซ้ายออกห้ามเลี้ยวออกอะค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ของทางด้านของท่านรองด้วยไหม
9: ตรงไหนนะครับ
1: มันจะมาจากตรงเนี้ยตรงช่วงของแยกเนี่ยตรงแยกเอกมัยตรงจุดเนี้ยค่ะ
9: ตรงนั้นน่ะเป็นของวังทองหลางต่อเนื่องกับมักกะสันครับของน้องเขตของโชคชัยสุดแค่ตรงถนนลาดพร้าวเท่านั้นเองครับ
1: อ๋อสุดแค่ลาดพร้าวออกคนละเส้นคนละพื้นที
9: ่ครับตรงนั้นต่อไปก็เป็นของวังทองหลางวังทองหลางก็ถ้าจะเลี้ยวขวาเข้าพระราม9หรือตรงไปเอกมัยก็ตรงนั้นเป็นของมักกะสันครับเพื่อนพระราม
1: ค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ของสน.โชคชัยจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันตอนนี้รถก็ไม่ได้แน่นมากใช่ไหมคะ
9: หมดปัญหาแล้วครับหมดช่วงนี้หมดปัญหาแล้วครับลาดพร้าวขาเข้าก็เป็นของพหลนะครับข
1: ้
9: ามไปสะพานสองก็เป็นของพหลรับต่อเนื่องนะครับของโชคชัยก็สุดแค่พระรามสะพานสองส่วนปฏิบัติธรรมของโชคชัยก็สุดแค่ตัดแนวลาดถนนลาดพร้าวเท่านั้นเองครับ
1: อ๋อค่ะโอเค
9: ของปฏิบัติธรรมขาเข้ายังดีไม่มีปัญหาของ
1: โรงเรียนต่างๆนี่เขายังไม่คือเปิดเรียนปกติใช่ไหมคือถ้าว่าพระในพื้นที่เนี่ยค่ะ
9: เปิดครับเปิดโรงเรียนในพื้นที่ยังเปิดแต่บ้านโรงเรียนก็ยังมีสลับสอบแล้วก็มีไปรอดอบ้างในช่วงนี้ครับม
1: ี
9: ไปก็บางโรงเรียนอย่างทีวีก็มีไปรอดอบ้างก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
1: ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะโอเคขอบคุณมาก
9: ก็ช่วงนี้ก็ที่โชคชัยก็ถือว่ายังดีครับธนาคารในเขตวังทองหลางยังไม่ได้เปิดก็ถือว่าโล่งอยู
1: ่
9: เพราะก่อนแต่ที่ได้ดีตลอดก็ไม่มีปัญหา
1: โอเคค
9: ่
1: ะ
9: ธนาคารเปิดอาจจะกระทบนะครับธนาคารพวกฝรั่งเศสพวกสิงคโปร์เปิดก็คงจะกระทบได้ผมบอกว่าน่าจะเป็นกลางเดือนหน้าประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นโรงเรียนพวกนี้ปิดไปก็ถือว่าช่วยลดปัญหา
9: ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเพราะว่ารถผู้ปกครองเนี่ยเหมือนคนนึงมาคันนึงอ่ะรถเยอะมากแล้วเข้าซอยมันซอยเล็กด้วยครับมันก็เลยมีปัญหา
1: ไม่เข้าใจเลยค่ะ
9: ครับครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะท่านรอง
9: ครับครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยเราพักกันค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการ เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของสะพานพระราม3รถยังมากนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงของการสะพานเนี่ยเลนขวานี่สังเกตว่ารถจะตามกันมาแบบช้ามากๆนะคะตอนนี้ท้ายแถวยังอยู่แถวทางด้านของตลาดพลูอยู่เลยค่ะส่วนในฝั่งขาออกอ่ะไม่มีปัญหาพระราม3สะพานพระราม3จะต้องลงมาจากสะพานนะคะต้องเลยตรงช่วงของซอยพระราม3ซอย3ไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นเส้นวายอุตสาหกรรมณเวลานี้ตอนนี้รถก็ยังมากนะคะรถก็ยังช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ช่วงก่อนขึ้นสะพานภูมิพล1นะคะยังยาวๆอยู่นะต้องลงมาจากทางด้านของสะพานเข้ามาทางด้านของถนนพระราม3ก่อนนะถึงจะดีขึ้นนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ในฝั่งขาออกไม่มีปัญหาค่ะ
10: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
9: คุณสิทธิชัยสวัสดีค่ะ
11: คร
9: ับ
11: สว
9: ั
11: สด
9: ีค่ะบอกว่ามีอุบัติเหตุดินแดงช่วงไหนอะคะ
11: ช่วงทางขึ้นแยกสามเหลี่ยมดินแดงครับที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ครับสะพานยกตรงนั้นนะครับระหว่างรถเก๋งและรถกระบะ
9: ค่ะชนท้ายกัน
11: ไม่ได้ครับ
9: ค่ะ
11: จะเป็นน่าจะเป็นโตโยต้าเก๋ง SUV กับกระบะแต่ด้านไม่จราจรน่าจะติดขัดด้านขวานะฮะ
9: อ๋อเลนขวา
11: ขึ้นด้านขวาตอนนี้เขากำลังเบี่ยงซ้ายหลบกัน
9: อ๋อแต่ดูแล้วไม่ได้ชนแรงมากใช่ไหม
11: ไม่ชนแรงครับเพราะว่าต้องคู่กรณีลงมาดูดูสภาพรถแล้วดูจากไกลๆดูไกลๆแล้วมันไม่น่าจะเยอะแต่ต้องอยู่เรียกประกันแน่อยู่ระหว่างเรียกประกัน
9: คือปกติแล้วรถมันตามกันมาอย่างช้าๆอยู่แล้ว
11: ใช่
9: ค่ะ
11: น่าจะเผลออะไรสักอย่างแล้วรถมันตอนขึ้นน่ะมันมีความเร็วเพราะรถจะติดช่วงขึ้นสะพานแยกสามเหลี่ยม
9: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทางหนึ่งนะคะ
11: ครับผม
9: อีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงบ้างคุณสิทธิชัย
11: ก็ยังพอไหลๆหลุดจากตรงนี้มันก็ไหลลงมาก็จะมาติดแยกตรงแยกอนุสาวรีย์ครับเพราะว่ามันก็จะมีสาเหตุก็คือตรงที่ทำตรงหน้าราชวิถี
9: สกายวอล
11: ์แต่ถ้าเบี่ยงซ้ายมาตอนนี้ผมเบี่ยงซ้ายเข้ามาทางจะมุ่งหน้าราชเทวีก็ยังติดอยู่นะครับตอนนี้มาอยู่ประมาณช่วงที่โรงพยาบาลไตอะไตครับที่ทำไตตรงนี้ช่วงน
9: ี้
11: จะถึงเขตราชเทวี
9: ค่ะ
11: ยังติดขัดอยู่ครับ
9: ค่ะคือแต่มันไม่ได้ถึงกับนิ่งใช่ไหมคะมันยัง
11: ตอนนี้น่าจะเป็นติดแยกไฟแดงอยู่คร
9: ับ แยกไฟแดงค่ะ
11: แต่ต้องดูอีกทีว่ารถจะไหลลื่นหรือเปล่า
9: น่าจะไหลได้หลังจากนั้นแต่ว่าถ้ามาทางด้านของถนนราชปารภนี่จะแน่นมากกว่ามาทางด
11: ้
9: านน
11: ี้
9: ไม่กล้าไปถูกต้องแล้วอย่าไป
11: ไปเลย
9: ครับใช่มาทางด้านนี้มันยังจะไหลได้ดีกว่า
11: ตรงนี้น่าจะทราบกันทุกคนนะถ้าเข้าตรงนั้นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นไม่น่าเข้า
9: ฮะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
11: ขอบคุณค่ะ
9: สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนี่ไงเส้นทางด้านของดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะย้ำอย่างหนึ่งกรณีของรถเมย์ซึ่งจอดเสียน่าจะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะเพราะว่าดูรถเนี่ยยังเต็มแต่ก็ไม่ได้นิ่งก็ตามกันไปได้เรื่อยๆนะตามกันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยู่ตรงจุดไหนก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio กันนะคะมาเพิ่มเติมอัปเดตกันได้คุณเปิ้ลขยับได้บ้างแล้วหรือยังนะคะคุณเปิ้ลเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังสอบถามในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ให้อยู่นะกรณีที่คุณเปิ้ลสงสัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรงจุดที่จะอยู่ตรงช่วงแถวหน้าสวนสมเด็จสลานราชนะคะสมเด็จสลานราชมณีรมย์ตรงจุดนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะสามารถที่จะให้เลี้ยวซ้ายได้แต่ตอนช่วงหลังมันก็เขาปรับนะมันต้องมีเหตุผลละนะคะแล้วตอนนี้มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะก็ใครที่ใช้เส้นทาง ทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ารถยังเยอะรถยังมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วตอนนี้คือดูดีขึ้นนะคะคือยังตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องดีขึ้นกว่าเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงกันค่ะ

0: ทางแขวงทางหลวงสระบุรีเนี่ยนะคะฝากประชาสัมพันธ์เพราะว่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะซึ่งจุดที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยจะอยู่ในช่องทางซ้ายช่องทางซ้ายแล้วก็ไหลทางซ้ายค่ะตรงช่วงของกิโลเมตรที่29+750ถึงกิโลเมตรที่30+000ในฝั่งขาออกของทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพตรงนี้เป็นงานเจาะสำรวจชั้นดินนะคะก็เขาจะมีการทำงานกันตั้งแต่เมื่อวานวันพุธที่22 กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31 กรกฎาคมแล้วจุดนี้นะคะคือปิดกันตลอด24 ชั่วโมงนะคะก็จะมีการปิดการจราจรกันตลอด24 ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปที่สายของทางนายช่างโครงการนะคะนายช่างเอกกรช่างสุวรรณค่ะนายช่างคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นายช่างเมื่อวานเป็นวันแรกมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของการจราจร
1: เมื่อวานไม่มีผลกระทบครับก็คือทางโครงการก็จะมีการมอนิเตอร์ทั้งวันนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: อืม
2: ก
0: ็ไม่มีผลกระทบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วตรงจุดนี้ก็คือจะมีป้ายมีอะไรต่างๆบอกเอาไว้ชัดเจน
1: มีป้ายเตือนตามมาตรฐานเลยครับ
0: กลางคืนมีไฟส่องสว่าง
1: มีของป้าย VMS ของศูนย์ HTC กรมทางหลวงที่ขึ้นป้ายเตือนไว้ที่กม25 กับ 27ด้วยครับก่อนถึงหน้างานใช่ครับใช่ครับ
0: คือไอ้งานเจาะสำรวจชั้นดินเนี่ยมันต้องมีเครื่องจักรมีอะไรยังไงด้วยไหมคะในช่าง
1: ใช่ไม่มีเครื่องจักรที่ต้องเจาะต่อเนื่องครับก็คือมันตอนนี้มันจะเหลือประมาณ4 ฐาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฐานหนึ่งก็จะใช้ประมาณเวลา2 วันกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็อาจจะเสร็จประมาณเร็วสุดก็ประมาณวันที่29แต่ไม่เกินวันที่31ครับ
0: ก็คือจะทำ
1: เพื่อมันจะขยับไม่ได้เพราะมันจะต่อเนื่อง
0: เดี๋ยววันหยุดยาวต่อเนื่องนี่คนอาจจะเดินทางกันเยอะเหมือนกันนะคะในฝั่งขาออก
1: ครับยังไงโครงการก็จะมอนิเตอร์อยู่เรื่อยๆครับ
0: อ๋อค่ะแต่ยังไงก็ต้องมีการปิดเบี่ยงใช่ไหมคะเพราะมันมีเครื่องจักรมีอะไรอยู่ด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแต่เวลาดำเนินการต่อจะอยู่ช่วงประมาณ8 โมงถึง17 นาฬิกาแต่เครื่องก็ต้องทิ้งไว้ตรงนั้นไม่สามารถขยับเพื่อเปิดเบี่ยงได้ประมาณนั้น
0: อาจจะมีคนตั้งคำถามทำไมต้องทำในช่วงกลางวันความปลอดภัยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับแล้วก็ข้อมูลการเจาะเพราะเจ้าหน้าที่ที่เจาะจะมีชุดเดียวครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วช่วงคืนเขาก็จะเป็นพักผ่อนอยู่ทางที่หน้างานเลยครับ
0: อ๋ออยู่ตรงหน้างานด้วย
1: ใช่เขาจะอยู่ที่หน้างานแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาก็เขาก็จะทำการเจาะสำรวจต
0: ่อ
1: เพราะตัวนี้จะไม่ได้ทำ24 ชั่วโมงเพราะคนงานเพราะเจ้าหน้าที่เขาจะมีแค่ชุดเดียวครับ
0: ค่ะทำไมต้องมีการขุดเจาะสำรวจตรงจุดนั้นนะคะมันน่าจะมีการสำรวจมาก่อนหน้านี้ไหมคะหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรถึงต้องมีการเจาะสำรวจ
1: ก็คือพอโครงการออกก็คือต้องมีการเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อเอาข้อมูลชั้นดินไปออกแบบความยาวเสาเข็ม
0: โอเคเข้าใจละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคนที่ใช้เส้นทางจะได้ทราบนะคะยังไงโดยเฉพาะเป็นห่วงก็คือในช่วงกลางคืนแต่บอกว่ามีไฟส่องสว่างอะไรชัดเจนนะคะ
1: มีไฟส่องสว่างครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับเขาจะมอนิเตอร์ตลอด
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะนายช่าง
1: ได้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ย้ำนะคะว่าเป็นเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะก็คือในช่วงของกิโลเมตรที่29+750ถึงกิโลเมตรที่30+000นะคะเลนซ้ายแล้วก็ไหลทางซ้ายนะคะเป็นการเจาะสำรวจชั้นดินค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะปอสทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินีดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องยกขบวนการยึดอสังหารวมกว่า 1,275 ล้านบาทและลุยตรวจเข้มต่อเนื่องตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการป้องกันอัคคีภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ปอสปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินีตั้งบริษัทอัมพาง33บริษัทหลังจัดซื้อบ้านพักหรู33หลังยึดอสังหารวมมูลค่า 1,275 ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงการปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินียึดอสังหาริมทรัพย์รวมกว่า 1,275 ล้านบาทหลังได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบกับได้รับการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ย่านถนนพัฒนาการและถนนกรุงเทพกีทาว่ามีชาวจีนพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรูสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงซึ่งจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนมีความต้องการที่จะครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยในประเทศไทยเพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือปล่อยเช่าในหมู่ชาวจีนด้วยกันเองในเหาเต๋งสัญชาติจีนกับพวกทราบถึงความต้องการดังกล่าวจึงได้ร่วมกับนางสาวปิยนุชคนสนิทและนางสาคอนมารดาดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในลักษณะอำพรางกว่า33บริษัทโดยมีสำนักงานทนายความและบริษัทรับทำบัญชีแห่งหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการทางด้านการดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจากนั้นได้ใช้บริษัทที่ใช้จดทะเบียนจัดซื้อบ้านพักหรูจำนวน33หลังในหมู่บ้าน3แห่งซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทุนการจดทะเบียนจัดตั้งและการชำระค่าพักล้วนเป็นเงินทุนของนายเหาเติ้งทั้งสิ้นทั้งนี้จากการตรวจค้นพบเอกสารสำคัญอาทิการโอนลอยหุ้นของบริษัทจำนวน30ชุดซึ่งนางสาวปิยนุชและนางสาวคอนลงนามไว้เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นโดยมีนายเหาเติ้งเป็นผู้สั่งการณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
0: นายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายศิลปากรนิตรางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยนำทีมเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลฝ่ายเทศกิจฝ่ายปกครองฝ่ายโยธาบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยยังคงเดินหน้ากวดขันร้านเป้าหมายอย่างเข้มข้นล่าสุดลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการหลายแห่งโดยมีการตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างละเอียดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินรวมถึงกฎขันใบอนุญาตและการใช้อาคารให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกชาวนี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะทำลายสะพานหรือโรงไฟฟ้าของอิหร่านหากอิหร่านยังคงโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซมีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำได้หันหัวกลับบริเวณใกล้เยเมนนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียสหรัฐลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์ครั้งสำคัญกับซาอุดีอาระเบียที่อาจเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมได้ผู้นำยูเครนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นให้คืนตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแก่นายมิไฮโลเฟโดรอฟที่ถูกปลดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการรณรงค์ว่าประชาชนจะยังคงประท้วงทั่วประเทศอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะคืนตำแหน่งให้นายเฟโดรอฟเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในคองโกกล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้เนื่องจากบางจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามผู้สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 5,700 คนระหว่างเกิดคลื่นความร้อนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
0: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ

0: นำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: นี่ฉันเพิ่งมีโอกาสได้เห็นคลิปของเมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆก็จะมีฝนตกมีอะไรด้วยใช่ไหมคะแล้วแอร์พอร์ตเรียลลิงเองก็มีปัญหาที่ใช้ได้เพียงแค่หนึ่งขบวนนี่มีการแก้ไขได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วทางด้านของรฟท.นี่ก็ต้องมีการจัดรถสเปนเตอร์พิเศษ2ขบวนมารับส่งประชาชนนะจากพญาไทไปลาดกระบังแทนเอาแอร์พอร์ตเรียลลิงชั่วคราวคือเห็นคลิปแล้วแบบโอ้โหคนที่เขาใช้บริการน่ะจำนวนเยอะมากนะคะไม่ใช่จริงๆนะคะแล้วบางทีก็เป็นการตั้งคำถามตอบคำถามได้เหมือนกันนะว่าทำไมรถไฟชานเมืองถึงมีความสำคัญนะคะเพราะจริงๆเราต้องมองถึงคนกลุ่มนี้ที่เขาต้องเดินทางเข้าออกนะคะแถวจากทางด้านของสุวรรณภูมิลาดกระบังที่จะเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพคือมีคนจำนวนมากนะคะที่เขาต้องใช้บริการไม่ว่าจะเป็นแอร์พอร์ตเรลลิงหรือแม้แต่ในส่วนของรถไฟสายชานเมืองเพราะจะเป็นขบวนที่แบบสามารถที่จะรับส่งผู้โดยสารได้มากที่สุดนะคะแล้วนี่คือเห็นภาพเลยว่าโหคนที่เข้ามาใช้บริการนี่คือแน่นมากนี่คือขบวนพิเศษนะขบวนพิเศษ2ขบวนนะเห็นแล้วแบบโอ้ตกใจจริงๆโดยปกติแล้วถึงแม้ว่า Airport Railing จะใช้บริการได้นะคะแต่ก็จะเห็นคลิปเหมือนกันนะที่เขาแชร์กันก็จะเห็นเลยว่าภาพของคนที่ใช้บริการรถไฟสายชานเมืองไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็จำนวนเยอะแล้วก็ค่าบริการของรถไฟในบ้านเรานะคะผู้สายชานเมืองนี่ราคาคือถูกมากถูกมากจนน่าใจหายมากๆนะคะเราให้ฟังเลยเชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านี้ในโซเชียลแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะก่อนจะไปที่เรื่องอื่นมาที่เรื่องนี้กันก่อนเลยชวนทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะทางด้านของวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้ก็มีทางประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะถ้าว่าสนใจยังไงก็สอบถามได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด02150888 02150888คือถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3คือนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือมีเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สำคัญที่สุดก็คือพวกเราทุกคนถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญเลยในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3นะคะประกันภัยรถยนต์มีเงินกองทุนคืนค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะผ่อนได้ด้วยค่ะ 0% 6เดือนนะคะแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เราก็มีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะถ้าหากว่าสนใจสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150888 02150888ผ่อนได้นะคะประกันภัยประเภท3เนี่ยผ่อนได้ 0% 3เดือนประกันภัยประเภท1ผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพวกเราจะได้ช่วยกันนะคะในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของร้อยตำรวจเอกภาสพงษ์แพงคำรองสารวัตรตำรวจทางหลวงชลบุรีนะคะกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข331สวัสดีค่ะรองสารวัตร
2: สวัสดีครับผมครับรองเบิร์ตภาสพงษ์ผู้ใหญ่คร
1: ับ รองสารวัตรตอนนี้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังคะอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
2: ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายแล้วก็นำพ้นกีดขวางในส่วนของเสาไฟฟ้าที่มาล้มทับกีดขวางการจราจรเราได้ รับแล้วก็ยกออกมาเรียบร้อยสามารถเคลื่อนตัวได้เป็นปกติในคู่ขนานแล้ว
1: คู่ขนานในปกติแล้วค่ะค่ะคือบอกว่าคือมีคู่กรณีในส่วนของรถเก๋งเป็น SUV อันนี้คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว
2: คืออาจจะไม่เสียหายในส่วนของการเคลื่อนย้ายม
1: ี
2: เฉพาะอุบัติเหตุความเสียหายด้านข้างด
1: ้
2: านซ้ายและที่เบียดกันนะครับ
1: ครับผมมีคนเจ็บด้วยไหมคะรองสาวัตร
2: มีผู้ขับขี่ของรถบรรทุกที่เกิดได้รับบาดเจ็บครับผม
1: ค่ะคือเห็น
2: ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
1: กระจกหน้ารถคือแตกเลยนะคะแบบว่าชนแรงมากเลยนะคะรองสาวัตร
2: ใช่ครับเพราะว่าพอเขาเสียหลักปุ๊บเนี่ยด้านหัวก็จะม้วนกลับไปทันทีแล้วตัวพ่วงก็จะกระแทกกับตัวของตัวแม่ตัวเล็กตัวแม่ตัวลูกนะฮะก็ได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นอกจากยกครับผม
1: ค่ะคือในช่วงนั้นคือฝนตกถนนลื่น
2: จังหวะที่มันเป็นทางเบี่ยงลงสะพานทางร่วมทางแยกอ่
1: ะ
2: บางทีมันลักษณะว่าช่องทางจะแคบลงแล้วก็มีรถชุลมุนแล้วก็ฝนก็มีส่วนด้วยครับ
1: ก็คือเห็นในคลิปช่วงแรกนี่มันเหมือนกับมันยังมืดมืดเหมือนกับฝนมันตกหนัก
2: ใช่ไ
1: หม
2: ค
1: ะค่ะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงจุดนี้เหมือนบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะรองสาวัตร
2: มันเป็นช่วงจังหวะที่แบบถ้าลงมันถ้าทางมันเป็นคล้ายๆเป็นแอ่งมันจะมีน้ำท่วมขังรถก็จะชะลอตัวเนี่ยแต่รถบรรทุกก็ไม่สามารถเบรกได้กระทันหันเนี่ยจริงๆส่วนร่วมเลยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรียกว่าในส่วนของตัวของรถบรรทุกเนี่ยก็คือเคลื่อนย้าย
2: ครับผม
1: ค่ะคือกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู
2: ่ตอนนี้เรียบร้อย
1: แล้วโอ้ก็ถือว่าเร็วเพราะว่าตอนแรกที่ว่าจะใช้เวลานานกว่านี้ค่ะ
2: ไม่พอดีมีช่วงจังหวะที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเลยเวลาเร่งด่วนไปแล้ว
1: ค่ะ
2: สามารถที่จะการจราจรเบาบางตั้งเครนได้นะครับผม
1: อ๋อไม่มีผลในเรื่องของการจราจรแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะ
2: ไม่มีครับมีแต่ท่านผู้ชม
1: ค่ะ
2: ว่าดูว่ามีอะไร
1: คนชะลอดูไม่แปลกใจไม่แปลกใจค่ะใครผ่านก็ต้องสงสัยแน่ๆค่ะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะ
2: ตอนนี้ปกติแล้วครับผม
1: ไม่มีฝนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างอากาศ
2: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับปกติแล้ว
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดค่ะช่วงที่มีฝนหนักเลยนะคะในพื้นที่นะคะในพื้นที่ของทางสะพอนหนองขามนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข331นะคะก็เป็นช่วงของกิโลเมตรที่1ค่ะแหลมเขาเรียกว่าเป็นมาบเอียงมุ่งหน้าแหลมฉบังนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ทางรองสาวัตรตำรวจทางหลวงชลบุรีอัปเดตเพิ่มเติมให้อ่ะคือจุดนี้มีความสุขเลยว่าคุณมากมีอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพถนนหรือว่าเรื่องของสภาพอากาศก็สำคัญเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะคือช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพอากาศยังมีฝนนะคะฝนเนี่ยจะมีตกหนักทั่วประเทศเลยล่ะเพราะฉะนั้นนะคะระมัดระวังกันในช่วงที่ฝนตกยิ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเช้ามืดอ่ะอันตรายมากนะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยแถวอย่างที่บอกพัทยาน้ำท่วมแต่ที่น้ำลดลงหมดแล้วแต่เห็นว่าที่สัตหีบนี่บางโรงเรียนนี่ต้องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศให้อีกเรื่องนึงนะคะกรณีที่ถูกหลอกลวงออนไลน์คือเป็นพฤติกรรมซึ่งต้องบอกว่าอย่างเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่เราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็เมื่อช่วงของวันอังคารนะคะที่มีการสอบถามภาพรวมที่เป็นเด็กนักศึกษาค่ะแล้วก็ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ทางโทรศัพท์แล้วก็คือมีการคุมตัวเรียกค่าไถ่กับทางครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่คน2คนนะแต่มีจำนวนมากกว่า10กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาตั้งคำถามเหมือนกันว่าจริงๆอย่างกลุ่มนี้เป็นคนที่เขาเรียกใช้คำว่าคือเป็นคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในยุคสมัยซึ่งจะรู้เท่าทันในเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วคือเป็นกลุ่มที่เราไม่นึกหรอกว่าจะเป็นกลุ่มที่จะถูกมิจฉาชีพนะคะในการที่จะมาหลอกลวงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะมันก็จะมีมาเป็นระยะนะที่มีการอัปเดตไม่ใช่แค่คนไทยต่างชาติก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันว่าทำไมถึงยังมีคนซึ่งถูกแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์หรือว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยหลอกนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะในควรที่พวกเราเองทุกคนนะคะหรือว่าในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้สูงอายุหรือว่าพวกเราทุกคนเองอ่ะจะต้องมีการรับมือยังไงนะคะวันนี้ต้องคุยกับนักจิตวิทยาค่ะวันนี้มีสายของทางอาจารย์กุสุมาลีลานราธิวัฒน์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคมคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณปุญญานุชค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะต้องถามเลยคือจริงๆเนี่ยไอ้อย่างกลุ่มของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนอย่างนักศึกษาอย่างเงี้ยเราก็ยังมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเขาน่าจะเท่าทันในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเท่าทันคนกลุ่มนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นเป้าหมายเลย
3: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะค่ะเขาทำไมคือเขาคนพวกที่เป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือพวกแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้เขามีวิธีการกลยุทธ์ของเขายังไงคะในการที่ทำให้คนถึงได้หลงเชื่อแล้วเราอ่ะจะมีวิธีการรับมือยังไงได้บ้างคะอาจารย์
3: ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะถ้าเรื่องของกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายอะค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ก็จะมีความเข้าใจว่าเราจะคิดว่าเป็นคนที่มีเงินค่ะคือเกณฑ์แรกของเขาเลยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเงินเพราะฉะนั้นเขาต้องมองว่ากลุ่มไหนคือกลุ่มที่พอจะมีเงินในบัญชีพอจะมีเงินเก็บค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบก็คือว่าต้องเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีแอปต่างๆที่เราใช้อะค่
1: ะ
3: แล้วก็อีกอย่างนึงที่จะถูกเป็นเป้าหมายก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่มีรูทีนชัดเจนคือหมายความว่าเขารู้พฤติกรรมได้ว่าเราใช้ชีวิตยังไงอย่างเช่นนักศึกษาค่ะม
1: ัน
3: เข้าใจได้ว่าไปเรียนที่ไหนกลับไปอยู่หอย่านไหนตารางเรียนเป็นแบบนี้แล้วก็น่าจะมีเวลาตรงนั้นตรงนี้อยู่ไกลพ่อแม่อันนี้กลุ่มที่น้องที่มาออกสัมภาษณ์ก็บอกเลยบอกว่าเป็นกลุ่มของคนที
1: ่
3: เวลาเขาอยู่ไกลพ่อแม่ค่ะเขาจะต้องมีเงินเก็บระดับนึงที่เขาใช้จ่ายแล้วก็เวลาเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องรีบติดต่อพ่อแม่แล้วก็เขาก็ต้องหาความช่วยเหลือจากพ่อแม
1: ่
3: พ่อแม่ก็จะตื่นเต้นไปด้วยว่าจะช่วยลูกยังไงในเวลาที่อยู่ไกลกันค่ะดังนั้นถ้าสรุปเป็นเงื่อนไขง่ายๆคือ1ต้องมีเงินแล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วก็มีรูทีนที่เขารู้ว่าเราทำตัวยังไงพฤติกรรมยังไงแล้วสุดท้ายคือต้องมีคนรักมีคนห่วงใยเราค่ะอันนี้ก็จะเข้าข่ายว่าจะไปจะต้องหาผลประโยชน์จากกลุ่มนี
1: ้
3: แต่ทีเนี้ยเวลาเราจะหาผลประโยชน์จากคนกลุ่มเนี้ยถามว่าคนปกติอะค่ะจริงๆไม่ต้องว่าเป็นกลุ่มน้องๆนักศึกษารู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือว่าคนทำงานอย่างเราหรือว่าผู้ใหญ
1: ่
3: จริงๆทุกคนตกเป็นเหยื่อได้หมดวิธีการคือเขาไม่ได้ใช้เวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะหรือสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
1: ค่ะ
3: แต่เขาจะต้องทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราปิดการคิดอะค่ะปิดการคิดเป็นเหตุเป็นผลปิดการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลและรอบคอบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วถามว่าเขาจะทำยังไงให้เราตกในสถานการณ์นั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะใช่คือทำยังไงนะให้อารมณ์กลัวของเราเนี่ยมันมาแบบบดบังทุกอย่างแล้วมันจะมีคำในทางจิตวิทยาที่ว่าเวลาที่เราตกใจกลัวมากๆค่ะสมองการคิดมันจะปิดนะคะแต่ว่าการตอบสนองที่ออโต้ที่มันต้องรวดเร็วเหมือนเวลาเราเจออุบัติเหตุแล้วเราวิ่งหนีค่
1: ะ
3: มันจะมีความเร็วแล้วก็ไม่ได้คิดเลยแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เร็วมาก
1: ทันที
3: คือเขาอยากใช่เขาอยากให้เราอยู่ในโหมดนั้นที
1: ่
3: อย่าคิดเยอะอย่าถามใครทำเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเขาจะทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์นั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีซึ่งมันเป็นสเต็ปนะเลยนะคะที่เขาบอกว่าหนึ่งเลยคือเขาต้องสร้างความเชื่อใจก่อนนะคือถ้าเขาเปิดตัวว่าเขาไม่น่าเชื่อถือเนี่ยใครๆก็ดูออกก็หนีไปเลยไม่ยุ่งด้วยแล้วตั้งแต่คำแรกดังนั้นเวลาเขาเปิดตัวเขาจะเปิดตัวให้น่าเชื่อถือ
1: เช่น
3: เขาจะบอกว่าใช่เขาจะมาจากหน่วยงานรัฐมาจากเอกชนใหญ่ๆ ค่ะที่เรารู้จักดีแล้วเรารู้ว่าองค์กรน่าเชื่อถือเขาก็จะต้องอ้างชื่อว่าเขาว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรเหล่านั้นนะคะแล้วก็อันสเต็ปที่สองเขาก็จะบอกข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนคนนี้รู้จักเราจริงๆน
1: ะ
3: แล้วก็พอเขาบอกว่าเบอร์ของคุณน่ะถูกเอาไปใช้เป็นไปรีจิสเตอร์เป็นเบอร์ของมิจฉาชีพนะหรือว่ามีคนเอาแอคเคาท์ของคุณไปทำการพนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบอกว่าตำรวจบอกเราเราก็จะรู้สึกว่าน่าเชื่อถือเนี่ยแล้วก็เขาเนี่ยจะมาปกป้องเราแน่ๆเลยนี่มันเกิดความไว้ใจในสเต็ปแรกก่อนนะคะมันเลยทำให้ไปต่อได้ในขั้นที่สองพอไปขั้นที่สองก็คือพอเราไว้ใจปุ๊บเราฟังเขาแล้วเราไม่ได้วางหูเราไม่ได้ตัดเขาไปเลยเนี่ยเขาก็จะมาต่อด้วยการที่ส่วนมากนะคะจะใช้ปัญหาเอาปัญหามาปัญหาหนักๆเลยปัญหาแย่ๆมาให้เราบางเทคนิคจะใช้การให้รางวัลแต่รางวัลอันนั้นไม่แน่ใจว่า ว่าบางคนได้รางวัลก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวว่าจะพลาด
1: ค่ะ
3: งั้นมันก็คือเป็นโหมดความรีบเหมือนกัน
1: อ
3: ่ะคือพอเราได้รางวัลอะไรใหญ่ๆเรากลัวเราไม่ได
1: ้
3: มันก็จะเป็นโหมดความรีบที่อยากได
1: ้ค่ะ
3: ก็จะเป็นความโลภแล้วก็ความกลัวความกลัวเนี่ยปัญหาที่เขาจะเอามาให้เราเนี่ยก็จะต้องเป็นปัญหาที่เหมือนเรารู้สึกว่ามันใหญ่โตมากมันเกินที่เราจะจัดการได
1: ้
3: ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องการเขาต้องการความช่วยเหลือต้องอยากออกจากสถานการณ์นั้นแล้วก็มักจะพูดโยงต่อไปถึงครอบครัวเราว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่ตัวน้องคนเดียวนะมันไปถึงพ่อถึงแม่น้องถึงคนที่น้องรักถ้าไปพูดกับผู้สูงวัยก็บอกเนี่ยปัญหาเนี้ยมันไปโยงถึงลูกหลานคนที่คุณรักเลย
1: ใช
3: ่คือก็เลยจะเอาความกลัวผสมกับความที่เราอยากปกป้องคนที่เรารักเนี่ยมาใช้ให้เรารีบตัดสินใจทันทีเนี่ยค่ะก็คือสเต็ปของเขาจะประมาณนี้ที่ว่า มันจะต้องทำให้เราตกใจกลัวสุดขีดแล้วอยากปกป้องคนรักของเราสุดขีดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาจริงนะเขาเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้เขารู้ข้อมูลเราหมดเลย
1: ค่ะ
3: เนี่ยค่ะ
1: เราก็แบบให้เราคุยกับเขาตลอดเวลาห้ามวางมือถือห้ามปล่อยมือถือเลย
3: ใช่ซึ่งมันจริงๆเราต้องสังเกตสัญญาณพวกนี้ให้ดีว่าเขากำลังใช้ความกลัวของเราเขากำลังจะพยายามให้เรารีบตัดสินใจบางอย่างซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องเราต้องกลับมาพอเราเห็นสัญญาณแบบเนี้ยต้องรับฟังข่าวสารแล้วก็เรียนรู้เทคนิคของพวกมิจฉาชีพอะค่ะแล้วก็รู้ไว้เลยว่าสังเกตไว้เลยว่าถ้าอ้างหน่วยงานรัฐมาว่ามาจากตำรวจมาจากหน่วยงานต่างๆเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบใช่ไหมคะเราไปดับเบิลเช็คได้เราไม่ได้ต้องฟังคนน
1: ี้
3: คนเดียวที่ติดต่อมาใช่แล้วหลายแห่งเขาก็บอกด้วยว่าเขาจะไม่ติดต่อทางแอปพลิเคชัน LINE เด็ดขาดอะไรเงี้ยมันโหมันต้องเป็นเรื่องที่ติดต่อจากออฟฟิศเขาเท่านั้นช่องทางออฟฟิเชียล
1: ค่ะ
3: นี่ก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่าการติดต่อของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานนะคะมันเราตรวจสอบได้ระดับเบิ้ลเช็คได้
1: คือจริงๆอันนี้อาจารย์บอกมาอันนี้ก็เข้าใจมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเลยในเรื่องของการที่จะหลอกหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่เราก็จะมีความเชื่อว่าณปัจจุบันมันก็มีข่าวสารต่างๆที่มันเผยแพร่ทางโซเชียลหรือว่าอะไรมันน่าจะทำให้คนเรารับรู้กันมากขึ้นแต่ก็ยังมีคนที่ตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้แปลว่าวิธีการในการที่จะพูดของเขานี่มันต้องเยี่ยมยอดมากเลยนะถ้าเรามองอีกมุมนึงอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
3: เยี่ยมยอดมากค่ะแล้วก็จริงๆเขาทำจำนวนมากแล้วมันคือแค่เขาได้เหยื่อไม่กี่รายเขาก็รวยแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือ
3: เขาทำถามว่าคนที่ดูออกก็อาจจะเอาตัวออกมาได้ค่ะเพราะว่ามันก็ยังมีส่วนที่เวิร์กอยู่ดีในเทคนิคที่เขาใช้เพราะว่าสภาพจิตใจอารมณ์เราแต่ละคนมันมีตอนที่เราใช่ตอนที่เราไม่ได้เข้มแข็งตอนที่เราอ่อนแอตอนที่เราไม่ได้ตั้งหลักอย่างดีอะค่ะบางทีเราเหนื่อยเราเครียดอยู่แล้วแล้วเรื่องอย่างนี้เข้ามากับคนที
1: ่
3: เราตั้งหลักดีเราไม่ได้เหนื่อยล้าเราไม่ได้อดหลับอดนอนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะสติสัมปชัญญะเราอาจจะทำงานได้ไวกว่าในการกรองค่ะ
1: ยิ่งถ้าว่าคนอาจจะแบบคือเราติดตามข่าวมาเราก็จะรู้แต่ถ้าอย่างบางคนก็ประสบการณ์ของการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรต่างๆมันก็มีผล
3: ใช่ค่ะแต่คิดว่ายังต้องพูดกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็มีเรื่องการปลอมเสียงใช่ไหมคะด้วย AI
1: เหมือนมาก
3: เหมือนเสียงเหมือนแม่เราเลยมันทำได้ค่ะก็เลยมีอาจารย์มีอะไรที่ออกมาพูดในสื่อว่าอย่าลืมตั้งรหัสรับของครอบครัวนะ
1: ใช
3: ่เพราะถ้าบอกว่าเนี่ยแม่หกล้มแม่เป็นลมที่นี่อะไรเงี้ยต้องถามว่ารหัสอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะ
1: รหัสลับของครอบครัวใช่
3: ของครอบครัวใช่เพราะว่าตอนเนี้ยปลอมเสียงได้ปลอมรูปได้ทำวิดีโอหลอกได
1: ้ค่ะคือถ้าฟังจากที่อาจารย์บอกมาเนี่ยเท่ากับว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะมีข่าวออกมาหรือว่าจะมีอะไรก็ตามมันก็ยังคงมีคนที่อาจจะมีภูมิต้านทานซึ่งอาจจะน้อยกว่าคนอื่นๆก็อาจจะต้องถูกหลอกอย่างเนี้ยต่อไปได้เรื่อย
3: ก็มีโอกาสที่จะบางคนที่จะยังดูไม่ออกเพราะว่า เราต้องคงจะต้องช่วยกันมากกว่านี้ค่ะในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าในการช่วยกันที่จะเตือนค่ะแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าสิ่งที่บอกกับประชาชนได้ง่ายๆเลยบอกว่าถ้ามีโทรศัพท์แบบนี้เข้ามารู้สึกตกใจกลัวเราใช่เราต้องหยุดนะเราต้องคือบางทีเนี่ยโหบางคนหายใจเต้นเลยอะค่ะเขารู้เลยอะแล้วมันแสดงว่าเราต้องรู้ตัวว่าภาวะแบบนี้ให้เราตัดสินใจเรื่องสำคัญไม่ได้เราต้องวางสายไปก่อนเราต้องกลับมาคิดก่อนหรือว่าไปคุยกับใครบางคนก่อนที่เราไว้ใจ
1: ค่ะ
3: คือเราต้องบอกเลยว่าไอ้ภาวะที่ใช้อารมณ์เนี่ยยังไงมันก็ไม่รอบคอบอะค่ะมันยังขาดความที่เราอยากจะตัดสินใจเรื่องขนาดเนี้ยมันต้องมีคนอื่นช่วยบางแต่บางคนนะเขาไม่มีใครจริงๆอะ
1: ค่ะ
3: คือห่างอยู่ห่างคนอื่นไปหมดอยู่ตัวคนเดียวอยู่เพียงลำพังอะไรเงี้ยค่ะ
1: น
3: ี่ก็ต้องพึ่งทางหน่วยงานและว่าเขาถ้าเขาเจอแบบนี้เขาจะถามหน่วยงานตรงไหนได้บ้างค่ะ
1: หรือแม้แต่บางครั้งโอเคไม่ใช่เฉพาะแค่เยาวชนแม้แต่ผู้ใหญ่ขนาดว่ามีคนบอกว่านี่กำลังถูกหลอกกำลังอยู่ตรงหน้าเปิดบัญชีจะไปโอนเงินจะไปถอนเงินเพื่อไปให้กลุ่มแก๊งมิจฉาชีพแต่เขาก็ยังไม่เชื่ออย่างเนี้ยมันก็มีเหมือนกันนะคะอาจารย์อย่างเนี้ยเราจะสร้างภูมิคุ้มกันรับมือยังไงคะคือเหมือนกับบางคนเขาเชื่อเข้าไปแบบมากกว่า 100% แล้วอะว่าคนที่คุยกับเขาอะคือเป็นอะไรที่มันจริงมาก
3: ค่ะก็อย่างเช่นถ้าพูดถึงอย่างเช่นเรื่องหน่วยงานบางคนที่อ้างขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการลงทุนในพวกนี้ค่ะที่ว่าก็จะใช้ความโลภ
1: ค่ะ
3: ใช่ไหมคะก็อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกกลัวเสียผลประโยชน
1: ์
3: ค่ะก็เหมือนที่พูดรักโลภโกรธหลงพวกนี้ค่ะว่าเราบางทีเขาก็ใช้ความโลภก็คนก็เชื่ออยากได้ผลประโยชน
1: ์
3: ก็มั่นใจว่าเนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือสิ่งที่เขาไปทำจะดีต่อตัวเขาดีต่อครอบครัว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นในแง่ของการความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนว่ามันไม่มีการลงทุนอะไรหรอกที่ได้ผลตอบแทนมากขนาดนั้น
1: ค่ะ
3: มันผิดปกติแล้วก็ไม่เป็นไปไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจ
1: ค่ะพอถึงที่สุดก็คือจะต้องกลับมาที่ในเรื่องของการที่ต้องให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ความเข้าใจเหมือนกับเป็นการคืออย่างบางเคสอย่างเคสของน้องๆเนี่ยคือห้ามเลยคือเปิดวิดีโอคอลให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นตลอดเวลาติดตามความเคลื่อนไหวควบคุมไม่ให้ติดต่อกับบุคคลอื่นคือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถึงขนาดนี้แล้วเราต้องหยุดแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กด้วยไหมคะทำให้เขาไม่กล้าที่จะหยุดหรือว่าอะไรในช่วงเวลาอย่างนั้นนะคะเพราะบางเคสก็มีนะเป็นผู้ใหญ่ก็โดนอย่างเนี้ยที่เปิดวิดีโอคอลตลอดเวลาติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็มีนะไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กอย่างเดียวมันเป็นเพราะว่าสภาพมันหลายองค์ประกอบใช่ไหมอาจารย์ทำให้เขาไม่สามารถที่จะแบบตัดสายหรือว่าหยุดในเรื่องของไอ้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้อะค่ะ
3: ใช่ค่ะก็คือจริงก็คือมีเหตุผลที่เขากำลังบอกอยู่ว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครอบครัวเราจะเดือดร้อน
1: ค่ะ
3: ก็จะมีการจะมีการดึงเรื่องของความที่ตกกังวลว่าคนอื่นจะเดือดร้อน
1: อ
3: ย่างเงี้ยมาใช้ประโยชน์ด้วยค่ะ
1: ก็คือคนที่เรารัก
3: ใช่ค่ะก็คือตรงเนี้ยใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้วว่าใครๆก็ห่วงครอบครัวห่วงพ่อแม่ไม่อยากทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ
1: ค่ะโอ้ยแปลว่าต่อไปนี้เวลาที่มีการประถมนิเทศนักศึกษาหรือว่านิสิตใหม่ต้องมีบอกในเรื่องราวเหล่านี้แล้วจริงๆของจุฬามีแล้วไหมคะ
3: ใช่ค่ะควรจะมีค่ะ
1: ค่ะ
3: ควรจะให้ความรู้แล้วก็ควรจะอัปเดตเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วก็เทคนิคมันเปลี่ยนตลอดใช่ค่ะ
1: คือยังเชื่อว่ายังไงมันก็ยังไม่จบยังไงก็ต้องมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย
3: ใช่ค่ะก็ ก็จะต้องช่วยกันให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆก็เรื่องแบบนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่อย่างบางคนเขาก็สามารถนะคะที่เขาทำอย่างเช่นหลอกให้ส่งเงินแต่บางทีเขาก็มีคนบางคนเขาไม่ได้แค่ส่งเงินอย่างเดียวเขาตกอยู่ในความกังวลจนทำร้ายตัวเองเลย
1: โอ้
3: ใช่แบบเคสอย่างนี้ก็มีค่ะที่มันสร้างผลกระทบความเสียหายต่อคนไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะคะมาถึงชีวิตมาถึงร่างกายเขาอย่างเงี้ยจากการที่ทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ในโหมดที่ใช้ความรู้สึกทำให้เรากระตุ้นความรู้สึกเราทั้งความกลัวทั้งความกังวลถ
1: ึ
3: งแม้ใช้ความใช้โหมดของความรู้สึกของเราตลอดเวล
1: า
3: คือเขาปกเขาไม่ให้เราคิดเลยค่ะไม่ให้โอกาสเราคิดไปต้
1: อง
3: นี่คือวิธีการที่จะทำเราทำให้เราทำสิ่งที่มันเหมือนตกเป็นเหยื่อค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าเป็นจิตวิทยาสายดาร์กมากเลยนะคะอาจารย์
3: ดาร์กมากเลยดาร์กมากค่ะ
1: ใช่
3: เน้นให้อยู่ในคือเป็นกลไกในสมองด้วยเลยค่ะที่ว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนเรามีโครงสร้างสมองเหมือนกันอยู่แล้วเราที่สมองส่วนหน้ามีเอาไว้คิดเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหม
1: คะ
3: แล้วก็สมองส่วนที่ใช้อารมณ์เนี่ยมันอยู่อีกส่วนนึงที่ตอนนี้ก็จะมีคำที่พูดกันใช้อะมิกดาล่าก็เป็นพวกความกลัวที่เราจะสู้หรือจะหนีคือการที่เราไปกระตุ้นให้สมองส่วนอิโมชันสมองส่วนอารมณ
1: ์
3: ความรู้สึกอ่ะมันทำงานเยอะๆมันใช้เยอะๆค่ะแน่นอนว่าส่วนที่คิดด้วยเหตุด้วยผลน่ะ
1: มันก็
3: ไม่ได้แอคทีฟมันไม่ถูกใช้ค่ะ
1: คืออย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะคิดนะนี่กำลังพอฟังจากอาจารย์พูดนะอาจจะถูกหลอกด้วยไหมบอกเฮ้ยนึกว่าเขาอยู่ใกล้กับเราแล้วถ้าเราวางโทรศัพท์หรือไม่ทำตามอาจจะเขามาทำร้ายเรา
3: ใช่มีด้วยค่ะมีด้วยที่อย่างในต่างประเทศคือ เขาเอาภาพบ้านเราม
1: า
3: ส่งอีเมลมาเลยว่าฉันเห็นเธอตลอดอย่างเงี้ยค่ะมีแล้วก็บอกเราก็บอกเลยว่าอ๋อกล้องมือถือเธอน่ะฉันก็ access ฉันก็เข้าไปแล้วฉ
1: ัน
3: เห็นฉันมีคลิปของเธอนะถ้าเกิดว่าไม่ทำตามเนี่ยเดี๋ยวจะส่งคลิปเนี้ยไปให้คนอื่นก็หลอกทุกอย่าง
1: ค่ะจริงมันมีวิธีอะไรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ให้เรานึกไว้อย่างเดียวว่าคือเราสามารถที่จะตัดสายทิ้งได้เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะช่วยเราและคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะอยู่ใกล้กับเรามากกว่ากลุ่มคนที่คนร้ายอย่างแน่นอนนี่ใช้คำว่าคนร้ายเลยนะอาจารย์วิชาชีพค่ะคือ
3: ใช่ค่ะ
1: คือความ
3: ค
1: ่ะเชิญค่ะอาจารย์
3: ค่ะความกดดันที่เขาอยากจะให้เราทำเนี่ยมันจะทำต่อเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นที่คุณปุญญนุชบอกว่าทำไมเขาต้องกดดันให้เราทำอันนี
1: ้
3: แล้วบอกให้เราทำอันนี้ต่อแล้วให้เราทำอันนี้ต
1: ่อ
3: คือเขาอะมันยังไม่ถึงจุดที่เขาจะเอาผลประโยชน์จากเรา
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่หยุดเพราะฉะนั้นถ้าเขากระตุ้นอารมณ์เราแล้วเขากดดันเราให้ทำ1ได
1: ้
3: เขาจะทำ2ได้เขาจะทำ3ได
1: ้
3: ทำ4ได
1: ้
3: คือพอเขาทำให้เราอยู่ในโหมดนั้นได
1: ้ค่ะ
3: มันก็จะสมองมันก็จะทำงานแบบนั้นนะแล้วพอเขาให้เงื่อนไขอันต่อไปมาก็เราก็จะตอบสนองเขาแบบนั้นทีเนี้ยพอจนมันไปถึงจุดที่เขาอยากได้ผลประโยชน์จากเรามากที่สุดก็คือที่ไปทำตัวเองเหมือนเรียกค่าไถ
1: ่
3: เพื่อที่จะให้ได้เงินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าน้องจะไปทำอย่างนั้นด้วยตัวเองทำไมใช
1: ่
3: ไหม
1: ค
3: ือมันต้องมีการที่ถูกวางไปว่าให้กดดันให้ทำหนึ่งแล้วให้ทำสองแล้วให้ทำสามจนไปถึงอันนั้นนะคะดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกับว่าทำไมมันตัดไม่ได้เลยก็เพราะว่าสมองเราเขาให้เราใช้โหมดอารมณ์ไปแล้ว
1: มีอยู่เคสหนึ่งที่เพิ่งอ่านเจอเลยจริงๆมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18เป็นเด็กผู้ชายอายุ13ปีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หลอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็ต้องนำทรัพย์สินมาตรวจสอบด้วยความตกใจเด็กก็เลยนำทองหนัก30บาททองคำแท่งหนัก40บาทรวมมูลค่า70บาทไปส่งให้กับคนร้ายตามจุดนัดหมายนี่คือเด็กมากเลยนะคะอาจารย์
3: ใช่
1: แ
3: ต่เด็กก็รับรู้ว่าเนี่ยคือตำรวจคือหน่วยงานอะไร
1: Oh.
3: เด็กก็รับรู้ว่าเขาไว้วางใจตรงนี้ได้แล้วก็เพื่อจะปกป้องตัวเขา
1: เขาก็กลัวเขาก็ยอมที่จะทำตาม
3: ใช่ค่ะ
1: เพ ราะฉะนั้นเราต้องมาให้เขาทำความเข้าใจว่าถ้ามันเป็นเคสพวกนี้เราต้องแบบอ่ะนัดเจอกันที่สถานีตำรวจแล้วไม่ก็ต้องดับเบิ้ลเช็คไปที่สถานีตำรวจก่อนแต่นี่คือเด็ก
3: คือ
1: เด็กอายุ13ปีนะคะอาจารย์คือเด็กมากอ่ะ
3: แต่ก็ต้องสอนน้องเลยว่าต้องเช็คเป็นนะสมมติมาจากหน่วยงานนี้มันไม่ต้องเชื่อในโทรศัพท์แต่เราเช็คไปที่หน่วยงานยังไงได้บ้างค่ะแล้วก็ต้องปรึกษากับผู้ใหญ่กับคนที่เราไว้ใจได้ก่อนแล้วก็ต้องให้เขาเข้าใจอารมณ์ร่างกายเขาด้วยว่าอุ้ยใจมันเต้นนะหรือว่าเขารู้สึกเขารีบเขาลนเขากลัวหูเหงื่อออกมือเปียกเนี่ยนี่ต้องให้เข้าใจสัญญาณร่างกายด้วยว่าโอ้ยถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนี้ให้เราตัดสินใจอะไรทำอะไรมันจะไม่ปลอดภัยนะต้องสอนเด็กๆค่ะ
1: มันก็มีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายอย่างบางคนบอกอ้าวหลอกว่าจะมีงานทำแล้วสุดท้ายก็เป็นเหตุการณ์ที่มันก็กลายเป็นต้องเสียทรัพย์สินแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกอ่ะกลุ่มที่จะหลอกลวงเอาเงินนี้คือเขาก็จะค่อยๆถามจนรู้ว่าอ่ะคนคนนี้มีเงินให้เขาแน่นอนมีทองให้เขาแน่นอนอย่างน้องคนนี้70บาทนี่โอ้โหเยอะมากนะคะ
3: ใช่ค่ะก็เขาก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสแต่บางทีก็คือมันก็แรนดอมไปอ่ะก็เจอสักคนที่มีเขาก็ได้ประโยชน์ขนาดนี้แล้วเนี่ยค่ะใช่อ
1: ย่าว่าแต่เด็กๆ เลยแม้แต่ตัวเนี้ยเองยังเคยเจอเลยค่ะหมายถึงว่าเจอส่ง SMS ส่งอะไรมาหรือว่าเบอร์โทรบัตรท่านบล็อกหมดไงเป็นคนที่ไม่สนใจ แต่ว่าค่ะ
3: แล้วก็อีกอย่างนึงด้วยก็คือว่าจริงๆมนุษย์เราอ่ะค่ะถ้าคุณปุญญนุชคิดดีๆคือเราก็ตัดสินใจแบบไวแล้วก็ใช้โหมดแบบทางลัดอยู่แล้วในทุกๆวันใช่ไหมคะเช่นเราดูคนแต่งตัวเราดูคนว่าใครปลอดภัยเราอาจจะดูจากแต่งตัวนะคะเราไม่ได้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าคนนี้ไว้ใจได้หรือเปล่าเราก็จะใช้
1: แต่งตัวดีดูแล้วน่าเชื่อถือ
3: ใช่เราจะใช้ทางลัดสังเกตว่าสมองเราจะทำงานโดยการใช้ทางลัดตัดสินใจเพราะว่ามันจะประหยัดพลังงานเนี่ยเราคนเราอยู่ในการตัดสินใจแบบเนี้ยทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้โหมดที่เราคิดอะไรอย่างละเอียดละออรอบคอบเนี่ยไม่ใช้อารมณ์นำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติก็ได้ซึ่งอาจจะต้องพูดกันมากขึ้นว่าเราจะฝึกตัวเองยังไง
1: คือถ้าเป็นในสมัยก่อนอย่างตัวเรียนเองอะรอดมาได้เพราะในยุคนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีเท่ากับมันกับในปัจจุบันมันรู้สึกว่าเด็กสมัยก่อนคนสมัยก่อนอะมันยังมีความปลอดภัยมากกว่าในยุคปัจจุบันซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงตัวของเด็กๆหรือว่าไม่ว่าจะใครทุกคนได้ง่ายขึ้นมากๆ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยยุคที่มันเป็นเรื่องความเร็วนำด้วย
1: ค่ะ
3: ที่ว่าทุกอย่างต้องเร็วทุกอย่างต้องเร็ว
1: ค่ะจริง
3: ทีนี้ถ้าน้องๆวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยก็ตามเนี่ยตอนนี้เริ่มชินแล้วนะคะที่ทุกอย่างต้องเร็วเพราะฉะนั้นพอเร็วปุ๊บเราพลาดเลยเราไม่ได้คิดรอบคอบแน่น
1: อ
3: นเราไม่ได้ชั่งน้ำหนักอย่างดีแน่นอนเราใช้โหมดของทางลัดและความเร็วในการตัดสินใจจนชินนะคะ
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วย
1: จะได้มาเตือนตัวเองคือเดี๋ยวนี้คำว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหรือว่าชาชาได้ผ่านเรื่องเงี้ยคนไม่รู้จักแล้วค่ะไปอยู่พวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันคือคำสอนที่มันจะช่วยได้ทำให้เราชะงักนิดนึงเหมือนกันนะคะอาจารย์
3: ใช่ค่ะค่ะเลยค่ะ
1: โอเคคิดว่าวันนี้อย่างน้อยเราก็ได้ทำความเข้าใจแล้วก็สำคัญที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาในส่วนของทางครอบครัวหรือไม่ก็ตามแต่ในเรื่องของสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องใส่ข้อมูลเหล่านี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันทุกอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆจริงๆ
3: ใช่ค่ะก็เจอกันทุกวัน
1: ใช่
3: ในโทรศัพท์ใช่ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรที่จะฝากถึงไหมคะในเรื่องประเด็นเหล่านี้กับทุกคนที่กำลังติดตามฟังจสร้อยอยู่อะค่ะ
3: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆบางทีเราจะชอบเหมือนกับคิดว่าไอ้เทคนิคนี้มันเชื่อไปได้ยังไงเคยเจอไหมคะเวลาเราฟังจากข่าวจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมโดนหลอกเชื่อไปได้ยังไงเราชอบแปลกใจแล้วเราบางทีเราอาจจะโทษตัวเองหรือรู้สึกว่าเราโง
1: ่ไม่
3: หรือเราอาจจะแอบไปคิดว่าคนที่เชื่อเนี่ยโอ้โหแบบคิดได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอยากบอกเลยว่าทุกคนน่ะมีโอกาสที
1: ่
3: จะตกอยู่ในสถานการณ์นี้ได้หมดใช่ค่ะอยากให้บอกเลยว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังทุกคนเลยอย่าประมาทค่ะแล้วก็คนที่ตัดสินใจแบบไปตกในสถานการณ์นั้นน่ะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเราต้องระวังมากขึ้นเรียนรู้ค่ะแต่ว่าไม่อยากให้โทษตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราแย
1: ่
3: ค่ะเพราะว่า สิ่งกลไกที่เขาใช้อ่
1: ะ
3: มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริง
1: ๆ
3: คือใช้ช่องว่างจากธรรมชาติของมนุษย์จริงๆใช่ค่ะก็ทุกคนจะเจอได้หมดค่ะก็ขอให้ช่วยกันแล้วก็ขอให้สังคมช่วยกันในการให้ความรู้ในการเตือนในการช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดค่ะ
1: ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นเกราะสำคัญเลยในการที่จะป้องกันแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะทำตัวให้มันช้าลงนิดนึงคือทุกอย่างมันเร็วมาก พยายามชะลอค่ะโอเคขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กุสุมาลีลานราธิวัฒน์อาจารย์ประจำคณะวิชาจุฬาสังคมคณะจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอาจารย์อยู่นี่คงจะทำให้เราได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเราแม้แต่เรียนเองก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองด้วยเหมือนกันคือทุกอย่างมันเร็วมากจริงนะในยุคนี้เร็วจนต้องบอกตัวเองว่าช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: ยันไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ดเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุค่ะออนนูตในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงตรงข้ามกับบิ๊กซีออนนูตรถสองแถวชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ขวางในช่องทางซ้ายจุดนี้มีคนเจ็บด้วยค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนแล้วก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรคุณโสพลแจ้งอุบัติเหตุถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราในฝั่งขาออกนะคะช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงมุ่งหน้าตัดทางหลวงหมายเลข304นะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่เลนกลางแล้วก็เลนขวาช่วงของทางลงต่างระดับซึ่งเลยจากสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ300เมตรเป็นรถกระบะซึ่งบรรทุกของหนักมายางแตกนะคะแล้วรถก็เกิดอุบัติเหตุแล้วขวางเลนกลางแล้วก็เลนขวาซึ่งบอกว่าอันตรายมากๆนะคะเพราะพอลงจากต่างระดับมาก็จะมาเจอจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่มีรถยางแตกเลยค่ะนะคะก็ตอนนี้รถจะเริ่มชะลอคุณสุพลเพิ่งแจ้งมานะคะตอนช่วง 9:47 นาทีตอนนี้ทางเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้ยังไงชะลอกันหน่อยเพราะว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นเลนกลางคือขวางเลนกลางแล้วก็เลนขวาช่วงที่บอกว่าลงมาจากต่างระดับเลยจากสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ300เมตรนะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข3376ค่ะเป็นพื้นที่ของอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะตรงช่วงของแยกตัดซอย13สาย11เป็นรถบรรทุก6ล้อเสียหลักไปชนเสาสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่ในเบื้องต้นไม่มีรายงานคนเจ็บตั้งแต่ตอนช่วง8นาฬิกากว่าๆนะคะก็อันนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะแล้วก็มีแจ้งเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรพัฒนาการในฝั่งขาเข้าช่วงจากสน.ประเวศมุ่งหน้าแยกพัฒนาการเนี่ยบอกว่ารถชะลอเนื่องจากว่าก่อนถึงแยกพัฒนาการเล็กน้อยมีป้ายบอกทางชำรุดลักษณะคล้ายจะหลุดแล้วมันเข้ามาขวางถนนใช่ไหมคะหรือว่ายังไงนะคะก็แบบว่ารถชะลอเคลื่อนตัวช้านะคะเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะสำหรับกรณีของเส้นพัฒนาการตรงช่วงก่อนถึงแยกพัฒนาการที่บอกเป็นป้ายบอกทางอะค่ะที่มันชำรุดตรงจุดนี้นะคะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะส่วนช่วงนี้ทางด้านของรฟม.นะคะก็มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้างง่วนแห้งหลีถึงบริเวณซอยรางน้ำนะคะเพื่อเป็นการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปรารภของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็มีการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะคะในช่วงนี้เลยถึงวันที่15สิงหาคมค่ะมีผลทำให้ถนนราชปรารภตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงใช้ได้แค่2ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำใช้ได้1ช่องจราจรแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเปลี่ยนการจราจรได้ที่หมายเลข0632176532063-217-6532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโอ้อันนี้ก็วางแผนอย่างที่บอกเลยว่าโซนทางด้านของถนนราชปรารภตรงจุดที่เป็นแนวก่อสร้างเนี่ยนะคะในสองทางเจ้าหน้าที่ของโครงการเองทางรฟม.ก็ฝากขออภัยมาเพราะรู้เลยว่ามันติดหนักมากจริงๆนะคะก็ฝากขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับคนที่ใช้เส้นทางด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดผลสอบสวนสีดอหูพับล้มระหว่างเคลื่อนย้ายสีเจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าสีดอหูพับล้มระหว่างเคลื่อนย้ายสีเจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้องต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของช้างป่าคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศผลการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีช้างป่าสีดอหูพับล้มว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งลับที่194/2569ลงวันที่11 มีนาคม 2569แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าสีดอหูพับล้มและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวและรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วในชั้นนี้พบว่ากระบวนการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่าสีดอหูพับมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปส่วนเรื่องความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กระทำการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ช้างสีดอหูพับล้มซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของช้างป่านั้นคณะกรรมการได้เสนอให้ดำเนินการทางละเมิดกับผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองค่ะ
0: ผู้มือสุขภาพ
9: อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันคืออาการที่คนเราไม่สามารถตื่นหรือตื่นตัวได้ระหว่างวันในสถานการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญส่งผลให้ไม่สามารถระงับการนอนหลับหรือภาวะง่วงนอนได้แม้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆในบางรายอาจรุนแรงเรียกว่าโรคลมหลับซึ่งหมายถึงการมีอาการง่วงนอนที่ไม่สามารถต้านทานได้จนหลับแบบทันทีทันใดไม่รู้สึกตัวอาการร่วมจะมีอาการอ่อนเพลียสมองเฉื่อยชามึนงงสาเหตุหลักๆมีดังนี้จำนวนชั่วโมงที่นอนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนไม่ดีทำให้นอนหลับๆตื่นตื่นตื่นบ่อยเช่นอาจเกิดจากภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับหรือภาวะอยู่ไม่เป็นสุขขณะหลับปัจจัยอื่นๆเช่นจากการกินยาบางตัวที่ทำให้ง่วงโรคทางกายเช่นภาวะบกพร่องทางฮอร์โมนไทรอยด์หรืออาการเจ็บป่วยทางจิตเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรคจากการนอนหลับเช่นภาวะลมหลับและควรปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้คือเมื่อรู้สึกว่าความง่วงระหว่างวันมีปัญหารบกวนกับคุณภาพชีวิตหรือการทำงานหากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เร่งด่วนเช่นงีบหลับขณะขับรถหรือไม่สามารถทำงานระหว่างวันได้ควรรีบปรึกษาแพทย์ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ช้า าวกอกไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีอย่างเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: ่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถยนต์ค่ะตรงข้ามกับคลังสินค้าดอนเมืองนะคะถนนวิภาวดีนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดอนเมืองนะคะเป็นคนที่เข้าไปในเรื่องของการควบคุมไฟนะคะนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วเราดูจากในรูปนะคะดูจากในรูปนี่คือกลุ่มควันลอยพุ่งขึ้นสูงมากนะคะจากตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเห็นมีคุณผู้ฟังมาอัปเดตผู้ติดตามนะคะของทางจสร้อยได้มาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะในเฟซบุ๊กของทาง JS100 เลยเดี๋ยวบอกว่าเป็นรถแท็กซี่ไฟไหม้แล้วก็คือไม่อยู่บนโทเวนะไม่อยู่บนโทเวไม่ใช่ด้านล่างนะคะเป็นโทเวเลยอ๋อนี่ไงถือว่ากลุ่มควันถึงได้ดูแล้วมันลอยขึ้นสูงมากคือไม่ใช่จากด้านล่างไม่ใช่เส้นวิภาวดีแต่ว่าเป็นด้านบนค่ะของดอนเมืองโทเวนะคะมีคุณที่ติดตามเนี่ยนะคะคุณสุคุณตาแจ้งมาอัปเดตให้เมื่อ3นาทีที่ผ่านมาบอกว่าคือเพิ่งผ่านมาสักพักนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะหรือว่าถ้าว่าใครอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะมีแจ้งของคุณพันธ์คุณพันธ์เนี่ยใช้เส้นเพชรเกษมช่วงของสามพรานมุ่งหน้าอ้อมใหญ่แล้วก็ช่วงก่อนถึงซอยวัดนักบุญเปโตรประมาณสัก200เมตรค่ะมีรถกระบะตู้ทึบยางล้อหลังซ้ายหลุดจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ว่าตอนที่คุณพันธ์ผ่านมาในช่วงเวลานั้นรถไปได้นะคะรถคือยังตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้ประสานแจ้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ให้ด้วยอีกทางหนึ่งแต่ว่าถ้ายังไงใครจะมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะมีแจ้งของคุณวรภพคุณวรภพเนี่ยไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะบนรถนะคะบนรถแท็กซี่สีส้มหมายเลขทะเบียนนะคะททหารออ่าง6137กทมทหารออ่าง6137กทมค่ะคือคุณวรภพลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณสัก22นาฬิกาในกระเป๋าสตางค์นะคะจะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่นะคะมีบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีป้ายเสียภาษีทางบริษัทด้วยขึ้นมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งแถวดอนเมืองนะคะแล้วมาลงที่เจริญกรุงแล้วปรากฏว่าพอลงปรากฏลืมนะคะลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้เป็นกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะรบกวนฝากทางคุณคนขับด้วยนะคะแท็กซี่สีส้มททหารออ่าง6137กทมค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณฉัตรศรินีค่ะนะคะบอกว่าไปลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่เมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้นะคะประมาณช่วง7นาฬิกาแท็กซี่สีเขียวเหลืองแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะทะเบียนน่ะที่จำได้ก็คือจำได้ว่าเป็น9336นะคะ9336นั่งมาจากลาดพร้าวช่วงประมาณสักลาดพร้าว12ประมาณหน้าลาดพร้าว14ประมาณนี้ค่ะแล้วมาลงที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเมื่อตอนช่วง7นาฬิกาค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณอดิศรนี่ก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตไปลงที่โรงพยาบาลคลองหลวงเมื่อตอนช่วง6นาฬิกา12นาทีแล้วลืมโทรศัพท์มือถือไว้มีแจ้งของคุณมานพของคุณมานพเนี่ยบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีดำซึ่งข้างในมีเอกสารซึ่งสำคัญนะคะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ทะเบียนรถแท็กซี่บอกว่าคือที่จำได้นะจะเป็น7733แล้วคนขับทราบชื่อคนขับบอกคนขับชื่อคุณไลวันถิ่นหนองแวงนะคะคุณมานพเนี่ยโดยสารรถคันนี้ตอนช่วงตีสองนะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าเอาไว้ข้างในเอกสารสำคัญก็รบกวนค่ะรบกวนทางคุณคนขับรถแท็กซี่เผื่อว่าถ้าฟังจสร้อยอยู่นะคะรบกวนติดต่อกลับมาทางจสร้อย1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะมีแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะทางหลวงหมายเลข307นะคะหรือว่าตรงช่วงของสี่แยกวัดไพร่ฟ้าสัญญาณไฟจราจรขัดข้องนะคะสาเหตุเกิดจากการประปาขุดถูกสายไฟขาด นะคะถูกไปขุดถูกสายไฟฟ้าขาดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าดำเนินการซ่อมนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็มีการปิดสี่แยกวัดไพร่ฟ้าให้รถเนี่ยค่ะที่ใช้ในเส้นทางนี้ต้องขับตรงไปและให้ไปกลับรถใต้สะพานหน้าโรงแรม Darling Inn นะคะแล้วก็กลับรถนะคะตรงหน้าหมู่บ้านมนทาลาบนะคะอันนี้เป็นอัปเดตจากทางด้านของสภ.เมืองนะคะปทุมธานีนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยคอยดูแลการจราจรสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของพื้นที่ของสภ.เมืองนะคะเมืองปทุมธานีนะบอกว่าตรงช่วงของสี่แยกวัดไพร่ฟ้าตรงจุดที่มีการปิดการจราจรนะคะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุที่อ่อนนุชอุ๊ยอันนี้น่าจะหนักนะเนี่ยเพราะว่าพอดูจากในรูปนะคะใน X ของทางใน X แล้วก็ใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะมีคนเจ็บซึ่งนอนนิ่งๆอยู่บนถนนแล้วเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถ2แถวนะคะ2แถวโดยสารซึ่งน่าจะวิ่งอยู่ในซอยเนี่ยล่ะชนกับรถจักรยานยนต์นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับ Big C อ่อนนุชแล้วจะขวางในช่องทางทางด้านซ้ายคนขับรถจักรยานยนต์นอนนิ่งๆอยู่เลยค่ะแล้วด้านหน้าของรถสองแถวคือลักษณะการชนกับชนเข้าไปทางด้านหน้าตรงกระโปรงหน้าเหมือนกับเฉียดตรงหน้าจนจุดนั้นไปอ่ะนะคะแล้วมันเห็นเป็นรอยบุบชัดเจนมากจักรยานยนต์ล้มนะคะขวางในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็มีนะคะมีคุณผู้ติดตามเนี่ยอัปเดตนะคะอัปเดตมาให้นะคะทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio คุณแบงค์บอกว่า2แถว1320จะเลี้ยวเข้าซอยเพื่อที่จะกลับรถนะคะเอาอันนี้เขาบอกคาดการใช้คำว่าคาดการนะคะคือคาดว่ารถสองแถวคันนี้จะเลี้ยวเข้าซอยเพื่อกลับรถแน่ๆแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยจังหวะที่น่าจะแบบขับมาทางตรงบิดมาแล้วก็มาชนแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวต้องสอบถามในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะอีกจุดหนึ่งกรณีของอุบัติเหตุซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข3376นะคะตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาอันนี้ก็ชนแรงดูรูปได้จากใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะคือลักษณะมายังไงคะชนยังไงคะเนี่ยเป็นรถบรรทุก6ล้อค่ะเสียหลักแล้วไปชนเข้ากับสัญญาณไฟจราจรอ้อถนนลื่นนะคะดูจากในรูปเนี่ยสภาพของถนนเนี่ยเปียกลื่นเลยอะค่ะนะคะแล้วรถคันนี้พุ่งเข้าไปชนนะคะกับเสาสัญญาณไฟจราจรซึ่งอยู่ในช่องทางคือต้องใช้คำว่าเลนซ้ายสุดอะนะคะคือเขาจะอยู่นอกถนนนอกช่องจราจรแล้วในส่วนของตัวของสัญญาณไฟจราจรนี่ก็ล้มเอียงนะคะแล้วก็ในส่วนของรถนะคะรถคันที่มาชนนี่สภาพของรถนี่คือเสียหายหนักมากไม่น่าจะมีการเสียหลักก่อนแล้วพุ่งเข้ามาชนเสามากกว่าลักษณะอย่างนี้นะคะมีชิ้นส่วนมีอะไหล่ของรถนี่คือหลุดนะคะหลุดกระจายอยู่บนถนนเลยค่ะนะคะคิดว่าถ้าคนขับได้รับบาดเจ็บอาจจะเจ็บไม่เยอะเหมือนกันหรือไม่น่าเพราะว่าคือสภาพกระจกหน้าของรถบรรทุกคันนี้คือแตกทั้งบานเลยนะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุเส้นทางด้านของ3376ตำบลมะขามอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 8:21 นาทีคิดว่าตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะฝากด้วยใครที่อยู่ทางด้านนั้นนะคะแล้วมีเพิ่มเติมอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เมื่อตอนช่วง8:49 เห็นบอกว่ามีเรือซึ่งจอดเทียบท่านะคะอยู่ตรงท่าเรือของสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสานนี่เป็นเรือตำรวจนะเพราะว่าข้างเรือมีคำว่า police ด้วยนะคะปรากฏว่าเรือจมน้ำเข้าภายในเรือค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายป ปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนะคะก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ทราบว่าเป็นเรือตรวจการของทางสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสานนะคะซึ่งจอดเทียบท่าไว้แล้วก็น้ำเนี่ยรั่วเข้าบริเวณใต้ท้องเรือนะคะก็ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงก่อน9นาฬิกานะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการนะคะในเรื่องของการใช้คำว่าการกู้เรือได้ไหมแต่ยังไม่จมนะถ้าดูจากรูปใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะแค่เอียงๆแต่กำลังละกำลังจะจมนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับในช่วงนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ไม่ได้อบรมคืออบรมคนที่ดูแลนะถ้าหากว่าสนใจยังไงเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะทางด้านของสถานีวิทยุจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะก็เป็นการเรียกว่าร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเชิญชวนญาติค่ะหรือว่าคนที่ต้องดูแลนะคะคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลก็ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ 8:30 นาทีนะคะถึง 16:30 นาทีงานนี้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะก็เรียกว่าสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ซึ่งติดตามจสร้อยนะคะสำหรับผู้ซึ่งดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยค่ะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานนะคะผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็อาจจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่จสร้อยนี่ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะชวนเลยชวนมาเข้าร่วมการอบรมในโครงการนี้กันนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนนะคะในเรื่องของการจัดการในครั้งนี้ค่ะสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะสลากินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังแล้วก็ให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับในส่วนของผู้ซึ่งสนับสนุนในเรื่องของการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะหรือนี้เลยเข้าไปทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio เรามีการปักหมุดเอาไว้นะคะเข้าไปดูได้คุณพันคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมันยืนนท์ครับผม
0: ตอนนี้คุณพันอยู่ที่ไหนอะคะ
1: แจ้งเตือนเพื่อนสมาชิกแยกอ้อมน้อยนะครับเจ้าหน้าที่ทำงานครับผม
0: ค่ะ
1: เขาเปลี่ยนขวาท่อมาลาดยางมาจอยเสร็จแล้วก็ยกขวาท่อใหม่ครับผม
0: ค่ะ
1: อยู่ตรงสามแยกเลยครับผม
0: แล้วคือตอนนี้เนี่ยคือยังไงอะคะตรงจุดนั้น
1: ตอนนี้ยังอยู่แต่ตุ้งแดนครับมุ่งหน้ามาไปเพิ่มเศรษฐกิจก็ต้องแดนครับการจราจรนี่ปัญหาครับผม
0: ไอ้ตรงจุดที่มีการทำงานน่ะคุณผ่านเขาทำในช่องทางไหนเลนไหนยังไงคะ
1: จำอยู่ตรงกลางเลยครับคนมือจำอยู่ตรงกลางครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: อยู่ใต้สะพานที่มุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัยของครับผม
0: อืมค่ะ
1: การจราจรก็ต้องแดนนี่ปัญหาการจราจรนี่การได้ดีแต่ว่าโอ้แดดร้อนคร
0: ับ โอ้แล้วฮะแถวนั้นแดดร้อนเลยเหรอคุณผ่าน
1: อันที่3.3ครับผม
0: ค่ะ
1: 3.3องศาแต่ว่าแดดมันโอ้สว่างเยี่ยมมากเลย
0: แถวนี้ดูฟ้าหลัวๆในเขตของกรุงเทพแถวคลองเตย
1: แถวกระทุ่มแดงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผม
0: ค่ะ โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพัน
1: ครับตลาดเงียบๆนะคุณวิญญาณมันกลางเดือนมั้งครับตลาดเงียบๆ
0: อ๋อคือทุกอย่างมันดูเงียบๆใช่ไหม
1: ใช่ครับเงียบมากเลยครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ให้ได้ผู้โดยสารคนเยอะครับ
0: ให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆเลยค่ะนะคะนะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเงียบๆปลายเดือนเป็นไปได้เป็นไปได้เดี๋ยวต้องเก็บเงินไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเดือนไม่ใช่เดือนหน้าอาทิตย์หน้าหยุดยาวอย่างที่บอกเดินทางวางแผนไว้แล้วใช่ไหมเดินทางกันไปไหนอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าอย่าลืมตรวจสอบกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ด้วยที่เราจะเดินทางไปนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยฝนยังเยอะฝนยังมากนะคะในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่กันแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะณเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวมาดูภาพรวมให้สำหรับเส้นทางโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเอ้ยรถยังเยอะมากช่วงนี้รถเยอะมากนะคะฝั่งที่มาจากทางด้านของดินแดงนะคะดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะนะคะก็คือรถยังมากแต่ตอนนี้นะคะจะมีความห่างระหว่างคันในของรถที่กำลังใช้เส้นทางแต่จะมาดูรถเยอะอ่ะคือตรงช่วงของในวงเวียนนี่อันนี้เป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางด้านไหนคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาพญาไทนะคะรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาพญาไทเนี่ยท้ายนี่ค่ะยังอยู่ในวงเวียนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจำได้เลยที่ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่าตั้งแต่ที่มีการทำงานเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็ฝั่งของเส้นเพชรบุรีหรือว่าราชปรารภที่เขามีการปิดจุดเบี่ยงอะไรต่างๆเพิ่มเติมคนก็จะหันมาใช้เส้นพญาไทกันเพิ่มมากขึ้นคือแทนที่จะเลี้ยวเข้าถนนราชปรารภก็จะมาใช้เส้นพญาไทซึ่งวันนี้ดูแปลกวันนี้ดูรถมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าท้ายเนี่ยโอ้อยู่ในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็ต่อเนื่องมานะคะผ่านทางด้านของซอยรางน้ำอันนี้ยังแน่นยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะเรียกว่ายาวๆมาถึงตรงช่วงของแยกที่ตัดกับถนนศรีธยาคือใช้คำว่าท้ายแยกชนแยกเลยอะค่ะจะต้องผ่านนะคะตรงช่วงที่ตัดกับถนนเพชรบุรีไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกันระหว่างฝั่งของถนนราชปรารภกับฝั่งของพญาไทยังไงพญาไทยก็ดีกว่าค่ะนะคะยังไงฝั่งของพญาไทยก็ดีกว่าถึงแม้ว่ารถจะเต็มแต่ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมรถเต็มพื้นที่แต่เขาไม่ได้นิ่งเขาก็ยังมีการขยับนะคะขยับมาเรื่อยๆขยับกันอย่างต่อเนื่องอย่าหลงเข้าไปทางด้านของซอยรางน้ำเพื่อจะมาออกฝั่งของถนนราชปรารภเพื่อจะเข้ามาทางเพชรบุรีนะคะเพราะว่าคือถ้าดูมันเหมือนกับใช้ได้แต่พอถึงที่สุดแล้วมันจะมาบล็อกพอตอนที่มาใช้ฝั่งของถนนราชปรารภที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีตรงช่วงของแนวจตุรทิศก็ยังรถมากรถแน่นค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลเลยวางแผนในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากๆสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพญาไทนะคะหรือว่าฝั่งของถนนราชปรารภนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามย้ำนะว่ามาใช้ฝั่งของพญาไทดีกว่าที่จะเข้าไปใช้ทางด้านของถนนราชปรารภค่ะส่วนเส้นทางนะคะในช่วงเวลานี้เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีที่มาจากทางด้านของถนนพิษณุโลกอันนี้ยังเต็มพื้นที่อยู่แล้วก็นะเวลานี้ถนนบรรทัดทองเมื่อตอนช่วง8 นาฬิกากว่าดูดีแต่ตอนนี้เข้ามาจากเพชรบุรีปุ๊บเจอท้ายแถวปั๊บแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกเจริญผลนะคะแล้วพอเลี้ยวเข้ามาใช้เส้นพระราม1ที่จะมุ่งหน้ามาแยกปทุมวันก็เต็มพื้นที่ นะคะเต็มพื้นที่เลยนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของเพชรบุรีแล้วจะเบี่ยงเข้ามาทางด้านของบรรทัดทองแปลว่าเส้นนี้นะบรรทัดทองเนี่ยในช่วงสายๆนะคะที่รถเนี่ยบอกว่าสายแม้จะใกล้เที่ยงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะติดมากสำหรับณเวลานี้แต่ถ้าเป็นฝั่งกลับกันฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของบรรทัดทองเพื่อจะใช้เพชรบุรีย้ายไปเพชรบุรีในฝั่งขาออกใช้ได้ใช่ไหมฝั่งเพชรบุรีที่มุ่งหน้าไปทางด้านของถนนพิษณุโลกอ่ะนะคะถ้ามาทางด้านนี้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นฝั่งที่มาจากเพชรบุรีแล้วจะเข้าบรรทัดทองนั่นนะคะนั่นมากนะคะให้มาใช้ทางด้านไหนดีคะเนี่ยพระราม6ค่ะพระราม6เป็นคำตอบที่จะช่วยทำให้การจราจรเนี่ยมาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเลี่ยงบรรทัดทองมาใช้พระราม6นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ดีกว่านะคะเพราะบรรทัดทองลดมากพระราม6ในช่วงเวลานี้นี่โอ้ลดน้อยมากนะคะรถน้อยมากนะคะณเวลานี้นะ 10:36 คือต้องบอกเพราะว่าการจราจรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบกันระหว่างบรรทัดทองกับพระราม6นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาเนี่ยในฝั่งขาเข้าเมืองที่จะเข้ามาทางด้านของแยกเจริญผลเข้ามาพระราม1แนะนำณเวลานี้ให้ใช้เส้นพระราม6ค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งกลับกันก็พระราม6ที่จะออกไปเนี่ยทางด้านเพชรบุรีทางด้านนี้ก็ใช้ได้ดีกว่านะคะแนะนำนะแนะนำนะคะสำหรับณเวลานี้นะให้มาใช้พระราม6จะสะดวกมากกว่าที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนบรรทัดทองแต่ถ้าดูฝั่งของเส้นพญาไทถ้า

0: าจากทางด้านของถนนเพชรบุรีที่จะมาแยกปทุมวันณเวลานี้มาได้โอ้แต่คือโดยส่วนมากถ้าหากว่าคนจะลัดมาใช้บรรทัดทองหรือว่าพระราม6ก็คือเป็นคนที่มาจากถนนพิษณุโลกใช่ไหมคะหรือว่ามาจากพระราม6แล้วอาจจะเลี้ยวเข้ามาใช้ถนนเพชรบุรีถ้ามาจากพระราม6ให้ใช้พระราม6ต่อเนื่องมาเลยนะคะแต่ถ้ามาจากถนนพิษณุโลกให้เลี้ยวมาเข้าพระราม6จะดีกว่ามาใช้ทางด้านของถนนบรรทัดทองเพราะว่าถนนจะลดน้อยมากกว่าน้อยกว่ามากๆใช้การได้ดีมากๆนะคะอันนี้เป็นแนะนำนะสำหรับในช่วงเวลานี้คือต้องเน้นย้ำว่าในช่วงเวลานี้เพราะว่าการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพนี่คือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะก็เป็นอัปเดตให้ทราบกันในภาพรวมค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ธนาคารออมสินนะคะฝากมาบอกค่ะว่าใครที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากที่จะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินนะคะมีโปรโมชั่นดีๆค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะคะถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่เขาฝากมาใครที่กำลังมองหาเงินก้อนนึกถึงธนาคารออมสินเลยค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามีสายของทางด้านของผู้ในการเขตคลองสานเพราะเมื่อวานเนี่ยมีการลงพื้นที่นะคะในการที่จะสำรวจในเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยนะคะกรณีของตัวของอาคารนะคะที่อยู่พื้นที่โดยรอบเนี่ยนะคะในส่วนของบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะดูเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปที่สายของทางผู้ในการเขตคลองสานค่ะผู้ในการสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรตินะคะผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านคุณยนุชครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าเมื่อวานรฟม.ร่วมกับทางเขตใช่ไหมคะสำนักงานโยธาลงพื้นที่ในการตรวจสอบตรงนี้ยังไงบ้างคะจากการตรวจสอบอะคะผอ.คะ
1: ครับก็ขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับก็คือที่เกิดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเขาเรียกบ่อสูบน้ำใต้ดินนะครับซึ่งลึกไปประมาณ30 เมตรนะครับแล้วก็ทำให้มีอาคารทรุดตัวนะครับเมื่อก็จากที่เราเริ่มทำการรฟม.เริ่มทำการเกาติ้งก็คือการฉีดน้ำยาผสมสารเคมีเพื่อไปอุดช่องว่างเพื่อแล้วก็เสริมความแข็งแรงของดินนะครับทั้งหมด15หลุมก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ส่วนแล้วก็ขนาดนี้ก็คือเราก็เมื่อวานเนี้ยเราดำเนินการเรื่อยมาจนถึงเมื่อวานนี้นะครับก็มีไปสำรวจความเสียหายของตึกแล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงของตึกนะครับซึ่งก็ขออนุญาตเรียนว่าในมันจะมีส่วน2 ส่วนก็คือไอ้ขาไปกับขากลับนะครับถ้าขาไปก็คือเขาเรียกทางเหนือทางเหนือก็คือฝั่งธนบุรีเนี่ยฝั่งธนบุรีนี่ไม่ได้รับความเสียหาย
0: นะครับ
1: ฝั่งทางใต้ก็คือจากสะพานจากสี่แยกบ้านแขกลงมาเพื่อมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ไปสะพานสาทรไปลาดบุรณะนะครับของอันเนี้ยในตึกในส่วนของที่เขตคลองสานรับผิดชอบเนี่ยมีอยู่ตึกทั้งหมด6ตึกนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับแต่มันเป็นตึกว่างอยู่ถ้า2ถึง3ตึกนะครับแล้วก็มีตึกที่มีคนอาศัยอยู่3ตึก
0: ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะผอ.
1: ใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นมีเป็นห้องพักห้องเช่าอยู่ที่เป็นชื่อซึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเป็นดีเฮาส์นะครับซึ่งตรงนี้มีผู้พักอาศัยประมาณ144ห้องนะครับ45ห้องครับแต่อยู่พักจริง144ห้องนะครับซึ่งขั้นตอนการเยียวยาก็ทางบริษัทนี้เองผู้รับเหมาเองเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้อาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไปอยู่ทางอพาร์ตเมนต์ไปอาศัยอยู่บ้านญาติอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วของส่วนอีก22ห้องของด้านหลังของทองทวีชัย5ที่มีการซุดตัวเหมือนกันก็คือก็ได้รับการเยียวยาเหมือนกันนะครับก็ปัจจุบันนะครับสถานะก็จะมี มีผู้ที่ยังไม่คงไม่ยังไม่ยอมย้ายนะครับจะอยู่สองห้องน
0: ะครับ
1: โอเคครับก็ในส่วนตัวข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้เราก็เลยไปตรวจสอบความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับก
0: ็
1: มีอยู่4-5ตึกที่เราได้ทำการสำรวจครับตึกแรกเลยก็คือตึกของธนาคารกรุงศรีนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันอ
0: ัน
1: ที่สองคือดีเฮาส์อันที่สามก็คือตึกของด้านหลังของทองทวีชัย5นะครับได้ตรวจสอบทางวิศวกรรมแล้วนะครับก็คือยังมีความมั่นคงแข็งแรงครับแล้วก
0: ็
1: ไม่มีการชุดตัวเพิ่มไม่มีการโน้มเอียงของตึกครับ
0: ค่ะนะครับก็คือถ้าแบบว่า
1: ประชาชนครับประชาชนก็สบายใจได้ครับ
0: ก็แปลว่าอย่างนี้ก็สามารถเนี่ยกลับเข้ามาได้ไหมคะท่านผอ.คะ
1: ก็นี่นะครับก็จะพูดต่อเลยครับท่านปิยนุชครับก็คือว่าตอนนี้ถึงแม้ผลการตรวจทางวิศวกรรมด้วยเครื่องเราตรวจทั้งสองอย่างเลยทั้งกายภาพนะครับแล้วก็ตรวจทางด้านโครงสร้าง
0: นะ
1: ครับโดยใช้เครื่องอัลตราโซนิกไปตรวจเนี้ยนะครับเรามีความมั่นใจแล้วครับว่ามันไม่สุดเอียงนะครับไม่มีการรอยร้าวเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังไม่เชื่อมั่นนะครับไม่เชื่อมั่นก็คือตอนนี้เรารออาจารย์ทางเกษตรเองนะครับแล้วก็ทางบพ.เองเนี่ยครับมาคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจครับของประชาชนมากที่สุดครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนมากที่สุดครับก
0: ็คือ
1: เดี๋ยวเรารอทางอาจารย์ได้มาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นดับเบิ้ลเช็ค
0: ค่ะคือจริงๆแล้วอย่างอาคารพวกนี้มันก็จะมีตัวมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะพอในช่วงตั้งแต่วันที่เกิดเหตุกระทั่งถึงณวันนี้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: เพราะว่าอย่างของทองทวีชัย5เรามีเครื่องตรวจวัดอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันจะวัดความสุดเอียงนะครับพอจากการที่หลุมมันยุบเนี่ยก็ประมาณเราทำการฉีดน้ำยาไป15หลุมเนี่ยก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาด้วย
0: โอ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลจากการที่ใช้เขาอุดรอยรั่วน้ำที่มันซึมเข้ามาได้เรียบร้อยค่ะมันถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับจริงๆถ้าฟังที่ผอ.บอกมามันก็แน่จะไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งว่าคนที่ต้องออกไปอยู่ที่อื่นก่อนจะได้กลับมาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน
1: ใช่ครับซึ่งตอนนี้ที่สำนักงานเขตเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องของการอพยพหรือชีวิตนะครับก
0: ็
1: คือเราไปคุยถึงเรื่องของการเยียวยาและทางบริษัทยูนิตเองเขาก็รับผิดชอบนะครับ
0: ค
1: ือเยียวยาทั้งผู้ที่อยู่อาศัยนะครับที่ต้องไปหาบ้านเช่าเช่า
0: ค่ะ
1: นะครับตามที่จำนวนที่ผมได้เรียนกล่าวไว้ครับตอนแรกนะครับอ
0: ัน
1: ที่สองเองผู้ค้าโดยรอบเองที่เราได้ขึ้นทะเบียนไว้ทางยูนิตก็ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะครับ
0: ค่ะผู้ค้านี่คือหมายถึงว่าปกติแล้วแถวนั้นจะมีคนที่เขาขายของขายอาหารอะไรอย่างนี้อยู่หรอคะหร
1: ือ
0: ว่าจำนวนเยอะไหมคะตรงนี้ค่ะพ่อคะ
1: ก็คือเราสำรวจไว้ประมาณ85รายนะครับมาขึ้นทะเบียน75รายครับ
0: ค่ะซึ่งหมายความว่าในช่วงที่มีการทำงานเขาก็ต้องหยุดไม่มีรายได้ไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนยังมาหมายถึงว่ายังมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรอคะ
1: พยายามติดตามอยู่ก็ติดตามไม่ได้ครับ
0: อ๋อหรือเขายังไม่ทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยในส่วนนี
1: ้ใช่ครับใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่าจริงๆก็เกิดความเสียหายขึ้นก
0: ็
1: เขาจะทำบริษัทตามสัญญาแล้วบริษัทก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับ
0: อย่างในช่วงที่ผ่านมาอย่างคนที่ไปพักโรงแรมหรือพักแบบนี้คือเขาจ่ายเงินชดเชยไปก่อนหรือว่าทางบริษัทเขาจ่ายเงินให้เลยคะ
1: มันมีสองส่วนครับ
0: คือ
1: ช่วงแรกเองเนี่ยมีที่ไปพักเอง
0: นะครับ
1: ก็อันนั้นก็คืออยู่อาจจะต้องออกไปก่อนนะครับแต่มีส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือทางบริษัทจัดหาที่พักให้เลย
0: อ๋อค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อันนี้ก็จะสบายใจได้ในเรื่องที่ไม่ต้องมากังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่อย่างคนที่เขาออกไปก่อนเนี่ยอันนี้คือเขาสามารถที่จะเอาพวกเอกสารไป
1: ก็มาเคลมได้
0: มาเคลมได้ทุกคนลงทะเบียนกันครบไหมหรือไม่ยังไม่ครบไหมคะหรือยังไงตะกี้ท่านฟังไม่แน่ใจค่ะ
1: ถ้าผู้อยู่อาศัยเองจริงๆแล้วตามไม่ได้อยู่
0: 1ห้อง
1: ครับ
0: แต่ก็คือมีการยืนยันว่าเขาพักอยู่ใช่ไหมคะก่อนหน้านี
1: ้
0: ก
1: ่อน
0: แต่ยังตามไม่ได้โอ้ค่ะซึ่งสมมติว่าถ้าตามได้เขาก็สามารถที่จะมาเคลมได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ พราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังสามารถไปยืนยันตัวตนไปลงทะเบียนตรงจุดอำนวยการได้ตลอดเวลา
1: ใช่ครับใช่ครับยังคือตอนนี้ทางยูนิตเองก็ยังรับลงทะเบียนอยู่นะคร
0: ับ ค่ะพอคะถ้าอย่างนี้ถ้าฟังเนี่ยเท่ากับว่าอดสามารถที่จะอดตรงจุดที่มันรั่วซึมมาได้ก็แปลว่าด้านบนถนนเองก็คงจะสามารถจะเปิดการจราจรได้ในเร็วๆนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ถ้า
0: ฟังที่พอบอกมาค่ะ
1: ใช่ครับคือทางเราเองเราก็พยายามจะให้เขาเปิดการจราจรได้ไวที่สุดครับเพื่อลดผลกระทบของความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรรอบวงเวียนใหญ่ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูแล้วยังไม่มีความมั่นใจไม่ความปลอดภัยเพียงพอเนี่ยเราก็ยังเพื่อความปลอดภัยครับก
0: ็รอได
1: ้อาจจะยังต้องรอสักนิดนึงนะครับแต่ส่วนฝั่งที่ติดกับทางฝั่งขาขึ้นที่จะไปมุ่งหน้าไปทางสะพานพุทธเนี่ยเราเปิดการจราจรได้แล้วครับ
0: ใช่ค่ะพอขาแล้วอย่างพวกตัวอาคารที่มันจะมีพวกรอยร้าวอะไรต่างๆก่อนหน้านี้ถึงตอนนี้มันไม่มีการซ่อมตัวเพิ่มแต่เขาจะมีการซ่อมหรือมีการแก้ไขหรืออะไรยังไงให้ด้วยไหมคะ
1: ก็ขออนุญาตว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันเนี้ยเราทางผู้ประกอบการบางส่วนนะครับหรือผู้พักอาศัยบางส่วนเนี่ยก็ได้มาคุยกับฝ่ายโยธาเรื่องถึงแนวทางการซ่อมแซมต่างๆนะครับ
0: แล้วเป็นฝ่ายโยธาของทางกทม.ล่ะคะที่จะเข้าดำเนินการหรือว่า
1: เป็นฝ่ายเป็นสำนักงานเขตของศาลครับก็เป็นฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตของศาลก
0: ็
1: ตอนนี้ก็มาเขากำลังประชุมกันอยู่แล้วก
0: ็
1: จะคุยกันเรื่องแนวทางการซ่อมแซมการเยียวยาตึกที่ร้าวนี่นะครับ
0: แต่ถ้าอย่างท่านที่ติดตามที่ตึกที่ร้าวมันจะเป็นตึกร้างใช่ไหมคะที่อาจจะดูมีความเสียหายมากกว่าม
1: ีร้างบางส่วนได้ครับ
0: ร้างบางส่วนตัวของอพาร์ตเมนต์เองก็มีการร้างบางส่วนเหรอคะพอ
1: ตัวอพาร์ตเมนต์จริงๆก็คือมีจุดที่น่าจะผมเข้าที
0: ่
1: ต่อลงไปเองเลยเนี่ยก็คือมีจุดนึงก็คือถ้าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างตึก
0: อันนั้น
1: จะสุดตัวเยอะหน่อยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้มีความน่ากลัวไหมไม่มีความน่ากลัวนะครับจะมีความปลอดภัยก็มีการต้องมีการซ่อมแซมครับ
0: ต้องมีการซ่อมแซมคือซ่อมได้ไม่มีผลในเรื่องของโครงสร้างหรือว่าอะไร
1: ใช่ครับ
0: ถนนก่อนอันนี้ก็จะเห็นมันจะมีรอยร้าวหรืออะไรด้วยอันนี้ก็ประเมินแล้วก็ไม่ได้มีรอยร้าวหรือว่าอะไรเพิ่ม
1: ใช่ครับไม่มีการชดตัวเพิ่มครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ซ่อมต้องเขาก็ดำเนินการให้เหมือนกันใช่ไหมคะในส่วนของโครงการ
1: ใช่ครับต้องซ่อมครับ
0: ต้องซ่อมโอ้เป็นห่วงเรื่องไหนอะไรอีกไหมคะในช่วงนี้ค่ะพ
1: อก็ณตอนนี้เราก็คือถามว่าตอนนี้เราก็สบายใจในระดับนึงนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทครับก็เราก็ยังเฝ้าระวังในเรื่องของการชดตัวกันแล้วของถนนอยู่นะครับยังเฝ้าระวังอยู่ตลอดครับ
0: คือถ้าติดตามแล้วจะรู้สึกว่าเป็นห่วงก็คือไอ้ตัวอาคารที่มันเป็นอาคารร้างที่เขากำลังรีโนเวทอะไรตรงจุดนั้นอยู่แต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกับโครงสร้างสามารถที่จะแก้ไขไอ้ตรงจุดที่เป็นรอยร้าวหรือว่าอะไรต่างๆได้ใช่ไหมตามหลักวิศวกรรม
1: ใช่ครับเพราะว่าจากการตรวจสอบเมื่อวานเองแล้วผลการตรวจสอบออกมาแล้ว3ตึกที่เราไปตรวจวัดเนี่ยที่ว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ยครับก็ไม่สุ่มเสี่ยงนะครับไม่มีการซุดตัวไม่มีการเอียงเพิ่มครับผมแล้วก็ไม่มันไม่มีความไม่มีความมันไม่มีความไม่มีผลกระทบถึงโครงสร้างของอาคาร
0: ค่ะแปลว่าจริงๆแล้วแนวโน้มนี่มันน่าจะเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ในเรื่องของการดำเนินการหรือว่าอะไรต่าง
1: ๆก็ถือว่าเร็วครับทางบริษัทได้เร็วมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราคาดว่าประมาณ30วันนะครับพอเราทำประมาณสักอาทิตย์เดียวนี้ก็ได้ผลแล้ว
0: ค่ะ
1: ใช่คร
0: ับเหนื่อยกันทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะแล้วก็คือเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาต้องพักอาศัยแถวนั้นนะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นก่อนชั่วคราวเขาก็คงจะคิดถึงห้องถึงบ้านของเขาอยู่นะคะพอ
1: ใช่ครับใช่
0: ถือเป็นข่าวดีค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะผอ.คะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะ
1: ขอบคุณทางจอต่อร้อยมากนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะผอ.เขตคลองสานค่ะผอ.สรศิษฐ์เหลืองรุ่งเกียรติก็เป็นความคืบหน้าเพราะเมื่อวานบอกว่าที่ลงพื้นที่ในการตรวจสอบกันยังมีคนที่ไม่ได้ไปแจ้ง นะคะไปแจ้งในเรื่องของผลกระทบของตัวเองที่เกิดขึ้นคือแม้แต่ในส่วนของคนที่เป็นผู้ค้านะคะที่อยู่ในโซนทางด้านนั้นคุณก็ไปลงทะเบียนได้นะเพราะเขามีเงินชดเชยให้นะคะอย่างที่ทางผอ.บอกนะคะก็ไอ้ตรงศูนย์อำนวยการก็จะอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นเต็นท์อยู่ตรงวงเวียนใหญ่นะไปลงทะเบียนไว้ค่ะไปลงทะเบียนได้เพราะเราต้องได้ในส่วนของค่าชดเชยต่างๆนะอย่างเช่นคนที่เคยค้าขายอยู่แถวละแวกนั้นก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมมันก็ต้องหยุดกันไปในช่วงที่เขามีการทำงานอย่างนี้นะคะอันนี้ก็บอกต่อกันด้วยนะเพราะจะมีหลายคนนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัฐขันทวินาหูค่ะแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จุดตรวจบูเกซามีสั่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมสดุดี5ทหารกล้าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นกทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: เช้านี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจปูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์และตรวจสอบพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไป๊บอมใส่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เร่งสนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและกำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมสดุดีทหารกล้าสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ทั้ง5นายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายกองทัพบกยืนยันจะดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดควบคู่กับการติดตามอาการและเยียวยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดขณะที่ล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าเหตุครั้งนี้ว่าส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6รายปัจจุบันผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วเหลือเพียงเด็กชายวัย10ปีที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการโดยรวมปลอดภัยอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนความคืบหน้าการติดตามผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังเร่งสืบสวนและติดตามตัวต่อเนื่องจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ชิงอาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพล3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันยงมัสดุซงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งและวางเพลิงเผาทำลายบริเวณบ้านไอเจียหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ21กิโลเมตรสำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิตมีกำหนดประกอบพิธีรดน้ำศพในวันนี้ณวัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปกรมการแพทย์ทหารช่างเดินหน้าก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจส่งกำลังบำรุงและยกระดับความมั่นคงของประเทศติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กรมการทหารช่างยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญภูมิประเทศที่เป็นผาหินสูงชันเทือกเขาสลับซับซ้อนและสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สำหรับภารกิจดังกล่าวกรมการฐานช่างได้เร่งดำเนินการก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธีเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนนอกจากนี้เส้นทางที่ก่อสร้างยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าต้นน้ำรวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ชายแดนในระยะยาวแม้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจากภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ยากลำบากแต่กำลังพลทหารช่างยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงและพิทักษ์อธิปไตยของชาติต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์สารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจ

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจ

เวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของวิทยาประกันภัยค่ะกำลังมีการเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่382นะคะเป็นการเสริมความพร้อมของผู้ซึ่งขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะทางบริษัทวิทยาประกันภัยนะคะร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ซึ่งการอบรมนะคะก็จะมีการอบรมกันในช่วงวันที่22แล้วก็23สิงหาคม2569ค่ะที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมนะคะซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ล่ะถึงวันที่21สิงหาคม2569จำนวนจำกัดนะคะก็จะรับประมาณสัก100ถึง120ท่านค่ะทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและการปฏิบัตินะคะก็คือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนะคะจากทางวิทยาประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะยังจะต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและเวลาราชการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะก็ยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888 02-129-8888 นะคะแล้วก็ต่อ7419-7422หรือ7443นะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะยังเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยรับนะคะรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมกระทั่งถึงวันที่21สิงหาคมเราก็จะอบรมกันในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ที่22แล้วก็23สิงหาคมนะคะปีนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็สามารถที่จะยื่นใบสมัครกันได้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเห็นข้อมูลในพื้นที่ของปทุมธานีนะคะมีจระเข้ค่ะบอกเป็นจระเข้เนี่ยหลุดนะคะแต่ว่าในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการดำเนินการนะคะในการติดตามอยู่นะคะก็เดี๋ยวอาจจะได้มีเพิ่มเติมกันนะในเรื่องนี้แต่ว่าดูจากในส่วนของอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะก็จะเป็นทางเทศบาลตำบลลำลูกกาค่ะที่เขามีการร่วมกันเนี่ยนะคะกับทางด้านของอบจ.ปทุมธานีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดคือจุดที่มีการพบจระเข้เนี่ยบอกว่าคือชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นนะคะเห็นถึง2ตัวเลยนะคะแล้วก็ขนาดความยาวเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรลอยคออยู่ในคลองชลประทานคลอง8นะคะแถวๆหน้าวัดธัญผลนะคะที่ลำลูกกานะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของทางพื้นที่นะคะเขาก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องของการที่จะงดลงเล่นน้ำงดการจับปลาแล้วก็สัตว์น้ำ แล้วก็รวมไปถึงการงดการเก็บผักบุ้งหรือว่าพืชน้ำบริเวณริมตลิ่งแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะในส่วนของการทำกิจกรรมทุกประเภทบริเวณริมคลองจนกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการนะคะหรือว่าดำเนินการในเรื่องของการจัดการนะคะจระเข้ที่ว่านี้ได้นะคะก็จริงๆตั้งแต่เมื่อประมาณ2 วันที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าต่างๆคือบอกว่าชาวบ้านเนี่ยที่เห็นมั่นใจนะว่าเป็นจระเข้นะคะก็ในส่วนของทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็อยู่ในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็มีการแจ้งเตือนเพราะว่าอย่างในส่วนของชาวบ้านคือเขาสามารถจะใช้คำว่าอะไรถ่ายรูปนะคะสัตว์ซึ่งลอยคออยู่ในคลองนะคะขนาดความยาวประมาณ1 ถึง 2 เมตรซึ่งบอกว่าถ้าดูจากรูปดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจระเข้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีคนที่เป็นเนี่ยพอไปเป็นเจ้าหน้าที่ของที่วัดเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้ามาซื้ออาหารปลาไปให้ปลาในคลองกินแต่ว่าโปรยไปเท่าไหร่ปลาก็ไม่ยอมว่ายน้ำมากินซ้ำว่ายไปกระจุกรวมกันอยู่ที่บริเวณอื่นนะคะจนกระทั่งพระภิกษุเนี่ยนำข้าวมาโปรยให้ปลานะคะมันก็ว่ายมารีบกินแล้วก็รีบไปเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างนะอันนี้เป็นเบื้องต้นไปนะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาลงในพื้นที่ตะกี้เห็นจากในเฟซบุ๊กของในพื้นที่นะคะที่เขาก็มีการดำเนินการนะคะในส่วนของการที่ตามจระเข้ที่ว่านี้ในช่วงนี้ค่ะคือเผอิญระหว่างที่เล่าไปเห็นภาพมันเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นๆนะคะในพื้นที่ของทางสภ.ระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็ทำให้มีพลทหารพรานเสียชีวิตถึง5 นายแล้วก็มีประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บถึง5 คนคือเห็นคลิปแล้วสะเทือนใจนะเห็นแล้วสะเทือนใจมากๆคือตอนแรกที่เห็นแล้วตะเกียที่อึ้งไปมีความรู้สึกเหมือนกับมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงเลยมันเหมือนกับเป็นเกมหนึ่งนะคะแต่ว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงและก็มีความสูญเสียจริงนะคะมันต้องขอประณามเลยนะในส่วนของคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะคะซึ่งมันเป็นความรุนแรงอย่างมากๆแล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะคนร้ายนะคะก็ลงมาจากรถแล้วก็หยิบเสื้อเกราะรวมทั้งซองกระสุนของทางเจ้าหน้าที่ทหารผ่านหลบหนีไปนะคะก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งในเบื้องต้นนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่อย่างวันนี้ก็เห็นว่าหลายฝ่ายนะที่เขาลงพื้นที่แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะจะเห็นโพสต์ในเรื่องของการประณามของคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้มันรุนแรงมากจริงนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็รวมไปถึงส่งกำลังใจให้ในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ทางด้านของโรงเรียนอัสสัมชัญเขามีการประกาศแจ้งเตือนนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ชายแอบอ้างว่าเป็นนักเรียนแล้วก็ลอบเข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนนะคะคือเป็นบุคคลภายนอกเลยค่ะแต่ว่ามีการแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนมีการปลอมหมายเลขประจำตัวเข้าพื้นที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเห็นบอกว่าคือเข้าไปหลายครั้งนะคะแล้วก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็เนื้อหาลงในสื่อสังคมออนไลน์ก็เลยทำให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นนักเรียนของทางโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีการเน้นย้ำว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นภัยต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรภายในสถานศึกษาก็เลยมีการประกาศออกคำเตือนให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกสถานศึกษาตรวจสอบตัวตนแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ปฏิเสธการเข้าพื้นที่ไม่มีเหตุสมควร นะนี่เขาเป็นการประกาศแจ้งเตือนเลยถึงโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งให้โปรดระมัดระวังพฤติกรรมของบุคคลดังต่อไปนี้เขาจะมีการโพสต์ภาพนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นนะคะในส่วนของการแต่งตัวหรือว่าพฤติกรรมที่พบคือเขาแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนของโรงเรียนเลยค่ะนะคะแต่อย่างที่บอกนะว่าก็คือเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นการแต่งตัวเรียนแบบแล้วก็คำเตือนให้ระมัดระวังนะคะอาจจะไปแต่งตัวเรียนแบบนี้แล้วไปอยู่ในโรงเรียนอื่นด้วยยังไงหรือเปล่าเขาก็เลยมีการประกาศแจ้งเตือนถึงโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งให้ระมัดระวังนะคะพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวค่ะมีอัปเดตนะคะก็ที่มีการแจ้งอันนี้เป็นโรงเรียนอะไรคะสิงสมุทรนะคะที่สัตหีบสัตหีบกับปทุมธานีนี่คนละที่กันของที่โรงเรียนสิงสมุทรอันนี้นะคะก็มีการโพสต์ในสัตหีบนิวส์นะคะโอ้เขาบอกว่าแถวนั้นก็มีภาพจระเข้เหมือนกันเป็นภาพจระเข้ในโรงเรียนเมื่อเช้าที่บอกว่ามีน้ำท่วมในโรงเรียนแล้วมีภาพจระเข้เข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะเห็นเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยโรงเรียนนี้ก็ต้องมีการหยุดเรียน1วันเลยนะเนื่องจากว่าน้ำท่วมนะคะเมื่อฝนเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยแถวสัตหีบนี่คือฝนหนักแล้วก็ปรากฏว่านี่เลยอัปเดตของทางสัตหีบนิวข่าวพลิกเพจกู้ภัยแจ้งภาพจระเข้โรงเรียนสิงห์สมุทรที่สัตหีบนะชลบุรีถูกนักเรียนสร้างด้วย AI นะคะอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะอันนี้คนละภาพกันกับที่ปทุมธานีนะคะส่วนของปทุมธานีนี่ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เขามีการลงตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้ระมัดระวังที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้อีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะอันนี้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงสายๆแล้วที่เขามีการแจ้งในเรื่องของเหตุขัดข้องนะคะของระบบการจ่ายไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะเขาก็มีการเรื่องของการให้บริการนะคะก็มีการแจ้งนะคะในส่วนของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเส้นทางนะคะก็อัปเดตล่าสุดมีการปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราวนะคะผู้โดยสารที่จะเดินทางไปปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วก็ปลายทางมีนบุรีให้เปลี่ยนขบวนรถที่สถานีกรมชลประทานโดยมีรถให้บริการทุก20นาทีแล้วก็จากสถานีกรมชลประทานที่จะไปสถานีมีนบุรีนะคะอันนี้ก็ให้บริการตามปกตินะคะตามปกตินะคะแล้วก็มีความถี่ช่วงเวลาเร่งด่วนคือ5นาทีต่อขบวนแล้วก็ช่วงนอกเวลาเร่งด่วนคือ10นาทีต่อขบวนนะคะบอกว่าก็คือมีการประสานไปยังขสมกให้มีการจัดรถชัตเตอร์บัสรับส่งยกเว้นค่าโดยสารนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางที่เดินทางระหว่างสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีมุ่งหน้าสถานีกรมชลประทานนะคะซึ่งก็มีรถให้บริการ2คันแล้วก็รถเนี่ยจะออกทุก5นาทีตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าช่วงเนี่ย3ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินรถเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของระบบนะคะอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์เหมือนกันใน Facebook ของทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะก็เห็นภาพคนที่ยืนรอนะคะแต่ว่าก็อย่างนึงเขาก็มีการแจ้งให้ทราบกันนะผ่านทาง Facebook เมื่อวานนี้แอร์พอร์ตเลลิงวันนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุถนนเจริญกรุงนะคะเจริญกรุงตรงช่วงของปากซอยเจริญกรุง39นะคะเป็นรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุอยู่เลนกลางแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วย2คนมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะที่เพิ่งเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้เองแบบว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะก่อนหน้านี้บอกว่ามีชนกัน 4-5 คันในช่องทางด่วนคุณบัวจันทร์เนี่ยบอกว่าคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่เลยจากซอยบางกะดีไปเล็กน้อยนะคะชนกันทั้งหมดคือ4คันเก๋ง2กระบะ2กีดขวางในช่องทางขวาของช่องทางด่วน นะคะแล้วก็ตอนที่คุณบัวจันทร์ผ่านมาในช่วงเวลานั้นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวใครผ่านอัปเดตล่าสุดกันหน่อยว่าตอนนี้มีการดำเนินการยังไงนะคะสีลมค่ะสีลมคุณเฉวงศักดิ์นะบอกว่าช่วงของย่างมเหศักดิ์มุ่งหน้าย่างนราธิวาสเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่านะคะช่วงก่อนถึงย่างนราธิวาสเล็กน้อยมีผู้ชายเร่ร่อนดูแล้วคาดว่าน่าสติไม่ดีสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำพกถุงพลาสติกใส่ขวดน้ำโอ้เป็นนั่งถ่ายอุจจาระกันอยู่กลางถนนเลยอะนะคะพอถ่ายเสร็จก็นอนตรงนั้นต่อเลยโอ้เห็นแล้วเป็นใครก็ไม่สบายใจเหมือนกันล่ะค่ะคุณเฉวงศักดิ์นะคะคือดูแล้วมันไม่โอเคอะเรามีการประสานแจ้งในสองทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะใครที่ใช้ตรงจุดนี้ระวังกันหน่อยนะคะถึงมันจะอยู่ตรงเกาะกลางถนนแล้วก็ตามนะคะแต่คือมันก็อันตรายเผื่อเขาเกิดลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณทองอินค่ะคุณทองอินเนี่ยบอกว่าใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะบอกว่าขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้ามาประมาณสัก50-20เมตรมีรถกระบะจอดเสียนี่เป็นฝั่งขาออกนะคะคุณทองอินเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้แล้วบอกว่าก็คือมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรหรือพูดถึงคนหายเมื่อวานที่คุยกับคุณทาดาที่ภรรยาหายออกไปจากบ้านนะคะนะคะที่ชื่อคุณพัทหรือว่าคุณเชอรี่ยังไม่เจอใช่ไหมคะจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะคะของคุณเชอรี่เนี่ยก็คือจะมีนกแก้วที่เกาะไปที่บ่าด้วย1ตัวนกแก้วนะคะก็ใครมีเบาะแสพบเห็นยังไงเนี่ยนะคะแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าคุณเชอรี่หรือว่าคุณพาร์ทเนี่ยเคยหายไปแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้หายประมาณ 2-3 วันแล้วก็คือนะคะก็คือกลับมาที่บ้านแต่ปรากฏว่าหายไปอีกนะคือเพิ่งกลับมาถึงตอนเช้านี่ปรากฏตอนช่วงเที่ยงเนี่ยหายไปอีกแล้วนะคะก็ฝากเพราะว่าจุดสังเกตคือมีนกแก้วสันขาหนัวนะคะเป็นสีแบบส้มๆ สีเหลืองๆส้มๆ สีสดใสมากแต่อย่างที่ทางคุณธาดาเล่าให้ฟังเมื่อวานตอนที่ออกอากาศบอกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเขายังอยู่ไหมนะในส่วนของนกแก้วแต่ว่าลักษณะอย่างนึงนะคะของทางคุณเชอรี่ก็คือสูงเนี่ยประมาณสัก165เซนติเมตรอายุนี่65ปีนะประมาณ63ปีนะคะแล้วก็จะสวมเสื้อเป็นเสื้อสีแบบสีเทาเข้มๆอะค่ะแล้วก็กางเกงสีดำนะคะกางเกงขายาวสีดำแล้วก็มีนกแก้วเกาะไปที่บ่านะคะถ้าว่าใครพบเห็นในแจ้งบอสายกลับมาบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ลาดพร้าวซอย1นะคะก็คิดว่าที่คุยกับคุณธาดาบอกว่าทางคุณเชอรี่เนี่ยจะชอบเดินอย่างเดียวเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะเดินแถวน่าจะอย่างวิภาวดีลาดพร้าวรัชดาพระราม9หรืออาจจะนอกเหนือจากในเส้นทางเหล่านี้ประตูน้ำดินแดงนะคะคือเขาจะเดินไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วเดินจะไม่ระวังตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครพบเห็นแล้วคิดว่าเป็นคุณเชอรี่ที่เรากำลังติดตามหาอยู่นะคะรบกวนช่วยติดต่อกลับมาทางจสร้อยด้วยนะเมื่อวานที่คุยกับคุณธาดานี่คือตัวเห็นตามหากันตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกหายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาถึงบ้านในช่วงเช้าแล้วพอถึงช่วงเที่ยงก็หายไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะรบกวนด้วยถ้าหากว่าใครพบเห็นมีเบาะแสนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะรบกวนด้วยนะคะใครที่กำลังเดินทางก็ฝากช่วยสังเกตแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามากรณีของเรื่องของสปสช.อ่ะเดี๋ยวมีอัปเดตนะคะของทางด้านของสปสช.ในเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะ ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเพื่อการรักษาไม่ใช่เพื่อความสวยงามเดี๋ยวต้องไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับทางคุณบุษบงพุทธปาวนิชค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนน่ะคือเดี๋ยวนี้คนที่เขาอ้วนมานานๆน่
1: ะ
2: เขาก็อยากจะแบบผอมเพรียวนะก็ไปผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดกระเพาะบางคนก็เพื่อความสวยงามก็มีอย่างที่สปสช.ต้องเอามาย้ำวันนี้นะคะเพราะว่าคนจะคิดว่าการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเนี่ยเป็นการรักษานะเป็นการรักษาโรคน
1: ะ
2: เพราะมันจะมีโรคอื่นเนี่ยเข้ามาควบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน
1: ความ
2: ดันโลหิตสูงหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับไขมันพอกตับแล้วมันก็ตามมาด้วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นเกณฑ์ค่ะที่แพทย์เนี่ยจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมเป็นรายบุคคลนะคะทำให้วันนี้ทางด้านของทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.นะคะเปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงนะคะและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ย้ำไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะคะ
1: คืออย่างบางคนใช่ไหมคุณบุษบงอริยศาสตร์จะคิดว่าเรามีโครงการนี้เพราะฉะนั้นเราเข้าไปเลยแต่จริงๆมันไม่ได้หมายความ
2: ยังไม่ได้หมายความว่าไปปุ๊บแล้วผ่าได้เลยปั๊บเนี้ยยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการต้องพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMIร่วมกับโรคร่วมนะคะแล้วก็ต้องดูประวัติการรักษาความพร้อมร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความสามารถในการดูแลตัวเองและติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดด้วยนะคะหลักเกณฑ์เบื้องต้นมีอะไรบ้างก็คือกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุตั้งแต่18ปีถึง65ปีนะคะมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ก็คือผู้ที่มีดัชนีค่ามวลกาย BMI เกินตามที่กำหนดร่วมกับโรคหรือว่ามีภาวะที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะหยุดหายใจขณะหลับไขมันพอกตับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แพทย์จะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
1: ไม่ใช่เราประเมินเอง
2: ไม่ใช่เราประเมินเองว่าเราจะผ่านะคะและการผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกแรกนะก่อนจะมาถึงการผ่าตัดคุณต้องผ่านกระบวนการควบคุมน้ำหนักก่อนปรับพฤติกรรมด้วยนะคะซึ่งก่อนการผ่าตัดนะคะทันตแพทย์อรรถพรบอกว่าผู้ป่วยต้องผ่านการควบคุมน้ำหนักภายใต้คำแนะนำของทีมแพทย์เฉพาะทางโดยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการออกกำลังกายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนหากยังไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายจึงเข้าสู่การประเมินเพื่อพิจารณาผ่าตัดตามหลักเกณฑ์ต่อไปนะคะย้ำว่าการผ่าตัดไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการรักษาแต่เป็นทางเลือกหนึ่งเมื่อการดูแลด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผลและผู้ป่วยมีความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วขั้นตอนบริการล่ะ
1: ต้องทำยังไง
2: ว่าจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนนะคะจะต้องเข้ารับคำแนะนำแล้วก็ปรับพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนผ่าตัดระยะเวลา6เดือนอย่างที่บอกไปถ้าเข้าเกณฑ์สมควรที่จะได้รับการผ่าตัดก็จะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแล้วก็มีทีมสาขาวิชาชีพเนี่ยดูแลด้วยนะคะเช่นอายุรแพทย์นักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารนะคะรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยหน่วยบริการจะมีการประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดด้วยค่ะและจะต้องยื่นขออนุมัติล่วงหน้านะคะผ่านระบบ bariatric นะคะ surgery นะคะ PA ในรูปแบบของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนะเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วถึงจะได้รับการนัดหมายที่จะผ่าตัดนะคะแล้วก็จะต้องมีการดูแลหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่องด้วยก็ควบคู่กันไปกับการดูแลเรื่องการโภชนาการการปรับพฤติกรรมยังต้องปรับพฤติกรรมการกินอยู่นะ
1: อันนี้คือสำคัญ
2: สำคัญมากเลยถ้าเราปรับได้เองเนี่ยเราก็ไม่ต้องผ่าถึงขั้นต้องผ่าตัดนะคะ
1: วินัย
2: วินัย ใหม่นะการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ผลการรักษาในระยะยาวนะคะซึ่งสปสช.ก็ย้ำนะคะว่าบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิที่ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการให้ครบถ้วนก่อนนะคะโดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมนี่แหละค่ะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะรวมไปถึงการประเมินจากทีมแพทย์ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์และก็มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ทางเลือกแรกของการรักษาแต่ก็ต้องเป็นไปตามความจำเป็นทางการแพทย์ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เลยว่าใจต้องพร้อมด้วยนะเพราะมันไม่
2: ต้องใช้คำว่ากายพร้อมใจพร้อม
1: ใจพร้อมใจต้อง
2: ถ้าเราอดอาหารถ้าเราแบบว่าตับพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้วมันไม่ลงนะ
1: คะ
2: น้ำตาลไม่ลดแล้วก็มีเบาหวานควบคู่ไปกับโรคอ้วนแล้วความดันสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายที่ว่าคุณหมอจะต้องพิจารณานะคะแต่อันนี้ต้องมาย้ำสำหรับคนที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองอ่
1: ะ
2: ก็ต้องเข้าเกณฑ์ตามที่คุณหมอบอกด้วยนะคะ
1: แล้วพอผ่าตัดไปมันก็ไม่ใช่
2: ไม่เหมือนเดิม
1: มันไม่เหมือนเดิม
2: เพราะว่าดิฉันก็มีคนใกล้ตัวเนี่ยผ่าไปแล้ว2คนมันก็ผอมได้ระดับนึงอะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำต่อเนื่องด้วยก็คือการออกกำลังกายการควบคุมอาหารก็เรื่องอาหารที่มีประโยชน์มีโปรตีนลดคาร์โบไฮเดรตลดน้ำตาลไขมันนะ
1: คะ
2: แล้วก็เขาจะทานได้น้อยลงเพราะว่าอย่างบางคนที่เขาไปผ่าตัดลักษณะเหมือนผ่าตัดกระเพาะอะมันก็เหลือครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นก็จะกินได้น้
1: อ
2: ยนะจะกินได้น้อยแล้วก็ปรับกระเพาะหลายอย่างอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีลมในกระเพาะอาหารมันมีหลายอย่างดิฉันเห็นมาแล้วดิฉันว่าพี่ลดอาหารเองดีกว่าไม่ผ่าดีกว่าไหม
1: เคยเจอไงเคยคุยกับทางคุณหมอที่บอกว่าที่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งไงคุณบุษบงที่คนที่เขาไปผ่ากระเพาะมาแล้วเขาจะมีความเครียดเพราะว่าม
2: ันไม่เหมือนเดิมเลยมันไม่
1: เ
2: อนจอยสักอย่าง
1: ส
2: ม
1: ั
2: ยจะกินอะไรก็ไม่กินไม่ได
1: ้
2: เห็นอาหารอยู่ตรงหน้าอุ้ยน่ากินมากเลยแต่กินไปได้นิดเดียวก็อิ่มแล้วแล้วคนเราใครคนที่ไม่ได้ผ่ากระเพาะก็เป็นผู้ที่รับภาระต่อไปว่าจะต้องเก็บให้เกลี้ยงคือบางทีเวลาไปกินกัน
1: อ
2: ่ะกินนั่นกินนี่กินนู้นแต่เวลานั่งโต๊ะกินไปแล้วอ้าวเพื่อนกินไม่หมดเพื่อนกินไม่ได้เพื่อนกินไปได้นิดเดียวเพราะว่าตัดกระเพาะมาอะไรเงี้ยเราก็เคลียร์แล้วก็อยู่ที่เราค่ะเราก็ต้องช่วยเพื่อน
1: ไปจริงก็ต้องมีการเลือกด้วยมันจะมีแบบหลายแบบ
2: หลายแบบแล้วมีทางเลือกเยอะมากมายแล้วก็จะมีโรงพยาบาลที่ดูแลที่เขาทำเฉพาะการเรื่องความสวยงามด้วยมีทำทุกอย่างเลย
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีด้วยก
1: ็
2: อย
1: ่
2: าลืมต้องตรวจร่างกายสภาพร่างกายสภาพจิตใจเราด้วยว่าพร้อมไม่พร้อม
1: ต้องถามให้ละเอียดเลยว่าในระยะยาวมันจะมีผลอะไร
2: ถ้าผ
1: ่
2: าไปแล้วมันมีเอฟเฟกต์อะมันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
2: นะคะก็เอามาย้ำมาบอกกันในช่วงนี้ค่ะ
1: หิวข้าวเลย
2: หิวไหมดิฉันมีไก่ทอดนะข้างนอกเชิญได้ค่ะ
1: ขอบคุณ
2: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่
2: ะ
1: คือขอบคุณมากนะคะคุณบุษบงคือจริงๆจำได้เลยว่าเพิ่งมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางคุณหมอไปเพราะว่าจำได้ไหมคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะเป็นประเด็นในเรื่องของคนที่เขาไปผ่าลดขนาดกระเพาะอะแล้วนะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อเนื่องในเรื่องของพวกความเครียดเรื่องของสภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆก็เลยบอกว่าอย่างที่ทางคุณบุษบงบอกอะคือมันต้องดูเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความพร้อมสภาพจิตใจแล้วต้องถามให้ละเอียดด้วยนะเพราะมันมีหลายแบบในการผ่าตัดนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวที่สำคัญเน้นเลยว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อการรักษานะคะไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะทางสปสช.เนี่ยย้ำมานะเรื่องของสิทธิ์บัตรทองส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
6: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่า นี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
16: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กรณีอุบัติเหตุเส้นพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงระหว่างต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าสน.แสมดำนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่เลยจากซอยบางกระดีไปเล็กน้อยเลนขวาของช่องทางด่วนนะคะดูจากรูปนะคะสภาพของรถที่ชนกัน4คันเป็นการชนท้ายต่อๆกันนะคะนะคะดูแล้วรถน่าจะขับต่อได้อาจจะมีบางคันที่ถ้าดูอาจจะต้องใช้รถลากไหมคะเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะตรงจุดนี้ในช่องทางทางด้านขวาคือดูรูปได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง X ของทาง JS100 Radio ก็ชนกันเป็นระเบียบมากในชนท้ายต่อๆกันนะคะมีอยู่คันหนึ่งเนี่ยคันสีขาวคันเนี้ยนะคะคันนี้นี่น่าจะขับต่อไม่ได้ต้องใช้รถยกเพราะว่าฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะคะพังเลยเหมือนกับเป็นรถที่แบบมุดไปอยู่ท้ายในส่วนของใต้รถกระบะคันข้างหน้านะคันนี้น่าจะเป็นคันที่ไปชนท้ายคันอื่นๆเนี่ยก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะที่รับแจ้งเบื้องต้นที่มีคุณผู้ฟังอัปเดตเพิ่มเติมมาให้นะคะคุณบัวจันทร์นะคะในช่วงเวลา 10:47 น.ตอนนี้ 11:51 น.น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยเพราะถ้าดูการจราจรณเวลานี้ตอนนี้ก็คือดูเหมือนกับหลมหลวมไม่ได้แน่นนะคะหรือว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณเอกลักษณ์คุณเอกลักษณ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่มไทรลำลูกกานะคะเรื่องของจระเข้อ่ะค่ะคุณเอกลักษณ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะคุณเอกลักษณ์เขาเจอไหมคะ
1: ตอนนี้เขามีทางประมงมาหาดูมั่งนะครับตอนกลางคืนแต่ว่ายังไม่เจอตัวครับพี
0: ่ยังไม่เจอตัวแต่ยืนยันเลยใช่ไหมว่ามันเป็นจระเข้จริง
1: ใช่ครับยืนยันครับมีคลิปยืนยันจากชาวบ้านที่อยู่ในวัดตรงนั้นแหละครับ
0: อ๋อคือมีหลายคนเหรอคะคุณเอกลักษณ์ที่เห็น
1: ใช่ครับพี่คือตอนนี้ผมไปที่วัดนะครับคนแก่แถวนั้นเขายืนยันเลยครับว่าเป็นจระเข้แล้วก็ได้คลิปมาครับ
0: ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองหรือว่าอะไรเลยนะจระเข้เลยนะคะ
1: ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เป็นจระเข้เลยครับ
0: ที่เห็นตัวใหญ่เลยนะคุณเอกลักษณ
1: ์ที่มีคลิปแต่คือเห็นตัวใหญ่ตัวนึงครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ยาวเกือบ2เมตรได้อยู
0: ่โอ
1: ้ใช่ครับแต่ว่าที่เราเห็นในคลิปมันเห็นแต่หัวครับ
0: แล้วคือชาวบ้านเขาเล่าว่ายังไงบ้างอ่ะคุณเอกลักษณ์
1: ชาวบ้านเขาบอกว่าคือเห็นมันลอยอยู่ตรงนี้มารอบหนึ่งแล้วครับแล้วทีนี้มันขึ้นมารอบสองมันก็ลอยอีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะตรงที่วัดเลย
1: ใช่รอบแรกกับลอยสองตัวเนี่ยนะพี
0: ่
1: ที
0: ่
1: เขาเตือนในที่ชาวบ้านเขาแจ้งนะ
0: ค่ะ
1: ที่ชาวบ้านในวัดแจ้งรอบแรกคือลอยขึ้นมาสองตัวเลย
0: โชว์ให้เห็นเลยใช่ไหมสองตัวเลย
1: ใช่มันลอยใกล้โป๊ะเลยพี่แต่พอเวลาคนก็จะไปจ้องไปยืนถ่ายอะไรเงี้ยมันก็ตื่นแล้วมันก็ว่ายไปไกลก็เลยได้คลิปประมาณนั้นครับ
0: นี่คนเขาไม่กลัวนะ
1: เขากลัว
0: ค่ะแล้วเราคือตั้งแต่เมื่อช่วงวันอังคารใช่ไหมคุณเอกลักษณ์ที่มีคนเห็นแล้วว่าก่อนหน้านั้น
1: ใช่น่าจะช่วงวันอังคารวันแรกครับประมาณเวลาประมาณบ่ายสองที่คนเขาเห็นกันแล้วเขาก็ถ่ายคลิปได้ประมาณนั้นครับ
0: ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่นั้นมาก็คือตามมาโดยตลอด
1: ใช่ประมาณเกือบทุกคืนนะครับเขามาตามกันตอนกลางคืนประมงมาดูมาตามตลอด
0: ทำไมเขามาตอนกลางคืนนะคะคุณเอกลักษณ์หรือว่าวิถีชีวิตของเขามันหมายถึงว่าจระเข้พวกนี้มันจะโผล่ขึ้นมาในช่วงกลางคืนหรอคะหรือยังไง
1: ใช่ครับจระเข้กลางคืนมันจะขึ้นมาลอยตามตะลิ่งตามอะไรเงี้ยครับพี่ประมงเขาก็จะไปเดินฉายตามคลองตามอะไรเง
0: ี้
1: ยตอนนี้ยังไม่เจอครับพี
0: ่เพราะฉะนั้นก็ยังคงเรียกว่าสั่งห้ามเลยห้ามมาทำอะไรอยู่ริมตะลิ่งเลยใช่ไหมในโซนทางด้านนั้น
1: ใช่ครับผมเขาตอนนี้เขาระมัดระวังกันอยู่ครับห้ามคนห้ามอะไรอยู่ครับตอนนี้
0: แล้วปลาล่ะคะแถวนั้น
1: ใกล้ๆวัด
0: แถววัดจะมีปลาเยอะไม่ใช่หรอคะคุณเอกลักษณ
1: ์ใช่ครับที่เขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าปลามันเยอะด้วยครับพี่ในวัด
0: อาหารใช่ไหมมันกินมันเขมือบมันกินปลาใช่ไหม
1: ใช่ครับปลามากินปลาบ้างกินสัตว์น้ำหลายอย่างอยู่ครับนกนึกมันได้กิน
0: เนี่ยมันมีซากหลงเหลืออยู่หรอคะ
1: อันนี้ถ้าที่ชาวบ้านก็เห็นนะเขาบอกว่าเห็นซากนกลอย ในน้ำอะไรเงี้ยครับแต่นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนชาวบ้านเขาเล่ามาอีกที
0: ที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยก็คือหมายถึงว่าจากกรมประมงใช่ไหมคุณเอกลักษณ์ที่เขาเข้ามา
1: ใช่ครับจากกรมประมงแล้วก็ของอบต.ลำลูกกาครับเขาระดมกำลังตรวจสอบกันอยู
0: ่โอ้แล้วเขาใช้อุปกรณ์อะไรยังไงบ้างอ่ะในการตามใช้คำว่าตามล่าจระเข้ทั้งสองตัวนี้เนี่ย
1: เบื้องต้นเห็นเขาว่าจะเอาเรือมาลงนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้คือเขายังระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของมันไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเขาก็เดินหากลางคืนเขาก็ฉายตามตลิ่งในวัดตามใกล้บริเวณใกล้เคียงอะไรเงี้ยครับพี
0: ่แต่ก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ในรัศมีซึ่งไม่ได้ห่างจากวัดมาก
1: ใช่ครับชาวบ้านคาดว่าน่าจะอยู่ในวัดกันเลยครับเพราะว่ามันตรงนั้นอาหารมันเยอะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเขาก็น่าจะซุ่มอยู่ตรงจุดนี้มาสักระยะหนึ่งไหมอ่ะ
1: ใช่ครับน่าจะอยู่ตรงนี้มาสักระยะน่าจะหลุดไม่แน่ใจว่าหลุดมาหรือยังไงครับแต่ว่าน่าจะอยู่กับธรรมชาติมาพักหนึ่งแล้วครับพี่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเปรียวแล้วช่วงนี
0: ้ยังไงนะ
1: มันเปรียวครับพี่มันไวอะครับมันไวปกติจระเข้ถ้าเป็นจระเข้เลี้ยงมันจะไม่ไวขนาดนี้ครับพี
0: ่
1: อันนี้คือว่ามันเห็นคนมันเห็นอะไรมันตื่นแล้วมันก็ไปเลยอะไรเงี้ยไปไม่ทัน
0: อ้าวค่ะค่ะแล้วเขาแนะนำยังไงวิธีของจระเข้อันนี้น่าจะเป็นจระเข้น้ำจืด
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจไม่กล้ายืนยันเลยพี่พอดีเห็นแค่หัวเห็นแค่หัวแล้วก็เห็นแค่เปลือกตาเห็นจมูกอะไรเงี้ยครับมันไม่มีช่วงตัวลอยขึ้นมา
0: คุณเอกลักษณ์มีโอกาสได้เห็นด้วยตาตัวเองหรือยัง
1: อันเห็นแค่ในคลิปที่ชาวบ้านถ่ายมา
0: แต่ในคลิปมันก็ชัดมากเลยนะคุณเอกลักษณ
1: ์ใช่ครับเป็นตาเป็นจมูกอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะเอาละเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ายังคงต้องบอกให้เฝ้าระวังกันอยู่เลยปกติแล้วแถวไหนเขาเล่นน้ำหรืออะไรยังไงไม่ลงไปจับปงจับปลาหรืออะไรกันไหมอ่ะ
1: มันโอ้ตรงนั้นมันก็อันตรายนะพี่เขาจะมีชาวบ้านที่แบบปลูกผักกระเฉดแต่ครับพี่ในน้ำ
0: ก็ต้องลง
1: ในน้ำอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้เขาระงับไว้อยู่ครับห้ามลง
0: ผักกระเฉดผักบุ้งอะไรอย่างนี้ต้องงดเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่พี่อะไรพวกนั้นคือตอนนี้ทำไม่ได้เลยอันตราย
0: ถ้าสมมติว่าเขาหลุดแถวนั้นมันมีที่เลี้ยงจระเข้อยู่หรอคะ
1: ผม
0: มีไหมหรือว่ามันน่าจะมาจากที่อื
1: ่นนั้นในของน่าจะในคลอง8แต่พี่ในคลอง8แต่ผมไม่รู้ว่ามันเขาเลี้ยงกันที่ไหน
0: อ๋อคืออาจจะมีใช่ไหม
1: ครับมันไม่ใช่มันมีหลายที่ด้วยทั้งหนองเสือก็มีในคลอง8ลำลูกกามันก็มี
0: โอ้ยแบบว่า
1: ไม่รู้ว่ามาจากไหน
0: ไม่รู้มาจากไหนพี่บอกว่าอะไรนะนำทีมกรมประมงแล้วก็ทีมไกรทองลุ่มน้ำตาปีมาลงพื้นที่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่
1: เขามาตรวจสอบกันแล้วครับ
0: ค่ะค่ะงั้นเอาเป็นว่าฝากถึงในส่วนของคนในพื้นที่ให้ระวังกันก่อนในช่วงเวลานี้จนกว่าจะสามารถที่จะจับเขาได้นะคะ
1: ใช่ครับพี
0: ่คุณเอกลักษณ์ยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยอัปเดตให้นะคะ
1: ได้ครับพี่พยายามชาวบ้านรบกวนระมัดระวังหน่อยครับ
0: ค่ะวัดอะไรนะตรงนั้นชื่อวัดอะไรนะวัดอะไรนะ
1: วัดธัญผลครับพี่
0: วัดธัญผล
1: คล
0: องแปดนะคะค่ะ
1: ใกล้ๆกับตลาดคลองแปดเลยคร
0: ับ โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยจระเข้จริงนะคะเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะนายกนำแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สำนักงานกสทช.ร่วมกับกองกำลังบุรพาบก.ปอท.และตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัย3จุดในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อกวาดล้างเครือข่ายลักลอบนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปให้เช่าใช้งานในประเทศกัมพูชาครับจากการตรวจค้นพบการลักลอบลากสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนที่มีความเร็วสูงเกินกว่าการใช้งานปกติเพื่อนำไปให้เช่าใช้งานในคาสิโนฝั่งกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าทำไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อันเข้าข่ายความผิดฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วครับปัจจุบันสำนักงานกสทช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกนำแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโวลทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับทั้งขบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติการไซเลนโวลตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดดิจิทัลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลหรือขุดบิตคอยน์ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสรีภาพระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเร่งสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับการกระทำผิดทุกฝ่ายโดยไม่มีละเว้นซึ่งการดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งเพียงจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำซึ่งรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีเหตุเกิดเหตุรอบยิงทหารพรานบริเวณจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5รายและมีผู้บาดเจ็บหลายรายรวมทั้งเด็กวัย10ปีว่าตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรฟม.ร่วมกับเขตคลองสานสำนักการโยธาและผู้ตรวจสอบอิสระลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนพิจารณาให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารนอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง30เมตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายโยธาสำนักงานเขตคลองสานและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกเพื่อร่วมกันตรวจประเมินความแข็งแรงทางโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคาร3หลังซึ่งอยู่นอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง30เมตรตามประกาศของสำนักงานเขตคลองสานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยผลการตรวจสอบจากการตรวจประเมินด้วยสายตาเพื่อสำรวจกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งตรวจวัดระนาบการเอียงตัวของอาคารตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายของโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในภาพรวมและจากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยังไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารดังกล่าวอีกทั้งไม่พบการซุดตัวของถนนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า10วัน ำหรับขั้นตอนต่อไปนั้นผู้ตรวจสอบอิสระเตรียมดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดเชิงลึกเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรมก่อนนำผลการตรวจสอบทั้งหมดมาหารือร่วมกันเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารได้อีกครั้งภายหลังผลการประเมินยืนยันว่าอาคารมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปุ่งชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ยราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

0: ี้ใครพอจ๊ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านที่ผ่านกันพอห้านะฝ่ายถูกฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจเ
1: ฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่
1: ากันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่เราแล้วไม่กล้าถวาย

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณเอกลักษณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่มไทรลำลูกกานะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องติดตามในเรื่องของการตามจับจระเข้ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีคือยืนยันว่าเป็นจระเข้จริงๆเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถจะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปได้คือมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยไม่ได้ใช้ AI เนี่ยของจริงของแท้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็ยังคงเรียกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าคือห้ามลงเล่นน้ำก่อนนะคะในช่วงนี้หรือการไปจับพวกไม่ใช่ไปอะไรนะไปเก็บพวกผักกระเฉดผักบุ้งหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ริมตลิ่งหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะของทางกรมประมงเลยซึ่งเป็นทีมจับนะคะทีมล่าจระเข้เนี่ยตอนนี้เข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณสักวันอังคารที่มีคนเห็นถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้นะคะแล้วก็ถึงกระทั่งวันนี้ก็ยังคงมีการติดตามหาสแกนหาเจ้าจระเข้ที่ว่านี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ในเรื่อง

0: ึ่งที่ติดตามเพิ่มเติมกรณีของที่มีเขาใช้เป็นน้ำรั่วซึมใช่ไหมตรงในจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าตรงวงเวียนใหญ่ตอนนี้เขาสามารถที่จะทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วนะที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของผู้บริการเขตบางของทางด้านของป่าคลองสานเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเขามีการลงพื้นที่นะคะทั้งในส่วนของทางรฟม.แล้วก็ในส่วนของทางด้านของฝ่ายโยธานะคะของทางสำนักงานเขตคือลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเรื่องของตัวอาคารนะคะที่มีการเฝ้าระวังนะคะที่อยู่ตรงรอบๆอนุสาวรีย์รอบๆวงเวียนใหญ่นะคะเราต้องมีการอพยพคนออกไปพักที่อื่นกันเป็นการชั่วคราวซึ่งทางผอ.เขตก็บอกว่าคือตอนนี้ก็คือสามารถระเบาใจได้แล้วนะคะมันไม่ได้มีการซุดตัวอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นการของการฟื้นฟูละหลังจากนี้นะคะแล้วก็ต้องรอสักพักนึงให้เกิดความมั่นใจก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะให้คนที่อพยพไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวได้กลับมาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ก็พูดถึงในเรื่องของการชดเชยนะคะในส่วนของคนที่เขาได้รับผลกระทบของทางบริษัทที่เขาดำเนินการในการที่จัดการในเรื่องของรถไฟฟ้าตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็จะมีในส่วนของยังมีบางส่วนที่คนที่เขาได้ผลกระทบอะที่ไม่ได้มาลงทะเบียนนะคะคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่คนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารแถวนั้นนะแต่ว่ายังรวมไปถึงคนที่เขามีการค้าขายหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มที่มีผลกระทบด้วยมาลงทะเบียนเนี่ยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งอาจจะทำให้บางคนอาจจะไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้เขาสามารถที่จะขอค่าชดเชยได้นะคะก็ไปลงทะเบียนได้นะตรงเต็นท์นะของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งก็จะอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นะคะเป็นเต็นท์ตรงจุดนั้นก็ไปลงทะเบียนเราจะได้ค่าชดเชยนะคะในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะคือเนื่องจากว่าเมื่อตอนช่วงกลางคืนตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วว่าช่วงกลางคืนต่อเนื่องมาช่วงเช้ามืดเนี่ยมันจะมีฝนตกไม่ใช่พอแค่ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะแต่ว่าในส่วนของต่างจังหวัดเองอย่างแถวพัทยาในตอนช่วงเช้ามืดที่น้ำท่วมเลยนะแต่ว่าทั้งหมดตอนนี้คือน้ำเนี่ยลดลงแล้วตั้งแต่ในช่วงสายๆนะคะแล้วก็แถวทางด้านของสัตหีบยังคงต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศสำหรับในช่วงนี้เพราะว่าฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวอันนี้อาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้านะคิดว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปคนน่าจะเดินทางกันเยอะแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนยังไงก็ตรวจสอบกันในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ที่ไปกันด้วยเพราะว่าคือเมื่อสักครู่นี้เห็นนะในพื้นที่ของน่านเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะก็จะเริ่มมีเรื่องของฝนนะคะฝนซึ่งตกหนักแล้วก็ระดับน้ำหรือว่าอะไรต่างๆที่สปันเนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบเพราะว่าโซนแถวทางด้านนั้นเวลาที่มีฝนหนักๆมันก็จะมีเรื่องของพวกดินสไลด์หรือว่าอะไรต่างๆแต่ณเวลานี้ยังไม่มีนะแต่ว่าอันนี้ในส่วนของในพื้นที่เนี่ยที่เขามีการโพสต์ภาพนะคะของน้ำนะคะน้ำที่มันส่งขึ้นในแม่น้ำนะคะต่างๆเนี่ยในพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องมีการอัปเดตติดตามจากคนที่วางแผนในเรื่องของการเดินทางที่จะขึ้นไปทางด้านของภาคเหนือนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ในส่วนของแจ้งคนหายเมื่อวานนี้เรียนดูแล้วยังไม่ได้มีแจ้งเรื่องของความคืบหน้ามาฝากย้ำแล้วกันกรณีของคุณเชอรี่นะคะที่หายออกไปจากบ้านซึ่งอยู่แถวลาดพร้าวแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าที่เขาจะมีนกแก้วไปด้วยนะหนึ่งตัวที่เกาะอยู่นะคะที่บ่านะคะเผื่อว่าใครพบเห็นมีบอดสายยังไงก็แจ้งเข้ามาที่สามีคุยเมื่อวานออกอากาศก็คืออาจจะเดินอยู่แถวลาดพร้าวรัชดาพระรามเก้าดินแดงห้วยขวางนะคะและอาจจะเดินเข้ามาถึงในส่วนของแถวทางด้านของเพชรบุรีประตูน้ำทางด้านนี้ได้นะคะดินแดงใครพบเห็นผู้หญิงอายุประมาณสัก63ปีแล้วก็สวมเป็นเสื้อสีเข้มๆออกดำแล้วก็กางเกงสีดำนะคะนกแก้วไม่มั่นใจนะยังเกาะที่บาดหรือเปล่าถ้าหากว่าเห็นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เรากำลังติดตามหาเนี่ยช่วยแจ้งกลับมาทางจ.ส.ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสอบถามข้อมูลนะครับเส้นทางการจราจรแจ้งเหตุนะครับสั้นๆผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรบกวนช่วยโทรเข้ามานะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโซเชียลมีเดียครับหลากหลายช่องทางกับทางจสร้อยของเรา Facebook Fanpage LINE @นะครับเพิ่มเพื่อน @js100 ทาง X ทางเว็บไซต์ทาง TikTokทาง Instagram แล้วก็รวมไปถึงในแอปพลิเคชันของเรานะครับซึ่งดาวน์โหลดฟรีนะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดนะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับในช่วงเที่ยงกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้ากันนะคะ
0: ครับ
2: สำหรับเหตุคนร้ายความคืบหน้านะคะเหตุคนร้ายยิงจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเหตุเกิดเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ 18:45 นาทีคนร้ายประมาณ10คนแต่งกายชุดดำสวมหมวกปีกดักสีดำนะคะใช้รถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามแล้วก็คว้างไปบอมใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจบูเกะซามีนะคะบ้านตลาดตันหยงมัดอำเภอขออภัยหมู่7เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและก็ประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก6รายนะคะโดยเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความการใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธสงครามในพื้นที่สาธารณะนะคะซึ่งผลส่งผลกระทบต่อทั้งเจ้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และก็ประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในละแวกนั้นนะคะได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะซึ่งทางประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ5รายเนี่ยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วค่ะเหลือเพียงเด็กชายฮาบิบฮีนะนะคะอายุ10ปีที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระแงะโดยอาการโดยรวมเนี่ยปลอดภัยดีแต่ว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะจากการตรวจสอบพบว่าภายหลังก่อเหตุคนร้ายได้ชิงอาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพลไปด้วยจำนวน3กระบอกนะคะแล้วก็เสื้อเกราะกันกระสุนอีก3ตัวโทรศัพท์มือถืออีก3เครื่องก่อนที่จะหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันหยงมัดดุทรงยอนะคะต่อมาเจ้าที่ก็พบรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปทิ้งและวางเพลิงเผาทำลายที่บริเวณบ้านไอเจี๊ยะนะคะหมู่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครกับอำเภอระแงะนะคะและก็อำเภอจะแนะด้วยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ21กิโลค่ะเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะแล้วก็ล่าสุดเช้านี้ทางพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการสั่งการด่วนให้เร่งรัดติดตามกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุดและก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะขึ้นสู่ระดับสูงสุดทันทีค่ะเพื่อป้องกันนะคะและคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแม่ทัพภาค4ได้กล่าวสดุดีและก็แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสีย5ทหารกล้าสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45นะคะที่ได้พลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้เสียสละอย่างแท้จริงและก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะดูแลเรื่องสิทธิ์และก็สวัสดิการของครอบครัวทหารกล้าทุกนายอย่างดีที่สุดให้สมเกียรติอย่างถึงที่สุดด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะ ทางพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากเจ้าที่พบข้อมูลรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจากฐานข้อมูลเดิมทราบว่ามีการใช้ป้ายทะเบียนปลอมเพื่ออำพรางนะคะจากการตรวจสอบเบาะแสทำให้ทราบถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุพอสมควรซึ่งเป็นกลุ่มเดิมค่ะที่เจ้าที่ยังคงติดตามพฤติกรรมอยู่นะคะโดยมักจะมีเป้าหมายมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำลายสถานที่ราชการนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ซุ่มยิงเจ้าที่ขณะออกกำลังกายนะคะซึ่งนายตำรวจท่านดังกล่าวก็ปลอดภัยแล้วนะคะและอยู่ระหว่างเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนสามารถนำไปสู่การออกหมายจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทางด้านของพันเอกวริศนะคะชอบชูผลรองโฆษกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็เปิดเผยถึงรายละเอียดการตรวจพิสูจน์หลักฐานว่ารถยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็น Mitsubishi L-Lancer สีเทาติดป้ายทะเบียนปลอมเป็นของป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นของนิสสันรุ่นซันนี่สีเทานะคะซึ่งมีนายประจักษ์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ครอบครองแสดงให้เห็นถึงการนำแผ่นป้ายทะเบียนมาสวมเพื่ออำพรางเรื่องของการติดตามนะคะขณะที่ตัวรถนะคะมิตซูบิชิแลนเซอร์นะคะคันที่ใช้ประกอบระเบิดนะคะมีข้อมูลว่าผู้ครอบครองคือนางเพ็ญพักซึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่พื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจากการสืบสวนผ่านกล้องวงจรปิดพบว่ารถคันดังกล่าวถูกขับผ่านด่านตรวจภัยวันเมื่อเวลาประมาณ 18:47 ก่อนเกิดเหตุระเบิดไม่นานนะคะเจ้าที่จึงอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายของผู้จัดหารถผู้ดัดแปลงและก็ผู้วางแผนก่อเหตุนะคะนอกจากนี้จากการขยายผลสืบสวนสนธิกำลังกับหน่วยปฏิบัติการร่วมนะคะพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานความมั่นคงก็ได้เข้าไปบังคับใช้กฎหมายตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ได้เชิญตัวนายอาริยะอายุ37ปีผู้ต้องสงสัยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองนราธิวาสแล้วก็นำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนก่อนที่จะส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะ
0: ครับ
2: มาที่เรื่องค่าไฟบ้างนะคะคุณเสมาที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะก็ได้เห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยนะคะตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือว่าค่า FT นะคะสำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บที่16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วยนะคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 สตางค์ต่อหน่วยนะคะอันนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคุณภูนพัฒน์นะคะลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการกกพ.ในฐานะโฆษกของกกพ.ก็เปิดเผยว่าค่า FT ดังกล่าวสะท้อนประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569จำนวน 41.27 ตังค์ต่อหน่วยภายหลังจากการปรับประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างหรือว่า AF สะสมจำนวน 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนควบคู่กับการที่กกพ.พิจารณานำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินนะคะหรือว่า callbackนะคะจำนวน 16,127.17 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 25.04 สตางค์ต่อหน่วยมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าทำให้ค่า FT ที่เรียกเก็บคงเหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยก็อย่างที่บอกก็คือถ้าที่เรียกเก็บ 16.23 นี่ก็คือได้มีการช่วยหลายจุดแล้วนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ โดยการดูแลค่าครองชีพของประชาชนในการนำเงิน call back นะคะมาใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยลดแรงกระแทกจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นและทำให้สามารถรักษาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ได้ที่3.95 บาทต่อหน่วยนะคะได้ต่อเนื่องอีก1งวดนะคะขณะเดียวกันก็ยังคงต้องคำนึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและก็เสถียรภาพทางการเงินของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในระยะยาวด้วยสำหรับผลการรับฟังความคิดเห็นนะคะคือก่อนหน้านี้ทางกกพ.เขาก็ให้ประชาชนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าจะเลือกแบบไหนเพราะครั้งนี้เขามีให้เลือกแบบ4 แบบนะคะก็บอกว่าในช่วง 13-20 กรกฎาคม69มีผู้สนใจเข้าชมรายละเอียดจำนวน445ครั้งจากผู้เข้าชม168รายแล้วก็มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน7ความเห็นโดยข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นความกังวลต่อภาระค่าครองชีพและเสนอให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับเดิมซึ่งกกพ.ก็ได้นำความคิดเห็นทั้งหมดของประชาชนมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลต้นทุนเชื้อเพลิงภาระต้นทุนคงค้างแล้วก็ผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้านะคะจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อวันที่15เนี่ยก็มอบหมายให้กกพ.ดำเนินดำเนินการมาตรการด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างศึกษาแล้วก็จัดทำรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้กกพ.พิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะก็สรุปว่าค่าไฟในช่วงของเดือนกันยายนถึงปลายปีคือธันวาคมก็จะอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยก็คือเท่าเดิมนะคะไม่ได้มีการปรับขึ้นอะไรนะคะทั้งที่ก็คือปรับเหมือนกันแต่ว่าเอาส่วนอื่นมาช่วยนะคะมาดูเรื่องของอีกเรื่องนึงที่หลายคนยังคงงงอยู่นะคะว่าจะต้องลงทะเบียนหรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะบอกว่าการที่ประชาชนสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอัตราค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็มาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยก็ขอชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและก็ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ยังต้องลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับการใช้ไฟเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะทางรองโฆษกบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็เร่งดำเนินการตามมติของกพช.โดยจะเริ่มในอัตราค่าไฟฟ้าใหม่นะคะในเดือนสิงหาคม2569โดยจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะคะก็หมายถึงว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างค่าไฟครั้งนี้ค่ะคุณเสมาบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆเพิ่มเติมส่วนหน่วยที่201หรือว่า201เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะคิดอัตราตามเดิมนะคะตามจริงนะคะนอกจากนี้ยังมีการปรับลดค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วยนะคะ
0: ครับ
2: เขาบอกว่าส่วนเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ว่าผู้ที่มีสิทธิ์นะคะต้องไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์นะคะเปิดลงทะเบียน20กรกฎาคมจนถึง30กันยายนนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ย้ำนะคะก็รองโฆษกก็บอกว่านะคะทาง PEA แล้วก็ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟสาธารณะนะคะออกจากบินค่าไฟบ้านของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์อันนี้ก็ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าตัดทิ้งเรื่องของ ไฟค่าไฟสาธารณะที่เอามาบวกกับบินค่าไฟของประชาชนนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็รัฐบาลขอย้ำว่าการปรับอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยครั้งนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆนะคะเดี๋ยวมิตรจะมาแอบบอกว่าให้โหลดนะคะไม่ต้องนะคะแต่ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นที่จะต้องไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะอันนี้จะได้ไม่งงนะคะมาดูเรื่องของทองคำในประเทศบ้างนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ทองคำในประเทศวันนี้นะคะปรับแล้วทั้งหมดจนถึงตอนนี้11ครั้งค่ะครึ่งวันเช้ายังบวกอยู่100บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,800 บาทค่ะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,000 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,490.64 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,800 บาทค่ะส่วนทองโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,128 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.78 บาทนะคะทางหัวเซ่งเฮงวิเคราะห์ทองคำเช้านี้บอกว่าทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีนะคะเงินดอลลาร์หรือว่า DXY ทรงตัวค่ะขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวว่าสหรัฐต้องการที่บรรลุข้อตกลงทางการทูตนะคะและต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหากเป็นไปได้ให้อิหร่านประกาศว่าจะไม่สนับสนุนการก่อการร้ายอีกต่อไปและก็จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือสิ่งจำเป็นต่อการสร้างอาวุธนิวเคลียร์นะคะอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวผ่าน Truth Social นะคะว่าหากอิหร่านยังคงทำการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะคะสหรัฐก็จะตอบโต้ด้วยการทำลายสะพานหรือว่าโรงไฟฟ้าของอิหร่านทุกครั้งไม่ว่าจะด้วยอาวุธนิวเคลียร์ขอไปเอาขีปนาวุธหรือว่าจรวดโดรนหรืออุปกรณ์หรือว่าอาวุธใดๆก็ตามนะคะในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐซึ่งครองเสียงข้างมากโดยพรรครีพับลิกันก็มีมติด้วยคะแนนเสียง220ต่อ205เสียงนะคะผ่านร่างกฎหมายก็ประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานของรัฐค่ะเกิดภาวะชัตดาวน์นะคะซึ่งปัจจัยนี้ก็อาจจะทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นภายหลังได้ซึ่งถ้าดอลลาร์แข็งก็เป็นลบกับเรื่องของทองคำนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ตอนนี้ซื้อทองคำเพิ่มอีก2ตันค่ะคุณเสมานะคะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,007.87 ตันค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะโอ้โหคุณเสมาก่อนเข้าเนี่ยดิฉันก็แอบดูเบรนท์เนี่ยขึ้นไปก่อนหน้านี้ขึ้นไป2เหรียญน
0: ะ
2: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเวสเท็กซัสขึ้นไปอีก1เหรียญ33เซนค่ะราคาขายอยู่ที่ 88.16 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ขึ้นไปตอนนี้ขึ้นไป1เหรียญ92เซนราคาขายอยู่ที่ 95.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโอ้ก็พุ่งขึ้นตลอดเวลานะคะมีหน้านะบ้านเรา2วันติดมาดูเรื่องของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าบ้างนะคะโดยครึ่งวันเช้านะคะหุ้นไทยเนี่ยอยู่ที่ 1,643.90 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.56 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 46,254.61 ล้านบาทนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะสหรัฐและซาอุดิอาระเบียค่ะได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดทางให้บริษัทของอเมริกันสามารถเข้าไปสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในซาอุดิอาระเบียได้แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้ซาอุดิอาระเบียสามารถเสริมสมรรถนะเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ด้วยตนเองนะคะคริสไลท์รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐนะคะรวมถึงและเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซาลมานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงว่าด้วยมาตรการคุ้มครองร่วมทวิภาคีนะคะไร้ระบุว่าข้อตกลง2ฉบับสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ร่วมกันในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศพันธมิตรนะคะข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะสร้างโอกาสธุรกิจให้กับบริษัทของสหรัฐนะคะเช่น Westinghouse Electric แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะฉีกแนวไปจากข้อตกลงในอดีตที่เคยสั่งห้ามการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างเด็ดขาดการปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งนี้สร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญรวมถึงสมาชิกสภาคองเกรสบางส่วนนะคะที่เกรงว่าอาจจะเป็นการเปิดทางให้ซาอุดิอาระเบียแปรรูปยูเรเนียมไปเป็นวัสดุสำหรับผลิตอาวุธได้นะคะด้าน Wall Street Journal รายงานว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนี้นะคะบริษัทสหรัฐจะสามารถนะคะสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดิอาระเบียได้หากผลการศึกษาร่วมระหว่าง2ประเทศเห็นว่ามีความจำเป็นโดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ค่ะทั้งนี้การลงงานในข้อตกลงนี้นะคะมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐให้เหตุผลว่าเพื่อสกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นะคะนอกจากนี้สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวยังนำไปสู่การที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรวมถึงโรงไฟฟ้าด้วยค่ะนะคะก็รู้สึกย้อนแย้งนะคะก็เป็นสิ่งที่สหรัฐดำเนินการแล้วก็ลงนามล่าสุดค่ะ
0: ค
2: ่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานอะไรประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ก่อนหน้านี้มีทางคุณไก่บางบอนครับแจ้งอุบัติเหตุมานะครับพระราม4ฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับตึกมารีนนท์มีรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางด้านขวาจุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อรับทราบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณไก่บางบอนให้ข้อมูลไว้หลังใหม่ยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชาย2พี่น้องแจ้งมาหลังใหม่บอกว่ามีเหตุไฟไหม้หญ้านะครับกลุ่มควันเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยอยู่ที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าครับหลักกิโลเมตรที่58+800ครับคุณชาย2พี่น้องสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: จากที่พบไฟไม่ยากมันเป็นฝั่งขาเข้านะครับแต่ว่าอยู่ข้างมอเตอร์เวย
0: ์
1: ตรงเมตรที่58+800
0: มันใกล้กับ
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที
0: ่มันใกล้กับแหล่งชุมชนไหมครับหรือว่าเป็นที่โล่งๆหรือว่ายังไง
1: ก็มันเป็นป่าหญ้าแล้วก็บริเวณรอบนอกก็ทางมีบ้านคนน่าจะห่างๆอยู่นะครับไม่ถึงกับที่ว่าจะมี
0: แสงไฟนี่มันลุกแรงเลยไหมครับ
1: ยังครับเพิ่งเริ่มครับเมื่อกี้ผ่านมานี่คือเพิ่งเริ่มแต่กลุ่มควันมันเข้ามาในมอเตอร์เวย์ครับ
0: ก็มันบดบังทัศนวิสัย
1: ก็บางเป็นฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาออกก็มีผลกระทบเล็กน้อยครับ
0: แต่ว่าโดยรวมการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ใช่ไหมฮะ
1: ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
0: อ๋อได้ครับยังไง
1: ไม่มีกลุ่มฝนมีแต่แดดแรงมากน่าจะช่วงบ่ายหรือเปล่าครับผม
0: เดี๋ยว
1: ไม่พบรถจอดเสียนะครับ
0: อุบั
1: ติเหตุก็ไม่มีครับผม
0: ตอนนี้จะไหนถึงไหนแล้วคร
1: ับ
0: อ
1: ยู่กิโลเมตรที่75ครับผมมุ่งหน้าไปทางแหลมฉบังครับ
0: ครับผมขอบคุณครับคุณชายสองพี่น้อง
1: ครับฝากมาเป็นข้อมูลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณชาย2พี่น้องนะครับมอเตอร์เวย์สาย7นะเป็นช่วงหลักกิโลเมตรที่58+800นะครับที่บอกว่ามีไฟไหม้หญ้าแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยมันลอยเข้ามาบดบังทัศนวิสัยฝากระมัดระวังนะครับเขาบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะสำหรับจุดนี้เดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้คุณใจกันตนามีอุบัติเหตุถนนสิรินธรนะครับฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงปากซอยจรัสลาภมีรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็1ใน2คันเนี่ยหม้อน้ำแตกนะกีดขวางอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายมีน้ำมันรั่วไหลในที่เกิดเหตุด้วยส่วนอีกคันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ภายในซอยตรงนี้เราก็ประสานงานเจ้าหน้าที่สน.บางพลัดนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้1คันนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณใจกันตนาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับส่วนกรณีคุณชาย2พี่น้องนั้นเราประสานงานไปที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์ตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูให้นะสำหรับจุดนั้นคุณปรีชาฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าลืมเป็นกล้องติดหน้ารถนะครับสีน้ำตาลยี่ห้อ MG ใส่ในกล่องสีน้ำตาลเขาบอกว่าตอนที่จ่ายสตางค์เนี่ยโอนเงินให้กับนายพยัญชนะจันบัณฑิตนะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองขึ้นมาจากศูนย์ MG ที่จรัญ96มาลงที่เซ็นทรัลเวสเกตวันนี้ตอนประมาณ 8:55 นาทีนะครับถ้าหากว่าคุณพยัญชนะจันบัณฑิตฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมกล้องติดหน้ารถไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณสุทธิพงศ์ลืมกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในมีเอกสารแล้วก็มีบัตรนะครับที่ระบุชื่อของแฟนด้วยชื่อนางสาวอาทิมารุ่งรวยกลางขึ้นมาจากซอยเทพกุญชร40/1มาลงที่พรอนันต์คอนโดปทุมธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2นะครับตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมช่วง 9:27 นาทีแต่ว่าเพิ่งแจ้งมาวันนี้นะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คุณพกามาศบอกว่าลืมเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณสีดำไม่ได้บอกขนาดมานะครับว่าขนาดเท่าไหร่แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมตอน 8:40 นาทีขึ้นมาจากหมู่บ้านเดอะซิตี้ที่ศาลาธรรมศพ 62/4 มาลงที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นรถแท็กซี่สีขาวทะเบียนททหารออ่าง7356กทม.นะครับ ททหารออ่าง7356กทมเห็นบอกว่าคนขับชื่อคุณสมเกียรตินะครับถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับแท็กซี่สีขาวททหารออ่าง7356กทมรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถของท่านนะครับเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณสีดำแต่ไม่ได้บอกขนาดมานะแท็กซี่สีขาวททหารออ่าง7356กทมเห็นบอกว่าคนขับชื่อคุณสมเกียรตินะฮะสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะอธิบดี DSI แจงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นรับสอบเฉพาะขบวนการหลอกลวงเรียกเงินผู้เสียหายปปช.เป็นหน่วยหลักสอบปมทุจริตและกรรมการจัดหางานตรวจเข้มไซต์ก่อสร้างระยองพบต่างด้าว38รายไม่มีใบอนุญาตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: อธิบดี DSI แจงคดีทุจริตสอบท้องถิ่น DSI รับเฉพาะขบวนการหลอกลวงเรียกเงินผู้เสียหายไม่เกี่ยวกับการสอบของกสทพร้อมย้ำไม่มีอำนาจสอบทุจริตโดยตรงและเตรียมสรุปผลส่งปปช.ดำเนินการตามอำนาจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้รับดำเนินคดีพิเศษในส่วนของการทุจริตการสอบแต่เป็นการสืบสวนเฉพาะกรณีการหลอกลวงประชาชนในลักษณะช่อโกงโดยมีการแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านหรือเข้ารับราชการได้ทั้งที่ผู้กระทำไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยตรงโดยยืนยันว่าการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอความร่วมมือนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสอบสวนและไต่สวนตามอำนาจของปปช.เท่านั้นส่วนการสืบสวนของ DSI มุ่งตรวจสอบผู้ที่หลอกเรียกรับเงินจากผู้เสียหายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือเรื่องการสอบได้ซึ่งหากพบว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงก็จะเข้าข่ายความผิดฐานหลอกลวงประชาชนสำหรับจำนวนผู้ร้องเรียนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเมื่อสรุปผลการสืบสวนแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งสำนวนให้กับปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมย้ำว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีอำนาจในการสอบสวนการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรงแต่จะดำเนินการเฉพาะในส่วนความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงและการหลอกลวงเท่านั้นนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดรวม38คนแบ่งเป็นเมียนมา31คนสัญชาติจีน5คนและกัมพูชา2คนโดยทั้งหมดทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนอกจากนี้ยังพบนายจ้างที่กระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกับประเทศต้นทางพร้อมทั้งไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้ภายในระยะเวลา2ปีพลพีสั่งกรมปกครองลงพื้นที่รีเช็คข้อเท็จจริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้านคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ในการอำนวยความสะดวกไม่ให้ประชาชนเดินทางไปในตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดและจะมีการจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปในบ้านแต่ละบุคคลเพื่อไปดูสภาพจริงช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่ารถที่ประชาชนครอบครองเป็นซากรถไม่สามารถใช้งานได้จริงๆขณะที่การตรวจสอบใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาในการเก็บตกใช่หรือไม่นายพลรีระบุว่าเราไม่ได้มีกรอบโครงการว่ามีประชาชนเข้าร่วมเท่าไหร่แต่มีความตั้งใจจริงๆจะสกรีนคนที่มีรายได้น้อยและคัดคนจนปลอมออกจากระบบโดยวันนี้กระทรวงการคลังจะแถลงความชัดเจนเรื่องไทม์ไลน์จะขอขยายเวลาไปจนถึง20กันยายนหรือไม่เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆทั้งชื่อบริษัททะเบียนรถยนต์บัญชีทรัพย์สินต่างๆที่ถือครองอยู่เพื่อจะยืนยันกับหน่วยงานหลังจากนั้นกรมการปกครองก็จะส่งให้หน่วยงานต่างๆซึ่งใช้เวลาในการทำงานและต้องมีการขยายเวลาอย่างแน่นอนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นะคะกมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ช เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ครับช่วงนี้ผู้ปกครองต้องฟังเลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยครับเพราะว่าเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานทำร้ายลูกนะครับเคย

0: บคิดไหมครับว่าเด็กกับขนมหวานเนี่ยยังไงก็เป็นของคู่กันนะเนาะหรือว่าเวลาเห็นเด็กอ้วนจำมั่มแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะครับแก้มนี่แบบห้อยมากนะถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าความรักที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยที่ยอมตามใจหรือว่านี่พูดรวมไปถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านด้วยนะครับที่ตามใจคุณหลานเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยติดหวานครับแล้วก็กลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของพวกเขาโดยที่เราเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะครับรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยให้กินนิดเดียวนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือว่าแค่ขนมกรุบกรอบขนมก๊อบแก๊ปอะครับน้ำตาลนี่ก็พุ่งแบบทะลุโควต้าที่เด็กๆเนี่ยควรได้รับต่อวันไปไกลลิฟเลยนะฮะและความหวานที่สะสมในทุกวันที่เราพูดว่านิดเดียวไม่เป็นไรหน่อยเดียวไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่มันสะสมทุกวันไงครับนะฮะวันนี้แหละครับเนี่ยแหละมันคือตัวการเขาบอกว่าเป็นตัวการหลักที่แอบทำร้ายลูกหลานของเราใน5เรื่องใหญ่ๆเลยครับ5เรื่องเลยเหรอสงสัยใช่ไหมครับว่า5เรื่องเลยเหรอมีอะไรบ้างนะฮะเรื่องแรกครับทำให้ลูกหลานของเราอิ่มทิพย์ครับทานข้าวยากเพราะว่าเวลารับประทานขนมหวานหรือว่าน้ำหวานๆเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยก่อนมื้ออาหารเนี่ยเด็กๆ เขาจะรู้สึกอิ่มครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับการอิ่มปลอมๆครับคือมันไม่ได้อิ่มจริงนะมันอิ่มปลอมครับเพราะว่าพอถึงเวลาที่จะต้องทานข้าวเขาก็จะงองแงไม่อยากรับประทานข้าวสิ่งที่ตามมาก็ทำให้ร่างกายของตัวเขาเองนั่นแหละครับขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับเรื่องที่สองครับขัดขวางความสูงความหวานที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังอาจทำให้กระดูกเนี่ยปิดเร็วลูกก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกตินะครับเรื่องที่สามครับอันนี้สำคัญมากนะสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานจะพุ่งปรี๊ดเลยฮะแต่พอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็มันจะเกิดอาการน้ำตาลตกตามมาครับคราวนี้คราวนี้เด็กๆจะซึมเลยครับสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดมีผลต่อทางอารมณ์ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญคืออารมณ์เขาจะแปรปรวนทั้งวันเลยนะฮะส่วนเรื่องที่4ครับฟันผุลามไปยังฟันแท้เลยครับช่วงนี้มีกระแสในโซเชียลมีเดียหลายท่านพ่อแม่ผู้ปกครองอวดฟันลูกๆกันบางท่านดูแลดีมากฟันสวยมากครับเด็กๆแต่ว่าบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยปละละเลยเป็นฟันน้ำนมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือมันจะมีผลต่อฟันแท้ของลูกด้วยนะถ้าฟันน้ำนมผุเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็หลุดไปเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถช้อนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันที่เรียกว่าฟันแท้เนี่ยแหละครับที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยได้เลยนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับอ้วนลงพุงพ่วงกับเบาหวานอีกน้ำตาลที่ทานไม่หมดเนี่ยมันจะกลายเป็นไขมันนะครับมันสะสมเข้าไปครับทำให้ลูกหลานเนี่ยน้ำหนักเกินฮะแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับเห็นหรือยังครับไอ้ที่เราติดกันว่าไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเนาะน้ำหวานนิดเดียวขนมนิดหน่อยขนมกรุบกรอบห่อเดียวซองเดียวไม่เป็นไรหรอกเห็นโทษของมันหรือยังครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองทั้งหลายนะครับสมองของเด็กๆเนี่ยเขาเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับขนาดผู้ใหญ่เนี่ยแหมได้ชานมไข่มุกสักแก้วหนึ่งระหว่างวันใช่ไหมฮะยังรู้สึกดียังรู้สึกฟินกระชุ่มกระชวยแล้วเด็กๆล่ะครับเขาเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เราเนี่ยหลายเท่านักเลยนะครับเพราะว่าฉะนั้นครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราเนี่ยที่ต้องช่วยกันปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันนะครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำลายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับต้องขอบคุณทางสสส.ด้วยนะกับโครงการลดหวานในเด็กครับขอบคุณสสส.ครับกรณีของคุณธาดานะครับสามีที่แจ้งภรรยาคุณสิริพัฒน์หรือว่าชื่อเล่นชื่อคุณพัฒน์นะฮะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือชื่อคุณเชอร์รี่ ท่านอายุ63ปีนะครับแต่ว่าท่านมีอาการหลงลืมคุณเชอรี่เนี่ยท่านมีอาการหลงลืมหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่21วันอังคารก่อนหน้านั้นเคยหายออกจากบ้านแล้วก็ไปตามเจอมีคนละแวกบ้านนะครับพาส่งให้เบาะแสก็กลับมาที่บ้านได้แล้วหลังจากนั้นตอนเที่ยงวันที่21เนี่ยก็เดินหายออกไปอีกครับก่อนหน้านี้เขาเคยป่วยจิตเวทนะแต่ว่าพออาการดีขึ้นก็เลยหยุดยานะครับแล้วก็ประกอบกับอาการหลงลืมหายไปเนี่ยน่าจะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่เดินเก่งมากแล้วก็ไม่ค่อยจะมีสตางค์ติดตัวไปหรอกนะครับลักษณะเนี่ยสูงประมาณ165ซมผิวขาวเหลืองผมสั้นแล้วก็เริ่มเป็นสีขาวละลักษณะการแต่งกายนะครับใส่เสื้อแขนสั้นสีเทาดำกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีครีมจุดสังเกตครับเขาจะมีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่ซึ่งสายพันธุ์นี้มันเป็นนกแก้วที่มันร้องเสียงดังมากเจ้าซันคอนัวเนี่ยนะฮะสีมันจะออกเหลืองๆส้มๆแล้วก็มีเขียวแซมๆนะครับติดไปด้วยเจ้านกแก้วตัวนี้น่าจะติดไปด้วยแล้วก็มีห่วงขาสีเงินนะฮะเขาเดินออกไปเนี่ยวันที่21ตอนประมาณเที่ยงบ้านเขาอยู่ที่ซอยลาดพร้าวซอย1แยก13แขวงจอมพลเขตจตุจักรท่านใดพบเห็นนะครับกรุณารีบติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับมีคุณสมชายครับแจ้งบอกว่ามีงูเหลือมมันเลื้อยอยู่กลางถนนเลยครับแต่ว่ามันอยู่ในซอยนะฮะเดี๋ยวยังไงเราเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์70เข้ามาประมาณ300เมตรนะสำหรับกรณีคุณสมชายเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานตามต่อให้นะครับเป็นงูเหลือมนะฝากระวังด้วยนะครับคุณทาดาสวัสดีครับ
1: ครับดีเจเพมาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ทาดาตอนนี้มีเบาะแสเพิ่มบ้างไหมครับ
1: ยังเลยครับยังมืดแต่ด้านเลยครับ
0: โอ้ภรรยาพกอะไรติดตัวไปบ้างไหมครับมีเอกสารมีเงินมีโทรศัพท์
1: คืออย่างนี้ครับภรรยาผมนี่นะในตัวไม่มีอะไรเลยมีแต่ใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงสีดำรองเท้าแต่สีครีมแล้วก็มีนกแก้วซันคอนอตัวนึงเป็นเพื่อนติดอยู่บนไหล่เกาะอยู่บนไหล่ไปกับเขานะครับ
0: ครับ
1: ครับตัวนกแก้วก็ไม่มีเชือกผูกขาด้วยแต่ว่ามีห่วงนะครับ
0: อันนี้เลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกป้อนเลยไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นมันคงไม่บินหนีไปเนาะฮะมันก็ยังจะยังอยู
1: ่ไม่บินหนีไปแต่ว่าผมกลัวว่าตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่เที่ยงวัน21ถึงวันนี
0: ้
1: ไม่เข้าใจว่าคือนี่ปัญญาเอานกแก้วนี้อยู่หรือเปล่ายังรักษาได้อยู่เรียบร้อยดีหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยค่ำคืนนี่ฝนตกหนักไม่ทราบว่าโดนฝนโดนที่ไหนก็ไม่ทราบก็น่าสงสารเป็นห่วงที่สุดแต่ก็ไม่สามารถรู้แหล่งข่าวตรงไหนเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับ
0: ปกติที่ก่อนหน้านี้ที่หายไปที่บอกว่าหายไป 3-4 วันนี่ไปเจอได้ยังไงแล้วใครพากลับมาครับพี่ธาดา
1: เขากลับมาเองนะครับเขากลับไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้จักกันมาร่วม20กว่าปีไปเคาะประตูเขาแล้วเพื่อนคุณนั้นนี่ก็โทรสามารถผมว่าแฟนคุณฉันภรรยาคุณสมตามาหาฉันนะอย่างมันอย่างนี้นะ
0: อันนั้นไกลไหมครับบ้านเพื่อนที่เขาไปบ้านเพื่อนที่เขาไปหาตอนนั้นนี่อยู่ไกลจากบ้านเราไหมครับ
1: ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไกลเป็นกิโลนะครับ
0: เป็นประมาณสักกี่กิโลได้ครับครั้งที่เขาหายไปล่าสุดตอนเนี้ย
1: คืออย่างนี้มันอยู่คนละซอยเนี่ยนะบ้านผมเนี่ยอยู่ไอ้ซอยลาดพร้าว1แยก13ทีนี้เพื่อนที่เขารู้จักกันอยู่ตรงหลังการบินไทยแถวนั้นนะครับใช่ครับ
0: แล้วเขาเดินไปหาเลยเหรอครับ
1: เขาเดินอย่างเดียวครับเขาเดินทางอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีสตังค์ไม่ได้สลึงเดียวก็ไม่มีผมไม่รู้ว่าเขากินอยู่ยังไงไม่รู้ใช้ชีวิตยังไง
0: เขามีบัตรประชาชนมีเอกสารติดตัวไหมครับ
1: ไม่มีแล้วตอนแรกมีประชาชนแต่ว่าหายไปทำหายไปแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยดำเนินการเธอก็เรียกว่าออกจากบ้านไปอีกรอบนึงทำให้ผมเองไม่มีความไม่ได้เรียกว่าเตรียมพร้อมอะไรให้เขาติดกับตัวเขาไปนะครับ
0: คุณทาดาปกติเขาอยู่บ้านกับคุณทาดาแล้วมีใครอีกไหมครับหรือว่าอยู่กันสองคน
1: เราแค่สองตายายนะสองคน
0: เห็นบอกว่า
1: ตอนนั้นครับ
0: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเชอรี่เขาเคยป่วยด้วยเหรอครับ
1: ธรรมดาใช่คือก็มีอาการจิตนะอ่อนๆนะครับได้
0: อาการเขาจะเป็นยังไงครับถ้าเขาไม่ได้ทานยานะครับ
1: ไม่มีอะไรผิดปกติเจอใครก้าวก็คุยกันได้ปกติเหมือนเดิมเพื่อนฝูงใครก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนชอบเงียบแล้วก็ซึมๆประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วถ้าอย่างนี้มีคนไปถามไปคุยด้วยว่าใช่คุณพัทไหมใช่คุณเชอร์รี่ไหมเขาจะตอบ
1: เขาคุยได้ครับ
0: คุยได้ใช่ไหมเขาสามารถบอก
1: เลยถ้าอย่างนั้นสบายเลยครับ
0: เขาสามารถบอกได้ไหมว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเขาสามารถบอกเบอร์คุณธาดาได้ไหมครับ
1: กลัวว่าเขาอาจจะจำเบอร์ได้บางคราวบางครั้งก็จำได้บางครั้งก็จำไม่ได้แต่บ้านเนี่ยรู้แน่นอนอยู่ตรงไหนรู้แน่นอน
0: เขาสามารถบอกทางสมมติว่าเขาขึ้นแท็กซี่แล้วเขาสามารถบอกทางแท็กซี่กลับบ้านเองได้ไหมครับ
1: ก็น่าจะได้นะถ้าเขามีความคิดอยู่ในสมองว่าจะกลับบ้านนะครับ
0: แต่เห็นบอกว่าเขาเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วหรอครับ
1: ใช่ครับตอนนี้คือเขาลืมแล้วไม่คิดที่จะกลับบ้านในสมองนะก็จะไม่มีนะช่วงเวลาที่เขาจะคิดกลับบ้านก็จะไม่กลับมาที่บ้านเลยเข้าใจว่าในสมองเขาว่าไม่มีความคิดที่จะเดินกลับบ้านกลับมาที่บ้าน
0: แล้วคุณธาดาคิดว่าตอนเนี้ยในหัวเขาเนี่ยเขาคิดถึงใครหรือว่าเขาจะอยากไปที่ไหนหรือว่าไปย้อนวัยหรือยังไงอะครับตอนเนี้ย
1: อ๋อเราคาดคิดไม่ได้นะก็เขาก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่กับปัจจุบันมากกว่านะส่วนใหญ่นะครับไม่สามารถคาดคิดได้เลยเพราะว่าอาการแบบนี้นะคือมันปนเปไปนิว่าตามสภาวะนะในแต่ละชั่วโมงนะบางครั้งบางเวลาเราจับจุดเป๊ะๆยากนะครับ
0: มีเขาเคยพูดเคยบ่นว่าจะไปหาญาติไปหาเพื่อนคนไหนอีกไหมครับ
1: ไม่มีครับคือปัญญาผมในคุณงานเงียบแล้วก็ไม่เคยพูดจาเท่าไหร่นะครับก็เลยถามก็พูดน้อยนะครับก็เลยไม่ได้พูดอะไรถึงเหล่านี้ที่เมื่อกี้ถามมานะครับ
0: ถ้าเขาหลงทางเขาจะถามทางไหมครับหรือเขาก็ไม่ถามเขาก็จะหาทางของเขาเอง
1: หาทางเขาเองเขารู้ของเขานะครับก็ไม่ถึงขนาดเรียกว่านะคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยประมาณนั้น
0: แจ้งความหรือยังครับเป็นลงบันทึกประจำวันหรือยัง
1: ตอนของยูทีนบ่ายตอนช่วงค่ำนี้21แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคร
0: ับ แล้วเจ้าหน้าที่เขามีการไล่กล้องมีการช่วยเหลือมีเบาะแสเพิ่มเติมมาบ้างไหมครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็คือได้รับแต่แจ้งความแล้วก็กล้องเครื่องในของทางสน.ก็มีความคือว่าคือนะความสามารถหรือว่าช่วยเหลือนั้นมันก็มีคงเกณฑ์จำกัดเหลือเกินเนี่ยนะไม่สามารถทำอะไรได้มาก
0: เขามีโรคประจำตัวหรือว่าต้องทานยาอะไรต่อเนื่องไหมครับ
1: ไม่มีทานยาครับไม่มีโรคประจำตัว
0: แล้วก็ไม่มีสตางค์ติดตัวด้วยเนาะไม่รู้ว่าไปทานข้าวทานอะไร
1: ตรงนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าก็จะไปหยิบซื้ออะไรกินก็ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเขาไปเอาอะไรกินประทังชีวิตยังไงผมก็ไม่ทราบทั้งน้ำอะไรก็ไม่รู้จะเอาของใครที่ไหนมาดื่ม
0: แล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าหายไป4 วันนั่นเขามีเงินติดตัวไปไหมครับ
1: ไม่ได้พกเงินไปไม่ได้พบเงินไป
0: แล้วตอนนั้นเขากลับมาเขาเล่าไหมครับว่าเขาไปไหนมาทำอะไรมาบ้าง
1: ก็เขาไม่เล่านะผมต้องค่อยๆตะลีตะลอมมาหรือว่าน่าถามแต่นี่แกก็จะเธอก็พูดบ้างไม่พูดบ้างอะไรบ้างนะพอจะเคลื่อนออกมาได้นะต้องใช้เวลาแล้วทีนี้กลับมาก็เหนื่อยไงก็ต้องให้ทำอะไรให้เขาว่าทานก่อนทำความสะอาดตัวก่อนให้พักผ่อนก่อนฟื้นฟูก่อนเสร็จแล้วไม่ทันเท่าไหร่นะปัญญาผมได้ทานอะไรเสร็จได้ตอนในนะแกมีเรี่ยวมีแรงปุ๊บนะไม่ทราบยังไงก็คิดยังไงขึ้นมาก็หาทางนะลุกนะแอบออกไปข้างนอกอีกรอบนึงเรื่องถึงเกิดขึ้นมาตามที่เล่าประมาณนี้นะครับ
0: มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้เป็นจุดสังเกตกับคุณเชอร์รี่หรือว่าคุณพัทไหมครับว่าถ้าเห็นเนี่ยลักษณะเด่นๆของเขาเนี่ยเผื่อว่าใครฟังอยู่แล้วเกิดไปเจอที่ไหนเขาจะได้รีบติดต่อมาหาจอสร้อยเราจะได้ประสาน
1: นะคุณเชอรี่หรือคุณพัทเนี่ยนะคือรูปร่างสูงส่วนนะ165นะครับส่วนสูงสีผมก็ผมหอมนะครับ
0: ครับ
1: เวลาเธอเดินนี่เธอจะเดินเนี่ยก้มหน้าก้มตาเดินไม่มองซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะก้มหน้าแล้วก็ทำเป็นหลังห่อๆนะครับ นะการไหลหอหลังค่อมๆนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับ
2: ครับ
1: สังเกตตรงนี้แต่ถ้านกแก้วตัวนั้นยังอยู่ที่ไหลก็จะเป็นจุดเด่นนะครับแต่ก็ไม่ผมไม่ทราบว่าผ่านมาตั้ง3คืนแล้วยังอยู่ที่ไหลของเนี่ยพญาผมหรือเปล่าไม่รู้สำหรับนกแก้วตัวน่ารักตัวนี้นะครับ
0: เจ้าสันคอนัวเนี่ยมันได้คลิปปีกไหมครับมันยังบินได้ไหมครับ
1: บินได้แต่ว่าคือบินได้แบบไม่สมบูรณ์เหมือนกับที่มีตัดปีกครับมีตัดปีก
0: มีคลิปใช่ไหมฮะคลิปปีกใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอเคโอเค
1: บินได้ฮะ
0: แล้วเห็นบอกว่ามีห่วงที่ขามันด้วย
1: มีห่วงสีเงินด้วยใช่พี่สาวด้วยใช่ครับ
0: ห่วงอันนี้มีเบอร์หรือว่ามีอะไรสลักไว้ไหมฮะติดไว้
1: มันไม่สังเกตนะไม่สังเกตแต่เป็นสีเงินรู้สึกว่าจะอยู่ด้านห่วงติดอยู่ขาซ้ายหรือประมาณนี้นะคือผมมีส่งรูปให้กับตรงโซลอยแล้วล่ะ
0: แต่ว่าตรงห่วงอ่ะเขามีสลักเบอร์ไว้ไหมเผื่อว่าเขาจะเอาตรงเนี้ยโทรหาโทรกลับมา
1: อ๋อไม่คงไม่มีครับ
0: ไม่มีใช่ไหม
1: เพราะว่าเขาติดไว้แค่รู้ว่านะคือมีห่วง
0: แล้วพี่ธาดาได้ไปตามหาที่ไหนยังไงบ้างไหมครับ
1: คืออย่างนี้ในรัศมีที่ปัญญาผมไปนะที่ผ่านมานี่นะคุณก็จะไปเนี่ยออกมาจากเขตจตุจักรแล้วก็จะไปแถวดินแดงห้วยขวางประตูน้ำแถวบางซื่อสะพานควายอะไรแถวนี้นะครับ
0: ครับ
1: เอาที่ผ่านมานี้นะครับใช้เดือนเท้าเอานะครับแล้วผมเองก็จะตอนนี้ใช้มอไซค์นะครับผมจะขี่มอไซค์ไปทุกซอกมุมตามหน้าห้างตามเซเว่นนะผมจะสังเกตสังการดูว่ามีวี่แววมีเงาของพญาผมไหมผมจะไปอย่างนี้นะตลอดนะครับทั้งวันเป็น7-8ชั่วโมงนะครับผมจะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ
0: เดี๋ยวพี่ธาดาแป๊บนึงพอดีผมมีสายคุณทศพลเขาบอกว่าเขาเห็นคนลักษณะเนี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาพร้อมๆกันนะ
1: ได้ครับผม
0: คุณทศพลสวัสดีครับ
3: ครับผม
0: พี่ทศพลตอนนี้อยู่กับคุณธาดาที่เป็นสามีพี่ทศพลไปเห็นที่ไหนยังไงเล่าให้คุณธาดาฟังได้เลย
3: อ๋อเห็นในตลาดครับตลาดจะเป็นตลาดก็จะเปิดทุกวันอยู่แล้วครับตอนเย็นผมไปซื้อกับข้าวทุกวัน
0: ตลาดอะไรครับ
3: ตลาดตรงหลังสำนักงานเขตบึงกลุ่มอะครับตรงเยลคอนนะครับด้านหลังตรงนั้นนะครับ
0: เขาเรียกว่าตลาดเคหะบึงกลุ่มใช่ตลาดนี้ไหม
3: ตลาดเอื้ออาทรบึงกลุ่มก็ได้ครับ
0: เอื้ออาทรบึงกลุ่มแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเป็นคนนี้อ่ะ
3: ผมไม่พอดีเรื่องที่ผมขับรถอยู่ผมก็ฟังจอสอร้อยพอดีแล้วก็ผมสังเกตคำว่านกแก้วไงมีนกแก้วเห็นนกแก้วอยู่บนบ่าครับรู้แต่แปลกไงผมว่าเอ้ยเหมือนผมเห็นน่ะ
0: นกสีอะไรพี่โทสพลจำได้ไหมนกเขาสีอะไร
3: นกแก้ว
1: จะเป็นสีเหลืองเขียวนะครับ
3: ใช่เหลืองเขียวครับ
0: ซันคอนัวนะสีออกส้มเหลือง
3: ใช่ก็ลักษณะของนกแก้วครับเขียวเหลืองส้มอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ผมแปลกตรงที่ว่าเอ้ยทำไมนกเขาอยู่บนบ่าตลอดอย่างเงี้ยไม่กลัวหายกลัวบินหรือเปล่าผมก็เลยเอกใจเฉยก็
0: เขาใส่ชุดสีอะไรจำได้ไหมครับตอนที่เราเห็น
3: น่าจะเสื้อสีเทาหรือ
1: เทาดำกางเกงดำนะครับ
3: สีเทาเสื้อสีกางเกงน่าจะกางเกงไม่ใช่ฉีกขาดครับน่าจะออกสีเทาสีกลมเนี่ยประมาณนี้แหละมั้ง
0: คือสีเข้มสีเข้มใช่ไหม
3: สีเข้มสีเข้ม
0: คิดว่าไง
1: มันดำลายเส้นนะครับประมาณนี้สายเส้นตรงแล้วก็ผมมองนะครับหลังค่อนข้างสั้นนะครับ
3: ผมสั้นแล้วก็อาจจะมีหงอกด้วยแหละแล้วก็ส่วนสูงได้ส่วนสูงเพราะว่าตัวผมสูงร้อยประมาณ74-75
1: นะ15สมส่วนนะครับประมาณนี
3: ้ประมาณนี
0: ้
3: ใช่เพราะดูลักษณะผมเขาก็ยืนคือผมมองว่าไม่เหมือนคนแบบมาเดินซื้อของปกติอ่ะเหมือนคนเดินไปเรื่อยๆหรือเปล่านี
0: ่แล้วตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่พี่ทศพลเขาเห็นจุดไหนของตลาดแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ฮะ
3: แกก็ยืนอยู่เฉยครับยืนหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนก็คนเดินดูของปกติแต่มันไม่ใช่คนซื้อของอ่ะแต่ว่าพญาผมไม่ได้สะพายกระเป๋าอะไรเลยทั้งเส้นในน้ำมือไม่ได้ถืออะไรเลยครับมือเปล่าครับ
0: โ
3: อ้อันนี้ไม่ได้สังเกตแต่ไม่เห็นอะไรพลุงพลังนั่นในมือนะครับ
0: อ๋อ
3: ครับ
0: ไกลเหมือนกันนะพี่ธาดา
1: ผมก็คาดว่าลำบากนะที่จะไปไกลนะจากตรงเขตลาดพร้าวนี่นะไปที่บึงกลุ่มนะครับ
0: ม
1: ึงผมครับอยู่แถวไหนครับใช่ลาดอะไรตรงรามคำแหงอะไรหรือเปล่าครับ
3: แต่คือลักษณะถ้ามองจากเส้นลาดพร้าวเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเพราะถ้าจากลาดพร้าวมามันก็ผ่านแยกบางกะปิเน
0: า
3: ะ
0: มันตรงอย่างเดียวไงแต่เพียงแต่ว่ามันไกลอะพี่มันไกลมากเลยนะ
3: มันก็ถ้าถามว่าถ้าแกมาถึงบางกะปิจริงๆรถที่มาบึงกลุ่มมันก็พอมีเนาะเยอะอยู่พอสมควร
0: แต่เขาไม่มีตังค์นะเขาเดินอย่างเดียวเลยนะ
3: เหรอ
0: ใช่แต่ว่าเขาเดินตั้งแต่วันที่21พี่ทศพลเห็นเขาวันไหน
3: วันนี้วันที่
0: 23
3: ผมเห็นประมาณผมจำได้ไม่เกิน3วันประมาณเนี้ยไม่ได้นาน
0: ก็น่าประมาณวันที่21วันที่เขาหายพอดีตอนนั้นกี่โมงฮะ
3: ช่วงเย็นผมไปช่วงเย็นทุกเย็นอยู่ประมาณ4โมงครึ่งครับ4โมงครึ่งถึง5โมงผมจะอยู่แค่ตลาดช่วงนี้ครับผมเพราะผมต้องไปรับลูกต่อ
0: เป็นไปได้ไหมถ้าเขาเดิน10ผมว่าน่าจะมี10กิโลไหมถ้าจากลาดพร้าวซอย1ไปเนี่ย
3: ก็น่าจะถึงแ
0: หละเนาะเป็นไปได้ไหมเขาจะเดินตั้งแต่เที่ยงไปถึงนู่น4โมง4ชั่วโมงเขาเดิน
3: โอถึงพี่ถึงมันกรุงเทพมันก็แค่มาถ้าถามมาจากลาดพร้าวแถวภาวนามา
0: อิน
3: ลาดพร้าวก็เดินมาเรื่อยๆลาดพร้าว101ก็ผมก็ระยะไม่ได้ไกลขนาดที่ว่าคนจะเดินไม่ได้พ
0: ี่คิดว่าผมคิดพี่ธาดาคิดว่าไงคิดว่าภรรยาเราเดินเก่งขนาดนั้นเลยไหมคิดว่าเป็นไปได้ไหม
1: ก็เดินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าจะมาทางนี้นะครับไม่แน่ใจเพราะว่ามันไกลแล้วก็ไม่เคยมาทางนี้เขาไม่เคยมาทางนี้เลยครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะชินกับเส้นไหน
1: เขาชินมาทางแถวประตูน้ำทางนี้นะคร
0: ับ อ๋อเส้นเข้าเมืองแต่คราวนี้เขาออกมาชานเมืองเลยนะมาตะวันออกฝั่งนี้เลยนะ
1: นี่คุณละคิดคุณละฟังก็ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับเพราะว่าความคิดของเขานี่นะมันไม่ปกติในครับอาจจะเป็นไปได้ครับ
0: ลองขับรถไปหาไปลองวนดูไหมแล้วเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครอยู่แถวตลาดบึงกลุ่มตรงเอื้ออาทรเนี่ยถ้าเห็นอีกทีเนี่ยช่วยถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยดีไหม
3: อะไรครับ
0: คุณธาดาลองไปหาที่ตลาดนี้ดูไหมรู้จักไหมฮะ
3: ตลาดบึงกลุ่มเลยคร
0: ับ ใช่ครับ
3: ผมไม่เคยไปนะครับ
0: วิ่งเส้นลาดพร้าวตรงอย่างเดียวเลยพี่พอถึงบางกะปิพี่เข้าเสรีไทยแล้วตรงอย่างเดียวเลยครับมันอยู่ซ้ายมือครับ
3: ตรงอย่างเดียวถึงบางกะปิแล้วก็เข้าเส้นเสรีไทย
0: ใช่ครับแล้วก็จากเสรีไทยก็ตรงขาออกอย่างเดียวเลยครับมันจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมถูกต้องไหมพี่ทศพล
3: ใช่ครับเลยแยกนิด้ามาแล้วก็เลยแยกนิด้ามาตรงไปทางมีนบุรีครับไปทางบางชันนั่นแหละประมาณ2ถึง3โลมั้งก็จะเป็นทางเข้าที่เป็นบึงดวงใหญ่ครับทางเข้าสำนักงานเขตอ่ะเพราะว่ามันถ้าไปอยู่ในนั้นอ่ะเป็นชุมชนใหญ่นะครับชุมชนใหญ่มันก็แกก็อาจจะแบบเห็นผู้คนเยอะแกก็จะอาจจะวนเวียนอยู่แถวนั้นมันไม่ได้เป็นที่โล่งอะไรแบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นครับ
0: แล้วเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ใครที่อยู่แถวตลาดเนี่ยตรงเอื้ออาทรเคหะบึงกลุ่มเนี่ยให้ช่วยดูให้หน่อย
3: ครับถามแม่ครัวแม่ค้าก็ได้เขาน่าจะเห็นเหมือนกันเลยที่มีคงไม่กี่คนครับที่มีผู้หญิงที่มีนกแก้วอยู่บนบ่าเดินในตลาดประมาณเนี้ยได้ครับ
0: ยังไงขอบคุณมาก คุณทศพลแล้วก็พี่ธาดาเดี๋ยวถ้ามีเบาะแสเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
3: ได้ครับได้
1: จะตามมา
3: ถ้าผมไปตลาดทุกวันนะครับผมเจอเลยผมแจ้งกลับไปนะ
0: ได้ยินดีเลยพี่ทศพลรบกวนถ่ายรูปมาเลยถ้าเห็นเขาอีกนะถ่ายรูปมาเลยจะได้ให้คุณธาดาดู
3: ได้พี่เขาอยู่แถวนู้นใช
0: ่
3: ไหมคร
0: ับ ใช่คุณทศพลเขาอยู่แถวนู้นครับ
3: อ๋อผมฟังหน่อยนะครับ
0: พี่ทศพลพี่ขับรถอะไรอ่ะเป็นโมไซค์หรือว่ารถยนต์หรือว่ายังไง
3: รถยนต์ผมต้องอาศัยโมไซค์ถึงสะดวกครับตอนนี้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่ทศพลขับรถยนต์ใช่ไหมที่ไปเห็นวันนั้นเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับผมไปซื้อของทุกวันคร
0: ับ
3: ไปตลาด
0: ได้เอายังไงเอาใจช่วยครับขอบคุณมากๆทั้งสองท่านครับเป็นกำลังใจ
1: ให
0: ้
1: ค
0: ือ
1: พี่ทศพลนี่นะครับมีไลน์มีอะไรผมจะส่งรูปส่งอะไรให้ดูสะดวกไหมครับ
0: คุณทศพลเข้ามาดูรูปใน Facebook จอสร้อยก่อนก็ได้นะครับ
3: ได้ครับ
0: ดูมายืนยันดูก่อน
3: ใช่หรือเปล่า
0: ในเพจในเพจของจอสร้อยนะฮะ
3: ครับขอบคุณมาก
0: ได้ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวที่เหลือทีมงานหลังไมค์เรา ช่วยแลกคอนแทคกันให้ระหว่าง2ท่านนี้นะฮะมีใครอยู่แถวตลาดเอื้ออาทรบึงกลุ่มบ้างไหมฮะณเวลานี้เลยครับรบกวนหน่อยครับอยู่ใกล้เคียงก็ได้ครับนะฮะถ้าสะดวกนะถ้าสะดวกช่วยรบกวนเข้าไปดูในตลาดอย่างที่คุณทศพลเขาบอกให้หน่อยครับเพราะว่าเขาเห็นเขาคิดว่าน่าจะใช่แต่ว่าเขาเห็นน่าจะเป็นตอนประมาณ 4:30 ของวันอังคารที่21ก็คือเป็นวันที่เขาเดินออกจากบ้านพอดีแต่ว่าเขาเดินตั้งแต่ตอนเที่ยงนะฮะแล้วคุณทศพลเนี่ยบอกว่าไปเห็นตรงตลาดเอื้ออาทรตรงบึงกลุ่มเนี่ยประมาณ 4:30 วันเดียวกันเลยวันที่เขาเดินออกมาเนี่ยแหละแต่งกายใช่ครับแต่งกายด้วยชุดสีเทาๆดำๆทั้งชุดเลยเป็นเสื้อแขนสั้นสีเทาดำกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีครีมแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างคือเดินหลังค่อมๆรูปร่างสมส่วนสูงประมาณ165ซมผิวขาวเหลืองผมสั้นแล้วก็มีผมขาวแซมที่สำคัญคือเขามีนกแก้วสันคอนัวครับสีออกเหลืองๆส้มๆแล้วตรงปลายปีกปลายหางจะเป็นสีเขียวมันเด่นครับนกแก้วสายพันธุ์เนี้ยเขาบอกว่าเจอแบบนี้เลยเดินยืนเหมือนกับแบบงงๆอยู่ภายในตลาดเอื้ออาทรบึงกลุ่มแต่มันเป็นตอน 4:30 ของวันอังคารแล้ววันนี้วันพฤหัสแล้วใครอยู่แถวนั้นรบกวนเธอครับนะฮะรบกวนหน่อยฮะทางคุณทาดาสามีเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ครับไอ้ว่าจะให้เขาออกจากบ้านไปตอนนี้เขาก็อายุเยอะแล้วฮะส่วนพี่ทศพลเนี่ยเขาขับรถเก๋งพอดีวันนั้นเห็นก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาแต่ว่าเขาก็ไม่คิดว่าเป็นคนหลงนะแต่เขาพอมาเปิดฟังวันนี้เขาเอ๊ะลักษณะคุ้นๆฮะแล้วมีนกแก้วเกาะเหมือนกันเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะใช่เป็นคนเดียวกันนะไม่มีสตางค์ติดตัวเคยป่วยมาก่อนแล้วก็มีอาการหลงลืมฝากด้วยนะครับท่านใดที่พบเจอหญิงลักษณะดังกล่าวรีบติดต่อกลับจสร้อยด่วนเลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายทักทายสวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับคุณปรมินทร์คุณอิสราคุณพระเกอินคุณกระปุกแดงคุณตู่ระยองคุณ AA ขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: ยันไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ที่ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับก่อนหน้านี้มีทางคุณไกลนะครับบอกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าเลยทางขึ้นพุทธมณฑลสายสามมาประมาณสัก1กิโลเมตรครับมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรยังคล่องตัวครับฝากระวังด้วยนะครับเลยจากทางขึ้นพุทธมณฑลสายสามมาทางด้านของคู่ขนานลอยฟ้าบรมฝั่งขาเข้าเลยมา1กิโลจะเจอรถเก๋งที่จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ว่าคุณไกลบอกว่าการจราจรเนี่ยยังคล่องตัวส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับมีความคืบหน้านะครับพบกระบะต้องสงสัยก่อเหตุที่นราธิวาสครับถูกเผาทำลายคุณบุษบงครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการระดมกำลังไล่ล่าคนร้ายนะคะคุณเสมาที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็ระเบิดประเภทไปบอมนะใส่จุดตรวจที่บุเกะซามีนะคะในพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อเวลาเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวานนี้เวลา 18:45 นาทีนะคะโดยคนร้ายมีประมาณ6คนนะแต่งกายชุดสีดำใช้รถกระบะนิสสัน4ประตูสีดำรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะและใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทำให้กำลังพลทหารพานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก6คนนะคะ
0: ครับ
1: หลังก่อเหตุค่ะกลุ่มคนร้ายใช้เส้นทางหลบหนีคือทางหลวงหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตันหยงมัดไปยังตำบลดุนซงยออำเภอระแงะนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งรัดติดตามเส้นทางหลบหนีและกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยนะคะซึ่งต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบรถกระบะที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30กิโลเมตรค่ะหลังจากตรวจพบรถนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่และส่งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะรวมไปถึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากจุดที่พบรถและจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงไล่ล่าผู้ก่อเหตุและก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มการเฝ้าระวังจุดตรวจเส้นทางเลี่ยงเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำโดยรายละเอียดและแรงจูงใจของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยภาพล่าสุดที่เปิดให้คุณผู้ฟังติดตามนี่ก็คือแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นจุดตรวจนะคะที่ถูกเหตุความปาระเบิดแล้วก็ยิงปืนนะคะมาเนี่ยมีหัวท้ายนะมีมอเตอร์ไซค์นำทางหนึ่งแล้วก็มีรถตรงกลางเป็นกระบะคันนี้แหละที่ถูกที่สงสัยว่าถูกเผาแล้วก็มีอีกคันหนึ่งที่มายิงเหมือนกับยิงกราดยิงสกัดนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อช่วงสายๆวันนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4หลังจากดูจุดเกิดเหตุแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะซึ่งเป็นเด็กชายอายุ10ขวบนะชื่อเด็กชายฮาปี้พีนะนะคะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขาเป็นบาดแผลฉีกขาดนะคะก็ขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนผู้บาดเจ็บอีก6คนนะคะก็ประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟาฮะอับรูนะคะอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะแล้วก็ยังมีเด็กอีกคนนึงเด็กอายุ15อีกคนนึงคือเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซฮีนะนะคะอายุ15ปีนะคะแล้วก็เด็กหญิงอายุ3ขวบนะคะเด็กหญิงอาวาริฟนาบือราเฮงค่ะมีอาการตกใจนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายมาไซฟูดาโออายุ21ปีศีรษะเล็กน้อยนะคะแพทย์ประเมินอาการว่าปลอดภัยอนุญาตให้กลับบ้านไปพักฟื้นได้แล้วค่ะซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยำเย็นนะคะก็แสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะเด็ก3รายที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลด้านการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพจิตใจและช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์โดยให้ติดตามความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้เป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ยังคงต้องติดตามแล้วก็ไล่ล่ากันต่อเพราะว่ามันมีคดีที่ใกล้เคียงกัน2คดีอันนึงก็ไปยิงที่อาคารเก่าของสภ.ที่พื้นที่นราธิวาสเหมือนกันนะคะก็ได้แกะรอยรู้ตัวคนร้ายแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่นะเคสที่เผาในส่วนของที่ทำการของโรงพักเก่านะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นสถานการณ์ที่อัปเดตกันในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบวันดิตด้วยนะครับปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องของบริษัทวิริยะประกันภัยมีการเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382นะครับวิริยะประกันภัยเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382เสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคม2569จำนวนจำกัด100ถึง120ท่านทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและเวลาราชการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อ7419หรือ7422และ7443ย้ำอีกครั้งนะครับ02-129-8888ต่อ7419หรือ7422และ7443ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะนายกประณามเหตุไปบอมลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนสั่งหน่วยงานความมั่นคงทำทุกทางเรียกคืนความเชื่อมั่นประชาชนพร้อมเฝ้าระวังทุกจุดเร่งสร้างความสงบในชายแดนใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประณามเหตุก่อการร้ายนราธิวาสคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป้บอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บหลายรายว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำผิดใช้กฎหมายเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดพร้อมประณามขบวนการก่อเหตุรุนแรงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และย้ำว่าได้สั่งการผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงให้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนและสร้างความสงบไม่ให้เกิดขึ้นอีกและให้ทำทุกกระบวนการให้บรรลุทุกเป้าหมายส่วนจะต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเฝ้าระวังทุกจุดเพราะตามข้อสั่งการคือต้องไปดำเนินการให้เข้มงวดเพราะเกิดเหตุบ่อยมากปกรณ์เผยคตท.ตั้งพระดอนปิศานันทกุลนั่งประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านสินบนภาครัฐพร้อมดันโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาเข้าครม.และเร่งออกมาตรการสกัดทุจริต สอบรับราชการชี้เป็นปัญหาใหญ่ทำลายระบบราชการเตรียมยกร่างกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายปกรณ์นิพพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือคตท.โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตในภาครัฐโดยแต่งตั้งนายพรดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อกับเพื่อนการป้องกันและปราบปรามการติดสินบนในหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาซึ่งกพร.จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐคัดเลือกภารกิจที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานลดโอกาสในการเรียกรับสินบนโดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ335แห่งและเห็นผลในระยะแรกภายใน6เดือนโดยนายปกรณ์ระบุว่าที่ประชุมให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบและทำลายภาพลักษณ์ระบบราชการอย่างรุนแรงไม่ใช่เฉพาะการสอบท้องถิ่นจึงเตรียมผลักดันมาตรการป้องกันและยกร่างกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดทั้งผู้กระทำผู้ใช้ผู้สนับสนุนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งโดยมิชอบโดยมอบหมายให้กพร.เสนอคณะรัฐมนตรีและให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและครบวงจรเพื่อยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อย
1: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคน

0: แม่แต่เป็นดินผมรักแม
1: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
1: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ช่วงนี้มีเรื่องของโครงการอบรมนะครับสำหรับท่านใดที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับโรคอัลไซเมอร์นี่อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลืมโรคทั้งใบแต่ว่าการดูแลของครอบครัวลูกหลานหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญคือท่านเหล่านั้นจะได้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวหรือว่าถูกทิ้งเพียงลำพังนะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลนะครับผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าสนใจในการเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.ครับสมัครฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

0: ที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลทั้งด้านพฤติกรรมและด้านอารมณ์การดูแลเรื่องของกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook จสร้อยนะครับทางหน้าแชทของทาง LINE @JS100 หน้าแชทของช่อง YouTube JS100 หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณครับคุณเล็กเวสป้าสวัสดีครับ
1: ฝนจริงๆเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่เล็ก
1: ฝนตกหนักเลยครับคุณเสมาตอนนี้
0: อยู่ไหน
1: พระประแดงครับผม
0: โอ้โหที่ปัดเบอร์อะไรฮะเนี่ย
1: เบอร์3เลยฮะ
0: ร้อนหนักเลยเหรอ
1: ทุกอย่างมืดด้วยมองไม่เห็นเส้นทางเลยฮะ
0: อ๋อนานหรือยังตกมานานหรือยังครับเนี่ย
1: ตั้งแต่คู่ครับคุณเสมา
0: เหรอแล้วรถเป็นยังไงติดไม่ติดนะพี่เล็ก
1: ติดเฉพาะด่านครับ
0: เหร
1: อไล่ฝนไล่ด่านนะ
0: ตอนนี้อยู่ช่วงไหนตอนนี้อยู่ช่วงไหนแล้ว
1: คุณพระประแดงครับอยู่ตรงบริษัทโรงงานฉีดครับเอาของมาส่ง
0: เข้าออกยังใช้ได้เนาะแต่ฝนตกหนักเน
1: า
0: ะ
1: เราวิ่งสะดวกอยู่ตอนนี้คุณเสมายังไม่ติดครับ
0: ยังไม่มีน้ำอะไรตรงไหนที่แบบรอระบายท่วมอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีครับยังครับเดี๋ยวขากลับจะดูให
0: ้ฮะได้ได้ขอบคุณมากพี่เล็ก
1: บอยสมาชิกระวังหน่อยครับฟ้ามืดแต่มองไม่เห็นม
0: ื
1: ด
0: ครับ
1: หนักอยู่คุณเสมาตอนนี
0: ้หนักเลยนะ
1: ได้เลยครับได้เส
0: ีย
1: ง
0: ไห
1: มคร
0: ับได้ยินขอบคุณครับ
1: ครับผมมีอะไรเดี๋ยวรายงานไปคร
0: ับ ได้สวัสดีครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเวสป้านะสุขสวัสดิ์อ่ะระวังด้วยนะครับแถวพระประแดงฝนตกหนักมากใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยนะฮะแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะฮะขอบคุณคุณปรมินด้วยนะครับบอกว่าฝนมาแล้วที่บ้านนะฮะเหมือนว่าฝนกำลังจะตกมืดมาเลยนะครับคุณปรมินคุณปะเกอินคุณโมเดลคิดนะฮะบอกว่ามาจากหัวลำโพงมุ่งหน้าบางโคร่ก่อนลงสาธุประดิษฐ์100เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ซ้ายสุดมีผู้หญิงออกมายืนหลังรถด้วยระมัดระวังด้วยครับขอบคุณคุณโมเดลคิดด้วยแล้วก็คุณรพีบางขุนนนท์ยังพอมีแดดแต่ว่าที่คลองเตยตึกไทยนี่มามืดแล้วเหมือนกันนะเริ่มครึมๆละนะฮะวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 สูงสุด 33-36 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนคาดหมายวันที่23ถึง25กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะฮะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะฮะคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่เสมา
0: โอ้ยขอบคุณมากพี่กอล์ฟพอดีตอนนั้นฟังอยู่พอดีเลยเหรอเรื่องคนพัดหลง
2: ใช่ผมฟังอยู่พอดีแล้วจังหวะผมได้ลูกค้าโบกจากยูเนียนมอมาตรงไอ้เคหะกลุ่มพอดีไง
0: เอ้าแล้วตอนนี้พี่ถึงแล้วเหรอส่งลูกค้ายัง
2: ส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้วนดูอยู่ในตลาด
0: พี่ก๊อฟเห็นภาพคนพัดหลงใน Facebook จอสร้อยยัง
2: ยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวจะดูจะสังเกต พวกนกแก้วให
0: ้
2: อ
0: ่
2: ะ
0: จะเกาะอยู่ที่ไหล่เน
2: า
0: ะลองดูให้หน่อยเพราะว่าเขาเห็นตั้งแต่วันที่21ตอนประมาณ4โมงเย็นน่ะ
2: ครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ในตลาดเนี่ยแหละแต่ก็คือวนดูให้แล้วประมาณรอบ2รอบก็ยังไม่เจอนะ
0: คนเยอะไหมฮะที่ตลาดเนี่ย
2: มันเป็นตลาดเปิดทุกวัน
0: อ
2: ่ะ
0: คนเยอะไหม
2: เช้าแต่ทุกวันยังเย็น
0: อ
2: ่ะ
0: ตอนนี้คนเยอะไหมตอนนี้ที่ตลาดคนเยอะไหม
2: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่มันจะมาเยอะช่วงประมาณบ่ายสามโมงไปแล้ว
0: อ๋อตอนนี้ก็วนหายังไม่เจอใช่ไหมเขาจะใส่ชุดสีออกเทาๆดำๆหน่อยนะเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงขายาวสีดำๆเทา
2: ๆครับก็เนี่ยก็ผมก็วนตั้งแต่หน้าตลาดเคหะยันท้ายตลาดก็ยังไม่เจอ
0: มันไกลไหมถ้าจากตรงยูเนี่ยนมอลมาถึงตรงนี้มันไกลไหม
2: ถ้าเดินก็มีประมาณ
0: มัน10กิโลกว่าเลยป่ะ
2: 5โลได
0: ้นะเนาะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงลาดพร้าวซอย1อ่ะก็อยู่ข้างๆยูเนี่ยนมอลอ่ะ
2: ถ้าเดินมันก็ไกลอยู่นะขนาดขับรถยังประมาณครึ่งชั่วโมงเลย
0: แต่ว่าคนเห็นนะคือเขาเห็นวันเดียวกันเขาเดินออกมาจากบ้านตั้งแต่เที่ยงแล้วนะแล้วก็มาเห็นตรงตลาดเนี้ยประมาณ4โมงครึ่ง
2: ก็ไงก็ผมจอดอยู่ในตลาดเนี
0: ่ยแต่ยังไม่เห็นใช่ไหม
2: ยังไม่เห็นบนอยู่สองรอบ
0: ผม
2: ไม่เห็นก็เลยจอดจะลงไปหาอะไรทานซะหน่อยเจอพุกเจอ
0: โอเคผมสั้นๆ นะผมแบบเป็นสีขาวๆหน่อยแล้วผมสั้นๆ
2: ได้
0: รองเท้าสีครีมรองเท้าสีครีม
2: โอเคได้
0: แล้วก็มีนกแก้วซันคอนัวนะ
2: ครับ
0: โอเค
2: เดี๋ยวจะรีบติดต่อไป
0: ได้ถ้าเจอถ่ายรูปไว้ก่อนเลยพี่ก๊อฟแล้วส่งมาทางไลน์เลย
2: ได้ครับ
0: ได้ขอบคุณมากพี่ก๊อฟแล้วฝนตกไหมเนี่ย
2: ก็ฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้เอง
0: รอ
2: ตกหนักอยู่แต่เพิ่งหยุดไปเมื่อกี้เอง
0: อ้าวแล้วตอนนี้ยังเปียกลื่นไหมที่ตลาดอ่ะเป็นยังไง
2: ตลาดตอนนี้มันยังเปียกลื่นอยู่นะ
0: เอ๊ะหรือว่าเป็นไปได้ไหมเขาหลบฝนปะเขาอาจจะอยู่แถวนั้นแต่เขาหลบฝนอยู่ไหม
2: ก็ไม่แน่ใจอาจจะอยู่แถวนั้นแต่อาจจะหลบฝนก็ได
0: ้เออลบกวนหน่อยพี่ก๊อฟยังไงอยู่ตรงนั้นช่วยดูหน่อย
2: ได้
0: ขอบคุณครับ
2: โอเคครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากฮะขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชเป็นอย่างสูงเลยนะเขาบอกว่าพอดีเมื่อสักครู่ฟังอยู่พอดีเรื่องราวของคุณทาดาสามีที่แจ้งภรรยาคุณพัทหรือว่าคุณเชอร์รี่มีอาการหลงลืมก่อนหน้านี้เคยป่วยนะครับอายุ63ปีรูปร่างสมส่วนสูงประมาณ165ซมผิวขาวเหลืองผมสั้นเป็นสีขาวแซมใส่เสื้อแขนสั้นสีเทาดำกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีครีมจุดสังเกตคือเขามีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่นะครับนกแก้วซันคอนัวเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะฮะปากเป็นสีดำแล้วก็ตรงปลายหางปลายปีกจะเป็นสีเขียวนกแก้วเนี่ยเขามีห่วงสีเงินอยู่ที่ขาด้วยนะครับเขาหายตั้งแต่วันที่21วันอังคารออกมาจากบ้านตั้งแต่เที่ยงโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะฮะแล้วก็คุณทศพลเขาแจ้งเบาะแสพอดีวันนี้เขาก็ฟังอยู่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆนะย้ำให้เรื่อยๆเลยเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังพอดีตอนที่ออกอากาศคุณทศพลเนี่ยคุณทศพลเขาบอกว่าเขาฟังอยู่แล้วเขาคุ้นมากเลยเพราะว่าเขาเห็นคนเนี้ยไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าเห็นว่ามีนกแก้วเกาะอยู่ด้วยแล้วที่พูดมาเนี่ยก็คือตรงหมดเลยเห็นตอนประมาณสี่โมงครึ่งของวันเดียวกันกับที่เขาเดินออกมานั่นแหละแต่ว่าเห็นอยู่ที่ตลาดเอื้ออาทรตรงบึงกลุ่มแล้วนะเมื่อสักครู่คุณก๊อฟก็ได้ผู้โดยสารจากยูเนี่ยนมอลก็มาอยู่ใกล้เคียงกันก็เลยมาดูให้อีกทีนึงอะว่าตอนนี้เขายังอยู่ไหมถ้ากับว่าเบาะแสล่าสุดคือวันอังคารที่เขาหายมาตอนประมาณ 4:30 น.เขามาโผล่แถวๆเอื้ออาทรบึงกลุ่มนะตรงตลาดยังไงรบกวนหน่อยนะครับถ้าใครฟังอยู่แล้วอยู่แถวเอื้ออาทรอยู่แถวบึงกลุ่มอยู่แถวเสรีไทยอะอยู่แถวๆนั้นน่ะนะฮะรบกวนหน่อยฮะช่วยดูให้หน่อยนะฮะเดินมาจากลาดพร้าวซอย1อ่ะโอ้โหไกลนะสำหรับคนอายุ63ปีแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยนะครับท่านใดเจอนะครับรีบติดต่อกลับได้เลยครับ1137 หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะหรือว่าจะเข้าไปถามเขาก็ได้ว่าใช่คุณสิริพัฒน์ไหมนะชื่อเล่นเขามี2ชื่อชื่อพัฒน์กับชื่อเชอร์รี่นะฮะรบกวนด้วยนะครับท่านใดที่เจอนะพี่ปัญญาสวัสดีครับพี่ปัญญาบอกว่าการจราจรบอกว่ารายงานเป็นสภาพอากาศเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมฮะเนี่ยอยู่เชียงใหม่เลยฮะโอ้โหไม่มีฝนฟ้าครึ้มอากาศอบอ้าวค่ะมาแล้วที่คลองเตยนะฝนมาแล้วนะพี่ปัญญานะฮะวันนี้อยู่สักไกลเชียวไปทำอะไรเนี่ยที่เชียงใหม่ไปเที่ยวเหรอพี่ชาจังขอบคุณนะที่ยังไม่ลืมจอสร้อยนะฮะยังคงติดตามกันนะครับก็อยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามรับชมรับฟังจอสร้อยได้นะฮะนี่ล่าสุดคุณปัญญาเขาไปเชียงใหม่นะน่าจะเปิดฟังใน YouTube ใช่ไหมพี่เพราะว่าพี่พิมพ์เข้ามาใน YouTube นะฮะติดตามอีกหนึ่งข่าวกันครับคุณบุษบงบุษปะวณิชนะฮะเตือนไทยรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณบุษบงครับ
3: ดิฉันก็ไปหาแต่เรื่องมาให้คุณเสมานะแม
0: ่ไอ้เมื่อสักครู่ต้องขอบคุณคุณบุษบงด้วยนะเพราะว่าเห็นบอกว่ากระจายข่าวไปช่วยบอกเพื่อนหรือบอกใครนะคนรู้จัก
3: เพราะว่าเพื่อนก็จะอยู่แถวๆ เส้นคลองจันบึงกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีตลาดขนาดใหญ่เยอะมากแถบนั้นอ่ะทุกหย่อมหญ้าก็เลยจะต้องบอกว่าถ้าเกิดไปเจอคือมันมีจุดเด่นก็คือมีนกอ่ะเกาะอยู่ที่ไหล่ไงเนาะถ้าก็เป็นจุดสังเกตได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าโอ้โหแล้วเดินไกลมากด้วย3วันมาแล้วอ่ะจากลาดพร้าวซอย1ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันอ่ะมาถึงทางด้านของถ้าปะมาถึงบึงกลุ่มได้อีกนิดเดียวก็เป็นเสรีไทยแล้วอ่ะ
0: กลัวอย่างเดียวคือกลัวเขาจะออกไปมีนบุรี
3: มีนบุรี
0: ใช่กลัวเขาจะออกไปโซนนู้น
3: แล้วโซนทางนั้นอ่ะมันจะเป็นวงแหวนด้วยมันจะทะลุกันได้หมดเลยวงแหวนยาวรอบนอกอ่ะมันต้องก็มันสังเกตคนข้างๆทางหน่อยแล้วกันอาจจะเดินนั่นหรือว่าใครที่รับคุณพี่ไปดูแลก็แจ้งมาหน่อยนะคะว่าที่บ้านเป็นห่วงมาก
0: ใช่ๆ
3: นะคะ
0: คร
3: เรามาเข้าเรื่องราวข่าวคราวซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของมหาอำนาจกับประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยเนี่ยละค่ะแค่เพลงเดียวมันก็เสียวไปถึงดวงดาวคุณอย่าร้องเทียนหมีมี่ให้ฉันนะ
0: กำลังจะร้องกำลังจะขึ้นเทียนหมี
3: คุณร้องเทียนหมีมี่ปุ๊บดิฉันร้องพระจันทร์แทนใจเลย
0: กำลังจะขึ้นเลย
3: นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เทียนหมีมี่เพลงเดียวเท่านั้นเพราะเพลงที่จีนเขาเคยไม่ให้ออกอากาศที่ประเทศเขาก็ไม่ใช่เพลงนี้ด้วยเป็นเพลงอื่นนะคะก็เป็นเพลงเหมยฮัวหรืออะไรเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจนะขออภัยไม่สันทัดดิฉันรู้จักแต่นักแสดงดาราอย่างเดียวนะแต่ว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันกระทบด้านความมั่นคงอย่ามองให้มันเป็นเรื่องเล็กแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมคือเราเนี่ยติดตามมาโดยตลอดว่าบทบาทของประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยเลือกข้างเราเป็นตรงกลางไม่เคยเลือกใครแบบสุดโต่งนะคะแต่ว่าประเด็นที่นายกเยือนจีนแล้วก็ท่าทีการร้องเพลงใดๆก็ตามแล้วก็ยังมีการแถลงการที่ยึดมั่นในจีนเดียวด้วยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็มองว่าไต้หวันเป็นแหล่งงานสำคัญของประเทศไทยนะความสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวก็สะดวกมีการทำธุรกิจทำเศรษฐกิจร่วมกันเขาก็มีความรู้สึกว่าผิดหวังกับท่าทีของประเทศไทยนะคะซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะระบุว่ารักคุณประเทศไทยในเนื้อหาเนี่ยบอกว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนสหรัฐและเพื่อนบ้านนานาชาติมาโดยตลอดเราแทบไม่มีศัตรูคู่อาฆาตแบบบางชาติชนชาติต่างๆส่วนใหญ่ก็ชอบนิสัยใจคอของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์แบบสมดุลไม่เลือกข้างใครแบบสุดโต่งรักษาความเป็นมิตรกับทุกชาติมายาวนานยกเว้นในยามจำเป็นหรือคับขันเท่านั้นที่เราต้องเลือกข้างแบบชัดเจนในช่วงเวลาสั้นๆหรือต้องเผชิญหน้ากับศัตรูโดยมีประชาชนคนไทยทั้งหมดสนับสนุนหรือเข้าร่วมด้วยทำให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้อาจารย์มองว่าปัจจุบันมหาอำนาจขัดแย้งกันมากขึ้นในสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกหลายชาติกำลังทำสงครามกันในหลายระดับหลายมิติในรูปแบบที่ซับซ้อนต่อเนื่องและยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นหลายชาติจึงต้องการดึงประเทศไทยเข้าไปเป็นพวกตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อชัยชนะหรือความได้เปรียบด้วยวิธีการต่างๆที่แยบยลทั้งขู่ทั้งปลอบทั้งหลอกล่อทั้งแกมบังคับด้วยกำลังด้วยเงินหรืออื่นๆอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราทราบแม้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้มีความสำคัญหรือมีพลังขนาดนั้นนะคะซึ่ง ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมต่างประเทศของไต้

0: ไต้หวันออกแถลงการตอบโต้อย่างเป็นทางการปฏิเสธเนื้อหาในแถลงการร่วมระหว่างไทยกับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนซึ่งมีขึ้นหลังการพบปะหารือระดับผู้นำระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยไต้หวันบอกว่าแถลงการดังกล่าวของไทยกับจีนนั้นมีเนื้อหาสอดแทรกการสนับสนุนการกล่าวอ้างของรัฐบาลจีนที่บอกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างรุนแรงนะคะซึ่งไต้หวันปฏิเสธข้อความในแถลงการร่วมที่บอกว่าไทยสนับสนุนนโยบาย1ประเทศ2ระบบของจีนโดยยืนยันว่าข้อความดังกล่าวนั้นเป็นเท็จและทำลายอธิปไตยของไต้หวันค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยเองก็บอกว่าที่แถลงการออกมาของไต้หวันเนี่ยเป็นท่าทีของเขาซึ่งเราก็รับทราบแล้วก็ย้ำว่านโยบายของไทยคือมีความชัดเจนเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันนะคะโดยบอกว่าไทยยืนยันนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเรื่องความร่วมมือต่างๆก็ไม่ได้ไปขัดนโยบายเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นเพราะสำหรับไทยนโยบายก็คือจีนเดียวนะคะส่วนจะต้องมีนโยบายทางการทูตหรือไม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนายอนุทินก็บอกว่าเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนไต้หวันจะมองไทยเอ็นเอียงหรือไม่นั้นนายกก็ยิ้มนะคะแล้วก็ย้ำคำเดิมค่ะว่านโยบายของเราคือจีนเดียวไม่มีเอียงและไม่ขอตอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระแสทางโซเชียลมีเดียนอกจากนั้นนะคะนักข่าวก็ยังถามว่าแล้วจะกระทบต่อแรงงานไทยในไต้หวันหรือเปล่าเพราะมีหลายกระแสว่าอาจจะถูกยกเลิกฟรีวีซ่าด้วยนายกก็พูดคำเดียวนะคะนโยบายของไทยมีความชัดเจนอยู่แล้วส่วนจะมีการทำหนังสือชี้แจงถึงท่าทีของไทยหรือไม่นั้นนายกก็พูดคำเดียวค่ะนโยบายของไทยมีความชัดเจน
1: อยู่แล้ว
0: นะคะ
1: ใช่
0: ก็มันอาจจะดูมันมาจากโต๊ะมาแค่เพลงแต่มันขยายวงออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เองในส่วนของผู้นำไต้หวันเองเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วเขาไม่ยอมรับมาตั้งนานอยู่แล้วแต่จีนก็มีการวางกำลังกันนะคะในเกาะไต้หวันใดๆก็ตามก็เสี่ยงที่จะมีการกระทบกระทั่งกันจีนก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าและพร้อมที่จะใช้กำลังนะคะที่จะดึงไต้หวันกลับมาอยู่ในการปกครองของจีนค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นสถานการณ์เพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบะวันดิษฐ์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลจากทางด้านของทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะฮะมาติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันใช้ดอนเมืองโทเวเดินทางสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะไปทำงานหรือมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองก็ช่วยให้คุณถึงจุดหมายได้ไวมีเวลาเหลือสำหรับสิ่งสำคัญในแต่ละวันและเพื่อขอบคุณผู้ใช้บริการทางยกหรือดอนเมืองโทเวจึงจัดกิจกรรมโทเวลัคกี้เวย์2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าเจคู่ไฟ EV และรางวัลอื่นๆมาแจกอีกเพียบเลย365รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทครับไล่ตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S26 เครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรที่พักสุด Exclusive พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนเช่นเครื่องปรับอากาศ Daisenko เครื่องวัดอุณหภูมิขออภัยเครื่องวัดคุณภาพอากาศ Curaçaoและบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครุยส์กติกาง่ายนิดเดียวครับแค่เพิ่มเพื่อนในไลน์แอดไซน์ดอนเมืองโทเวกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัติและพิเศษสุดๆสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือ Easy Pass รับแต้ม DMT ได้มากกว่าใช้เพียง1แต้ม DMT แลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชครวยลุ้นได้ยาวๆ6เดือนนะครับจับแจกทุกเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นี้ครับใช้เพียง1แต้ม DMT แลกได้1สิทธิ์เป็นการลุ้นโชครวดเดียวเลยแล้วก็ลุ้นได้ยาวๆเลย6เดือนเลยเขามีจับแจกกันทุกเดือนถึงสิ้นปีเลย31ธันวาคม2569นี้ ไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT ก็แอดไลน์ไว้ก่อนเลยนะแอดสายดอนเมืองโทเวขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าและได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกเพียบเลยครับขอบคุณดอนเมืองโทเวครับคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมาฟ้าฝน
1: เป็นไงบ้างพี่เล็กตกยังเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
2: โอ้โหกระโหลกปกเป็กกระโหลกปกเป็กอยู่เนี่ย
1: อยู่ไหน
2: เนี่ยอยู่ตรงไอ้ด่านสามเสียนเนี่ย
1: อ๋อช้างสามเสียนเหรอช้างเอราวัณน่ะเหรอบางพีสุขสวัสดิ์นะครับ
2: มาจากพระราม2ไปเป้าหมายที่ปลายทางที่บางพีใหญ่นะ
1: ครับผม
2: ก็พอดีขึ้นสะพานกาญจนามาฝั่งตรงข้ามที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2เนี่ยมีเป็นรถจอดเสียไม่แน่ใจว่าจอดเสียหรือเป็นอุบัติเหตุนะ
1: ครับ
2: อยู่ในช่องทางขวาสุดก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์ประมาณ100กว่าเมตรเนี่ย
1: 100กว่าเมตรอยู่เลนขวานะ
2: ใช่ๆขวาสุดและจุดนี้จุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของทางพิเศษ
1: อ๋อมีมาแล้วนะ
2: ท่านนึงนะเข้าไปดูสอบถามอยู่ว่าไม่เป็นรถเสียหรืออะไรไม่แน่ใจ
1: ครับ
2: อยู่ในช่องทางขวาสุดซึ่งตอนนี้ก็น่าจะลำบากเพราะฝนตก
1: ใช่ไหมมันตกมานานยังหรือว่าเพิ่งตกครับ
2: มันปล่อยๆนะแต่ตอนนี้หนักแล้วเนี่ยเริ่มหนัก
1: เลยใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่รถยังเคลื่อนตัวได้เน
2: าะเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งจะรอช่วงทางขึ้นสะพานนะ
1: ครับผม
2: ก่อนข้ามแม่น้ำก็จะมีชะลอตัวกันนิดนึงเพราะว่าขวาสุดมันมีรถเสียอยู
1: ่ครับ
2: ผมฟังกลับกันก็จะด่านบางขุนเทียนมาข้ามสะพานกาญจนามาเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆนะรถก็ไม่ค่อยช้าเยอะไม่เยอะมากแต่ว่าฝนตก
1: ต้องระวังถนนเปียกลื่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จะต้องทำตามเร็วกันให้เบาลงหน่อย
1: ครับ
2: แต่ได้เรียประมาณสัก40-50ครับผม
1: ครับ
2: ผมเอาไว้เป็นข้อมูลครับที่เสมาฝากตามหน่อยอุบัติเหตุตรงเชิงทางลงสุขสวัสด
1: ิ์
2: นะ
1: ได้เดี๋ยวแจ้งให้ขอบคุณมากครับพี่เล็ก
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยนะครับเป็นอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียนะฝนตกด้วยการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่าน
5: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ติดตามกันต่อครับในช่วงเวลานี้คุณโกศลครับบอกว่าพัฒนาการชะลอตัวบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลวิภารามนะครับเนื่องจากว่ามีรถแท็กซี่มาจอดรอผู้โดยสารกันครับอยู่เลนซ้ายหลายคันเลยเขาบอกว่าเลยจากจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคลื่อนตัวได้ช้ากลับกันคุณโกศลบอกว่าเคลื่อนตัวได้ครับคุณสมชายนะครับสุขสวัสดิ์ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็คุณณัฐยาพระรามสองขาออกสะพานข้ามทางรถไฟที่จะมุ่งหน้ามหาชัยกม49ฝนตกแล้วการจราจรชะลอตัวเนื่องจากฝนตกนะครับที่คุณณัฐยาแจ้งเข้ามาคุณปิยะวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกสุทธิสารที่จะมุ่งหน้าลาดพร้าวเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวพบเห็นผู้ชายสติไม่ดีไม่สวมเสื้อผ้าด้วยนะสวมแบบกางเกงนะครับแล้วก็เดินทิศทางเดียวกับรถอยู่เลนซ้ายของช่องทางหลักแต่ว่าการจราจรเห็นคุณปิยะบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเล็กเวสป้านะครับฝนตกสุขสวัสดิ์เมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าใหม่บอกว่าฝนตกหนักเลยใช้ที่ปัดเบอร์3การจราจรก็ทัศนวิสัยเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะแถวนั้นนะครับคุณธนิตสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับคุณธนิตเห็นบอกว่าจะแจ้งคนหายนะครับ
1: ครับ
0: ครับใครหายอ่ะพี่ธนิต
1: ชื่อสมใจแซ่แซ่ลิงครับ
0: เป็นอะไรกับคุณธนิตอ่ะครับ
1: เป็นก็เป็นพี่เมียครับ
0: เป็นพี่ภรรยาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับหายไปตั้งแต่วันไหนยังไงอ่ะครับ
1: เมื่อวานนี้ครับตอนบ่าย 2:40
0: เมื่อวานนี้บ่าย 2:40 บ้านอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: บ้านอยู่แถวหัวลำโพงครับ
0: หัวลำโพงเขาชื่อนามสกุลอายุ
1: เขาชื่อสมใจแซ่ลิ้ม
0: อายุครับ
1: อายุ61
0: 60เท่าไหร่นะครับ
1: 61ครับ
0: 61ใช่ไหมฮะ
1: 61ครับ
0: ผิวเป็นยังไงสูงประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: ผิวขาวดำดำแดงฮะ
0: ผิวดำแดง
1: สูงแดงครับส่วนสูง143น้ำหนัก44
0: โอ้ตัวเล็กเนาะรูปร่างเล็ก
1: รูปร่างเล็กแล้วก็ใช้ผมใส่สั้นผมอยากโศกสีดำผมดำ
0: ผมซอยสั้นอยากโศกสีดำสั้นนี่คือว่าสั้นแบบต้นคออะไรนี้เลยฮะ
1: สั้นถึงต้นคอใช่ครับแล้วก็เสื้อใส่เสื้อสีกรมท่ามี
0: เป็นเสื้อยังไงเสื้อยืดเสื้อยืดหรือว่าเสื้ออะไร
1: คอกลม
0: เสื้อยืดคอกลมสีกรม
1: สีกรมครับสีออกน้ำเงิน
0: แล้วก็บอกมีตัวอักษรใช่ไหม
1: มีตัวอักษรไม่อ่านว่าอะไรปลดปล่อยเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เป็นไรเป็นตัวอักษรสีขาวเป็นภาษาอังกฤษ
1: อักษรสีขาวประจำจิตตัวใหญ่เป็นมีขวางกับตั้งอยู่ด้านหน้านะแล้วก็กางเกงยีนส์สามส่วนสีงยีนนะ
0: กางเกงสามส่วนเป็นยีนเน
1: าะครับแล้วก็แตะครับ
0: รองเท้าแตะสีอะไรจำได้ไหม
1: ไม่เป็นไร
0: แล้วเขามีอะไรพกติดตัวไปไหมโทรศัพท์บัตรประชาชน
1: ไม่มีเลยครับ
0: เงินสด
1: เขาจะเป็นเป็นคนไข้จิตเวชด้วย
0: เป็นจิตเวช
1: แต่ว่าพูดรู้เรื่องเพียงแต่ว่าอาจจะหูไม่ค่อยดีต้องพูดดังๆกับเขา
0: หูไม่ดีจิตเวชที่ว่านี่คือลักษณะอาการจะเป็นยังไง
1: ก็จะเหมือนแบบเบลอๆบ้างคร
0: ับเบลอๆแต่ถามตอบรู้เรื่อง
1: ถามตอบรู้เรื่องครับเพียงแต่ช้าหน่อย
0: บอกชื่อตัวเองได้ไหม
1: ถ้าจะได้ครับ
0: ไม่ได้ทำร้ายคนอื่น
1: พูดดังหน่อยหูเขาไม่ค่อยดี
0: แต่เขาไม่ได้ทำร้ายคนอื่นใช่ไหม
1: ไม่ครับไม่
0: ทำร้ายคนอื่นนะบอกทางกลับบ้านเองได้ไหม
1: เขาจะบอกแค่เขาจะรู้แค่ว่ามหาพุทธราม
0: อ๋อแต่ว่าบอกทางกลับบ้านไม่ได
1: ้เขาก็เคยขึ้นแท็กซี่นะสองสามครั้งหลายครั้งแล้วแล้วก็บอกไปแค่ว่ามหาพุทธราม
0: แล้วบ้านจริงๆนี่เขาอยู่กับใครอะครับคุณธนิต
1: บ้านจริงๆเขาอยู่กับแม่เขา
0: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนกัน
1: อยู่ตรงซอยสหมิตรครับ
0: ซอยสหมิตร
1: ครับ
0: อ๋ออยู่มานานยังหลังเนี้ย
1: ครับ
0: อยู่มานาน
1: แล้วครับ
0: นานแล้วนะ มีเพื่อนมีญาติที่คิดว่าจะไปหาไหม
1: ไม่มีครับแต่จะปะป้าอย่างเดียว
0: หรอสหมิตรนี่ที่ไหนตรงไหนเขตอะไรสหมิตรเนี่ย
1: อยู่เขตบางรักครับ
0: บางรักใช่ไหม
1: คร
0: ับ เขตบางรักโอเคแล้ว
1: แล้วจะอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัย
0: แล้วเห็นบอกว่าไปหายที่โรงพยาบาลตำรวจ
1: คือพัดหลงกันที่ห้องน้ำในโรงพยาบาลตำรวจแล้วเขาก็หาไม่เจอเขาก็เลยเดินจับบ้านเองแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เป็นอย่างนี้ฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะเรียกแท็กซี่กับ
0: อ้าวแล้วเขามีตังติดตัวเหรอครับเนี่ย
1: ไม่มีครับ
0: อ้าวเราเรียกแท็กซี่กลับคือไปเก็บตังที่บ้านเหรอหรือไง
1: ก็ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือแท็กซี่เขาไม่เก็บไม่เอาตังเขา
0: เพรา
1: ะเขาจะไปลงไม่ได้ลงถึงบ้านนะฮะคือเขาบอกไม่ถูกจะลงไปลงแค่วัดมหาพุทธลาน
0: แล้วที่ไปโรงพยาบาลตำรวจนี่คือไปรักษาเรื่องอะไ
1: ร
0: เรื่องอะไรป่วยเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นเรื่องของปวดหัวใจ
0: มีโรคประจำตัวด้วย
1: ของจิตเวช
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่นี่เองครับ
0: ก็เป็นโรคหัวใจใช่ไหมฮะเป็นโรคหัวใจด้วย
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้ว
1: ไม่ได้หัวไม่ได้มาก
0: แล้วอย่างนี้ต้องทานยาอะไรต่อเนื่องไหมฮะเนี่ย
1: ไม่มีอะไรเขากินยาแต่จิตเวชอย่างเดียว
0: แต่ว่าไม่ได้ต้อง
1: ทานยาไม่งั้นเขาถ้าไม่ทานเขาก็จะชอบด่าคนแค่นั้นเอง
0: ได้ไปแจ้งความอะไรหรือยังฮะ
1: แจ้งแล้วครับ
0: ที่ไหนเอ่ย
1: แจ้งสอนอปทุมวันครับ
0: สอนอปทุมวันเราได้มีการตรวจกล้องวงจรปิดอะไรในพื้นที่ไหมฮะ
1: ทางสอนอบอกว่าเขาจะตรวจเองแล้วเดี๋ยวโทรแจ้งให้ให้ทราบแล้วก็ขอให้เขาประชาสัมพันธ
0: ์
1: แจ้งกับตำรวจท้องที่ที่ขับผ่านอะไรนี่ครับ
0: อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ตอนประมาณตอนกี่โมงที่เขาเดินออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยฮะ
1: บ่ายสองโมงสี่สิบครับ
0: สองโมงสี่สิบนะแล้วทราบไหมว่าเขาจะเดินออกไปทางไหน
1: ทางโรงพยาบาลเขาดูกล้องก็บอกว่าเดินออกไปทางถนนอังดูดีนัง
0: อังลีดูนังใช่ไหมไปทางอังลีนะ
1: ด้านไปด้านถนนอังลีดูนัง
0: อ๋อ
1: ทางข้างจะเป็นมาอะไรสยาม
0: แต่ไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นแท็กซี่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ส่วนเขาเคยขึ้นแต่แท็กซี่เขาข้ามถนนไม่ค่อยเป็น
0: อ๋อแสดงว่าคาดว่าเขาน่าจะขึ้นแท็กซี่ตั้งแต่ตรงนั้นเลยสิ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าบางทีคือเรียกแล้วผมไม่แน่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกแล้วแท็กซี่เขาจอดรับไห
0: ม
1: เพราะว่าด้านนู้นอ่ะจะไม่ค่อยมีรถผ่านทุกทีเขามาจะมาด้านถนนพระรามหนึ่ง
0: เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้นะครับเขามีลักษณะเด่นตรงไหนไหมครับเขามีชื่อเล่นไหมคุณสมใจเนี่ย
1: ชื่อบุญชื่อหัวครับ
0: หัวนะฮะ
1: ครับ
0: มีลักษณะเด่นตรงไหนเพิ่มเติมไหมคุณหัวหรือว่าคุณสมใจเนี่ยคิดออกไหมเอ่ยคุณธนิตครับ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่เป็นไร
1: ค
0: ือ
1: ล
0: ัก
1: ษณะอย
0: ่
1: างที่บอก
0: ได้เดี๋ยวยังไงเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับถ้าเกิดว่ามีเบาะแสเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันหลังไมค์อีกทีหนึ่งเนาะ
1: ขอบคุณครับ
0: เอาใจช่วยครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยนะครับมีรับแจ้งจากทางคุณธนิตแจ้งพี่ภรรยาหายชื่อคุณสมใจแซ่ลิมอายุ61ปีหูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็รักษาจิตเวชอยู่มีอาการเบลอๆนะเขาอาจจะถามตอบอะไรช้าหน่อยนะฮะหายไปที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานพาไปหาคุณหมอแล้วก็พัดหลงกันตอนประมาณบ่าย 2:40เห็นบอกว่าเดินไปทางฝั่งถนนอังลีดูนังคิดว่าน่าจะขึ้นแท็กซี่เพราะว่าปกติเป็นคนที่ไปไหนมาไหนก็จะขึ้นแท็กซี่นะฮะแต่เขาไม่ได้มีเอกสารไม่ได้มีสตางค์ไม่ได้มีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยนะฮะรูปร่างเล็กนะสูง143เซนติเมตรผิวดำแดงผมซอยสั้นหยักโศกสีดำรูปร่างเล็กนะฮะตัวผมผอม ใส่เสื้อยืดคอกลมสีกรมท่าแล้วก็มีตัวอักษรสีขาวภาษาอังกฤษเขียนว่า Lady Boy หรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะแล้วก็กางเกงยีนสามส่วนรองเท้าแตะนะครับถ้าหากว่าพบเห็นนะติดต่อกลับได้ที่จสร้อยเลยครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับพี่น้อยยังอยู่ไหมครับพี่น้อย
2: ครับผม
0: พี่น้อยเชิญเลยครับพี่น้อยอยู่ไหน
2: อ๋อผมอยู่ปิ่นเกล้าคุณเสมา
0: เป็นไงบ้างครับ
2: ผมอยู่แยกอรุณรามรินทร์นะ
0: ครับ
2: ตอนนี้ฝนโปรยๆอ่ะคุณเสมา
0: แต่ไม่หนักเหรอฮะ
2: ไม่หนักแต่ว่าเมฆมันครึ้มครึ้มดำคลุมอยู่ข้างบน
0: แต่พระรามสี่นี่ถี่เลยนะครับ
2: อนาคตน่าจะหนักแต่คุณเสมา
0: ครับผม
2: เพราะใบไม้ใบต้นไม้นี่ปิวถวายเลยอ่ะปิวว่อนเลย
0: คร
2: ับ ครับครับผมก็มุ่งหน้าไปทางศิริราชอ่ะนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ไปรับผู้โดยสารที่ศิริราชกลับมาแยกอรุณอมรินทร์เหมือนเดิมขนาดที่ส่งลงแล้ว
0: ครับผม
2: ก็ยังโปรยๆอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณเชยมา
0: ครับ
2: ยังไงคนหายก็ขอให้พบเจอทุกท่านนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
2: นกแก้วที่เกาะอะไรคุณก๊อฟเยาวราชไปดูที่เขาคุมเหรอ
0: ใช่เขาไปดูตรงตลาดเอื้ออาทรตรงบึงกลุ่มให้ละตอนนี้เขาอยู่ที่นู่นแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่เจอนะครับ
2: ยังไม่คืบหน้าเนาะ
0: ยังครับใช่ใช่
2: ขอให้เจอครับขอให้เจอ
0: ครับผม
2: ครับผมคุณจ
0: ะมาขอบคุณครับพี่น้อย
2: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: เชิญเลยพี่ชัยรัตน์
3: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยครับผมออกมาจากศูนย์แพทย์พัฒนาหรือว่าประดิษฐ์มนูทำขาออกแล้วนั้นฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งหย
0: ุ
3: ดไปตอนนี้ออกมาแยกประชาธรรมรถเริ่มเยอะเพราะว่าประชาธรรมนี้เหมือนตอนนี้เหมือนเจ้าหน้าที่จะให้ตรงเข้าวัดเทพได้แล้วล่ะดูประมาณเห็นรถที่มาจากประชาอุทิศรอสัญญาณไฟน่าจะตรงได้แต่ผมไม่ทราบเวลานะ
0: ครับ
3: ก็เลยทำให้รถสะสมเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ตอนนี้มาขึ้นยกระดับข้ามถนนราชเท้าฝนมาแรงเลยตอนนี
0: ้อ๋อครับผม
3: นี่เลี้ยวกำลังเลี้ยวเข้าสังคมสงเคราะห
0: ์
3: จะไปแยกโรงไม้ก็คือแยกนาควิวาส48
0: ครับ
3: ตอนนี้อยู่ระดับ2แต่ว่าการจราจรยังไม่มีปัญหาบนสะพานข้ามยกระดับราชเท้ายังใช้การได้ดีทั้ง2ฝั่งนะครับผม
0: ครับผม
3: ฝนตกแต่ฟ้าสว่าง
0: อ๋อครับ
3: หายก็หายบ่อยฮะช่วงนี้เพราะว่าโรคแบบนี้มันเริ่มจะมีเรื่อยๆนะคุณเสมาต้องระวังนิดหนึ่งถ้าจำภรรยาไม่ได้เมื่อไหร่ก็ระวังให้ดีแล้วกัน
0: เราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วย
3: ใช่ครับใช่เพราะว่าโรคพวกนี้อย่างหมอว่าบางทีก็มันจะมาเป็นละลอก
0: ครับ
3: บางทีก็จำได้นิดหนึ่งบางทีก็จำไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้
0: ครับ
3: ผมก็กลัวพยายามทำงานนะถึงไม่หยุดเนี่ย
0: ใช่
3: ไหม
0: ครับ
3: ถ้าไม่ได้ทำงานเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยน
0: ครับ
3: ครับผมก็จบรายงานตรงถนนหน้าวิวาสที่จะมุ่งหน้าไปแยกโรงไม้เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าชั่วโมงสุดท้ายโทรไปใหม่นะ
0: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะฮะปิดท้ายกันเห็นบอกว่ามีเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็โอ้โหฝนตกหนักเลยที่ไหนเนี่ยมอเตอร์เวย์ใครที่ติดตามใน YouTube อยู่นะฮะโอ้นี่เป็นภาพที่มอเตอร์เวย์นะโอ้นี่ดูเขาโค้งนี่ไม่เหมือนกับมอเตอร์เวย์เลยเพราะว่าโอ้โหฝนนี่กระหน่ำมากนะทัศนวิสัยไม่ค่อยจะดีนะครับยังไงนี่เผื่อเวลาการเดินทางถ้าไม่ไหวหาที่ปลอดภัยนะต้องเอาที่ปลอดภัยนะครับต่อตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางนะฮะมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกครับจุดนี้มุ่งหน้าไปทับช้างกม6/500นะเคลื่อนตัวเขาบอกว่าชะลอตัวแต่จริงๆดูแล้วมันก็ไม่ติดนะแต่ชะลอตัวกันอยู่เนี่ยตอนนี้นะฮะชะลอตัวกันอยู่เพราะว่ามีฝนตกนะครับมีฝนตกก็เลยชะลอตัวกันมีคลิปคุณแม่เหรอเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันคลิปคุณแม่อย่าเพิ่งเปิดเลยเอาเปิดซะละโอ้ว่าจะให้กลับมาดูใหม่นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าตึกไทยคลองเตยของเรานะครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าตึกไทยคลองเตยคุณแม่ส่งมาให้คุณแม่บุษบงเนี่ยแหละนะฮะคุณบุษบงเนี่ยแหละส่งมาเนี่ยถ่ายแล้วก็ส่งมานี่ตกทีเลยนะนี่ที่ตึกไทยคลองเตยนะครับบรรยากาศดูมีฝนนะหลายพื้นที่เลยในช่วงเวลานี้นะครับก็เพิ่มเติมความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะฮะแล้วก็หลายท่านแจ้งเข้ามาขอบคุณมากนะครับพี่พัชนีคุณวิรัตคุณกระปุกแดงคุณธีรนนท์พี่วันบางรักคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณตู่ระยองคุณจิรทิพย์คุณกิติคุณ นะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทาง YouTube คุณรพีด้วยคุณปรมินด้วยนะฮะคุณปะเกอินด้วยพี่ปัญญาด้วยขอบคุณครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินาหุค่ะกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงหัวคนงานขออภัยค่ะหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยประณามการก่อเหตุและเร่งติดตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลจากเหตุคนร้ายรอบยิงและคว้างระเบิดใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารผ่านที่4509บริเวณจุดตรวจในพื้นที่อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาจนทำให้กำลังพลเสียชีวิต5นายมีประชาชนบาดเจ็บ6รายโดยพลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเร่งติดตามนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วรวมทั้งให้ดูแลสิทธิสวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และประสานการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดทั้งนี้กองทัพบกขอประณามการกระทำมันอุกอาจที่ไร้มนุษยธรรมในเขตชุมชนและขอให้ประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยวิริยะจันทรารายงาน
3: พลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุว่างระเบิดและกราดยิงจุดตรวจในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต5นายโดยได้ให้กำลังใจนายทหารที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยระมัดระวังและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจต่างๆซึ่งเป็นภารกิจประจำทำให้ผู้ก่อเหตุอาจอาศัยช่องว่างในการเข้ามาก่อเหตุรุนแรงโดยไม่เลือกว่าจุดก่อเหตุนั้นจะอยู่ใกล้ชุมชนเพียงใดและล่าสุดเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาร์เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ 11:45 นาทีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนรอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่6บ้านดาแลแปตำบลเขื่อนบางลานอำเภอบางนางฟ้าจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคนร้าย2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกยิงประกบผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบสถานที่รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมเพิ่มเติมมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากขึ้นทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ได้ตลอด24ชั่วโมงชนาการเลียมทองรายงาน
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: กลับมาข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะกมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษา

0: แทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ติดตามการแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรกั

0: ครับกับทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสนบริเวณปากซอยสามเสน30เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่1โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่1ครับช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสนบริเวณปากซอยสามเสน30ครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่1ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31สิงหาคม2569ครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียรติกายและฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์065-928-0597และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.dematea.purplelightsound.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับมีข้อมูลรับแจ้งทางหลังไมค์ครับเมื่อครู่นี้นะครับจากคุณไก่สุขุมวิททางด่วนครับเป็นทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมพระนครพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้าคุณตู่ระยองนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ด่านโป่งมุ่งหน้าไปแหลมฉบังบางพระจุดพักรถบางปะกงต่อเนื่องและกระบังคล่องตัวดีครับไม่มีปัญหาการจราจรจะมีท้ายแถวสะสมก่อนเข้าด่านประมาณ200เมตรครับส่วนสภาพอากาศแถวนั้นร้อนนะพี่ตู่บอกว่าแถวนั้นร้อนไม่มีฝนโอ้โหกรุงเทพนี่ตกมาหลายจุดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าอยู่แถวสุวรรณภูมินะครับกม9ขาเข้าฝนตกระดับ3แล้วนะฝนตกหนักมากเลยนะครับขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับนี่รายงานให้ตลอดเส้นทางเลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณน้อยพี่น้อยอยู่สมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะเข้าเคลื่อนตัวได้2ฝั่งฝนตกปล่อยๆนะครับสำหรับในพื้นที่คุณอุทัยพี่อุทัยบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝนตกหนักมากใช้ที่ปัดเบอร์3จะเป็นช่วงศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปกาญจนาตะวันออกการจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่าฝนตกหนักคุณต้อมจอมทองงามวงวานแคลายมาพงเพชรฝนตกระดับกลางนะครับการจราจรเนี่ยไปช้านะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวกันมาได้เรื่อยๆก็บอกว่าช่วงสะพานข้ามแยกพงเพชรมีน้ำขังด้วยขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับการจราจรชะลอตัวไปกลับพี่พันธ์วันนี้อยู่ดอนเมืองโทเวนะทางยกระดับอุตราภิมุขขาออกหลัก4มุ่งหน้าดอนเมืองการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับคุณภาษากายภาษาใจอันนี้ส่งมาทาง X นะก็บอกว่าทั้งลมทั้งฝนเลยที่มอเตอร์เวย์นะครับสาย7พระจอม9ลาดกระบังอันนี้เขาอยู่บนตึกนะโอ้แต่ลมแรงนะโอ้ลมแรงนะครับดูธงดูฝนที่เคลื่อนตัวไปกับทางลมสิเห็นไหมลมพัดนี่แบบแถวนั้นนี่ดูแล้วต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรใช้เส้นทางกันด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกลมแรงนะนี่มอเตอร์เวย์สาย7นะขอบคุณทางคุณภาษากายภาษาใจอันนี้ส่งมาทาง X ของทางจสร.ของเรานะครับคุณศักดาสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้ผมขึ้นทางด่วนพระราม2มาแล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้ผมจะแจ้งสมาชิกให้ระวังฝาท่อทางเลนซ้ายนะครับในเลนด่วน
0: ครับ
1: มีฝาท่อเล็กอ่ะเปิดอยู
0: ่ตรงช่วงไหนของพระราม2อ่ะครับพี่ศักดา
1: จากเซ็นทรัลพระราม2กําลังจะขึ้นมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนตรงบางมดนะครับ
0: อันนี้อยู่ก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนแล้วครับ
1: ใช่ครับประมาณ100เมตร
0: โอเคอยู่เลนไหนนะ
1: ในเลนด่วนครับ
0: ช่องทางหลักเลนกลางเลนซ้ายเลนขวาครับ
1: เลนซ้ายคร
0: ับ เลนซ้ายเนาะโอเค
1: ใช่
0: มันเป็นฝาท่อลักษณะเป็นฝาเหล็กหรือเป็นฝาปูหรือเป็นฝายังไงครับ
1: เป็นฝาท่อเหล็กกลมครับ
0: เหล็กกลม
1: ใช่ตอนนี้ลักษณะว่าฝาท่อจะแทงกับปากท่ออยู
0: ่แล้วล้อรถมันสามารถตกลงไปได้ไหมครับ
1: ตกได้ทั้งล้อเลยครับเพราะว่ามันใหญ่มากแล้ว
0: โอ้
1: ท่อ
0: ล้อ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวรีบแจ้งให้ฝนตกไหมครับเนี่ย
1: เมื่อสักครู่ตกครับลมแรงตอนนี้ก็หยุดแล้ว
0: อ๋อแล้วนี่พี่ศักดาขึ้นทางด่วนเปล่าหรือไปทางไหนครับเนี่ย
1: ผมมาทางเส้นบางมดครับแยกบางประกอบบางประแก้ว
0: อ๋อไปสุขสวัสดิ์เลยตรงนู้นใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่อ๋อใช้ได้อยู่ไหมครับติดไหม
1: ไม่ติดครับไม่ติด
0: ไม่ติดเนาะ
1: ครับผม
0: ทั้งสองฝั่งครับ
1: ทั้งสองฝั่งครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้คุณศักดาขอบคุณมากเลยครับที่แจ้งเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณศักดาด้วยนะครับเพิ่มเติมเรื่องของฝาท่อเหล็กเป็นลักษณะกลมๆอยู่ช่องทางหลักนะครับจุดนี้อันตรายมากก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนตรงดาวคะนองประมาณ100เมตรนะพระราม2ฝั่งขาเข้าช่องทางหลักนะฮะอยู่เลนซ้ายนะเขาบอกว่าลักษณะคือมันเผยออกมาเหมือนปิดไม่สนิทอ่ะนะครับก็ฝากระวังด้วยนะเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ละแล้วก็เมื่อคู่นี้คุณณัฐพลแจ้งมาจุดเดียวกันเลยเป๊ะเลยจุดเดียวกันเลยขอบคุณมากนะฮะทั้ง2ท่านเลยคุณศักดาแล้วก็คุณณัฐพลนะฮะแจ้งเข้ามาเดี๋ยวยังไงเราประสานงานให้นะสำหรับเรื่องของฝาท่อเหล็กกลมที่มันเผยออกมาใครที่ตามหลังมานะครับก่อนถึงทางขึ้นทางด่วน100เมตรนะอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะครับเป็นฝาท่อเหล็กกลมแต่ว่าการจราจรเขาบอกยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสือมา
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะฮะ
0: ครับผม
2: มาพร้อมกับแหมผลนี่กำลัง
0: มา
2: แบบซัมเมอร์เซลเลยฮะ
0: หนักเลยใช่ไหมฮะตลอดทาง
2: แต่ตอนนี้เบาแล้วคุณเสมาครับ
0: ครับผม
2: จากที่ผมขี่พายุทะลุฟ้าเนี่ยมานะครับนู่นเลยครับมาตั้งแต่นู่นเลยรัตนาธิเบศรต่อเนื่องกับเมื่อวานคุณเสมา
0: วันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปหาลูกค้าที่ไหนมาฮะ
2: อุ้ย
0: วันนี้เดี๋ยวพี่อันนี้คลิปกล้องหน้ารถพี่ใช่ป่ะใช่ไหม
2: ผม
0: พี่เปลี่ยนรถพี่เปลี่ยนคันปกติพี่ไม่ได้ขับคันนี้พี่ต้อม
2: ผมเนี่ยใช้ Toyota สีขาวเนี่ยขับบนถนนสีขาวทุกวันนะคุณเสมาครับ
0: วันนี้พี่ไปรับใครหรือเปล่าทำไมพี่ต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนคัน
2: อย่าทำให้ผมไฟเฟ๋สิครับไม่เอานะฮะมาจากพัฒนาธิเบศรมาเลยนะต่อเนื่องกับเมื่อวานนะคุณเสมานะ
0: ครับ
2: ช่วงก่อนหน้านี้ตกหนักนะคุณเสมานะแต่ว่าการทำให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่ไปได้ช้านะครับแต่ว่ายังถือว่าตามกันมาเรื่อยๆนะแล้วก็ในช่วงในเลนซ้ายสุดอ่ะก็จะมีน้ำขังบ้างนะครับ
0: ครับ
2: เป็นช่วงๆแล้วก็เป็นหลินหุ้ยนะฮะคุณเสมา
0: ไม่ใช่แพนด้ามั้งครับพี
2: ่อ้าวแหมนึกว่าจะไปแก้ซะแล้วครับแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับตรงเมื่อสักครู่นี้รายงานมาแล้วตรงขึ้นสะพานพงเพชรนะด้านเชิงทางขึ้นนี่มีน้ำขังนะ
0: นี่ไม่น่าเชื่อนะนี่ขนาดพี่ต้อมเปลี่ยนรถนี่คนเข้ามาดูยอดขึ้นเลยนะนี่แค่เปลี่ยนรถนะเนี่ยนี่ถ้าเปลี่ยนคนนั่งด้วยนี่ผมว่าโอ้โห
2: น่าจะน่าจะเย
0: อะอ่ะต่อเชิงทางขึ้นเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชร
2: ใช่มีน้ำขังนะ
0: มีน้ำขัง
2: ก็ทางเลนซ้ายก็จะเยอะหน่อยนะครับทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะคุณเสมานะแต่ข้ามพงเพชรมาแล้วนะครับต่อเนื่องลงอุโมงค์เกษตรนะครับขณะนี้นี่ผมกำลังมาอยู่ที่เกษตรนวมินทร์และหรือว่าประเสริฐบรรทุกิจนะครับ
0: เหมือน
2: ตรงนี้เนี่ยฝนเบาแล้วคุณเสมา
0: เหมือนเพิ่งล้างรถมาเนอะรถแบบข้างในคอนโซลเขาสะอาดสะอาดเอาต่อสิพี่ก็รายงานต่อสิเอาพี่รายงาน
2: สังเกตจริงๆนะฮะ
0: สะอาดมากเลยเหมือนเขาเพิ่งเขาเคลือบไหมเนี่ยเหมือนไม่ได้เคลือบไ
2: หมตรงเข้าเกษตรนวมินทร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้การได้ดีนะครับก็มาตามแยกต่างๆก็รอไฟแดงไม่นานนะมาครับแต่ว่าฝนตรงเนี้ยฝนเบานะครับผม
0: โอ้โหนี่แค่เปลี่ยนรถ
2: ฟังกลับกันเนี่ยนะครับก็ไม่เคยดีครับคุณเสมาเพื่อนสมาชิกฮะ
0: ครับ
2: ฟังกลับกันนี่เพื่อนสมาชิกที่จะไปข้ามไปงามวงวานนะครับจากมาจากทางเกษตรเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวตอนผมผ่านมาท้ายแถวขึ้นมาครึ่งสะพานข้ามไปพอดีแล้วนะ
0: นี่ยอดลงนะพอเอารูปรถออกนี่ยอดลงนะยอดตกเลยนะเมื่อกี้พอเอารูปรถพี่ขึ้นนี่ยอดขึ้นแบบโอ้โหนี่พอเนี่ยดูสิเนี่ยยอดลงแล้วไม่มีรูปรถให้ดูยอดลง
2: เพื่อนสมาชิกนี่จะดูอะไรครับผมฮะเพื่อนสมาชิกที่จะข้ามไปทางงามวงวานยังไม่ดีนะ
0: เ
2: พราะว่าท้ายแถวว่ามาอยู่บนสะพานข้ามวิภาวดีเลย
0: โ
2: อ
0: ้
2: โ โอ้โหวันนี้ไม่ดีเลยนะ
0: ฮะ
2: เพราะว่ามันฝนตกแล้วมีน้ำขังบ้างนะครับ
0: ไม่ดีอาจ
2: ารย์แต่ว่าเลยตรงเดอะมอลไปแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมไปแคร์ไลน์ออกไปรัตนาธิเบศรก็จะใช้การได้ดีนะครับเป็นสมาชิกนะฮะก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับผม
0: ครับเดี๋ยวสังเกตวันนี้เขาตั้งใจรายงานนะเขาตั้งใจเขาไปโฟกัสมากเขามีสมาธิมากเลย
2: ต้องตั้งใจรายงานครับผมนะ
0: ฮะ
2: ก็ขณะรายงานตอนนี้ก็กำลังเรียบเรียบด่วนแล้วฮะคุณเสียมานะฮะ
0: ครับผม
2: ครับก็ยังถือว่าย
0: ังมีฝนมีอะไรอยู่ไหมยังมีฝนมีอะไรอยู่ไหม
2: มีไปปล่อยครับ
0: ไปปล่อยนะแล้วเดี๋ยวต้องไปส่งพี่สาวก่อนไหมหรือว่าเข้าออฟฟิศเลย
2: ไม่มีครับเพราะว่าเพิ่งลาจากลูกค้ามา
0: อ๋อ
2: เดี๋ยวเขาเรียบด่วนมาเนี่ยก็ยังมีฝนตกที่ทั้งประตูนะครับแล้วก็ทั้งหน้าต่างนะครับคุณเสียมาครับ
0: ติดติดติดติดติดติด
2: นะครับเราเอาแค่ท่อนอินโทรพอนะฮะเดี๋ยวจะโดนพิเศษเก็บตังค์นะครับผม
0: ครับผม
2: นะฮะก็ขอจบการรายงานตรงที่จะเลี้ยวเข้าเรียบด่วนแล้วนะครับคุณเสียมาครับ
0: อุ๊ยอุ๊ยมีคุณผู้ฟังเขาแสดงความเห็นมานะพี่ต้อม
2: ครับผม
0: คุณอิสราเขาบอกว่าอยากให้คุณต้อมฝากกรเหมือนกับว่าวันละกรอ่ะให้คุณผู้ฟังด้วยครับอันนี้เขาพิมพ์มาใน YouTube นะ
2: อุ๊ย
0: ได้ไหมสะดวกไหมเอาคิดไม่ทันไม่เป็นไรพี่เอาโอกาสหน้าก็ได
2: ้ช่วงจราจรนะใช่งั้นในเพื่อนสมาชิกขอมาก็ผมขอฝากไว้บทกรหนึ่งแล้วกัน
0: ได้ได้ได้ได้
2: เกี่ยวกับความรักนะฮะก็จะบอกฝากบทกลอนไว้ว่านะครับเก่งจากไหนก็แพ้ใจคนอย่างเธอ
0: เมื่อไหร่ที่เผลอ
2: คิดว่าเธออยู่ในฝัน
0: ยังมีอีกหรือ
2: รักแค่นี้ที่ให้กันวันนี้นั้นเป็นไงเป็นกันฉันจะรักเธอนะครับ
0: ครับเก็บใจไว้ในลิ้นชัก
2: วันนี้เพลงเหรอฮะไปดีกว่าครับผม
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะนี่หลายท่านก็ยุเนี่ยพี่ต้อมเขาก็เอาตามเนี่ยนะครับนี่พากันเล่นเนี่ยนะในช่วงของเราเนี่ยพากันเล่นเนี่ยนะฮะขอบคุณข้อมูลหลายๆท่านเลยนะฮะที่ส่งเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะพี่พันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เสมาผมใช้พี่พาวดีขาเข้าครับผมพี่พาวดีจากดอนเมืองนะพี่
0: เป็นไงบ้าง
3: ดอนเมืองไม่มีผลครับผมเลยดอนเมืองมาถึงหลักสี
0: ่ไม่
3: ตกตอนนี้เริ่มหยุดแล้วครับหยุดแล้ว
0: แล้วมีน้ำท่วมไหมพี่พานวิพาเนี่ยตกแรงๆนะ
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ีนะ
3: มีน้ำมันตรงนู้นมันไม่ตกไงครับมันตกแรง
0: อ๋อครับ
3: เริ่มหยุดแล้วแต่ว่าผมจะวนสายขึ้นรถจะวิพาเนี่ยผมจะไปต่างประชาธิปไตยไปไม่ได้ครับผม
0: ทำไมมันติดเหรอพี่พัน
3: โอ้ติดยาวครับมองไปทางรัชดาแยกพหลโยธินก็ยาวเหยียดเลยครับผม
0: อ๋อมันติดแค่ตรงประชานุกูลวงสว่างนิดเดียวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นพระราม7ไม่ติดละใช้ได้ละ
3: ใช่ผมก็เลยโดดลงกระแบงเพชร
0: พี่กระโดดลงมาเลยเหรอ
3: กระแบงเพชร2ครับผม
0: เ
3: ห็นเพื่อนสมาชิกเข้าต่อแถวประมาณครึ่งกิโลเนี่ยมั้งต่อแถวแต่การ์ด NGV คร
0: ับ
3: ผมอ๋อ
0: แต่กำแพงเพชร2ข้างในมันไม่ค่อยติดนะมันใช้ได้นะเนี่ย
3: กำแพงไม่ติดคร
0: ับ ใช้ได้นะ
3: ติดอยู่ป้อมจากเพื่อนสมาชิกต่อแถวยาวเลยนะเพราะว่าในเมืองมันมีแค่อยู่ตรงหมอชิดนี่ครับกับพี่บุญสงคราม
0: ครับครับผม
3: ตัดเอ็นจีวีนะพี
0: ่ครับ
3: พี่ต้อมเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นเลยฟิล์มมันแหละเขาไม่เห็นหรอกข้างๆเขาก็หันจอมาใส่ที่เสื้อผ้าดิฟิล์มดำดิ
0: ไม่ฟิล์มเขาไม่ดำฟิล์มเขาใส
3: ไม่ดำเลยเขาไม่
0: ใช่
3: ต้อมเขาไม่เห็นหรอก
0: วันนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งเขาล้างรถทั้งที่เขาก็รู้ว่าช่วงนี้ฝนมันตกมันล่องมรสุมแต่ทำไมเขาถึงล้างรถ
3: ธรรมดาจะล้าง พิเศษต้องล้างให้แจ่มหน่อย
0: ถูกต้องถูกต้องเนี่ยเห็นไหมเสือเห็นเสือเนี่ยวันนี้เขาล้างรถพี่ปกติเขาไม่เคยล้างหรอกรถอ่ะเออ
3: มันต้องล้างให้แจ่มเลยรถ
0: ใช่
3: ต้องสะอาด
0: ใช่
3: โซนต้องเช็ด
0: นี่มันเสียดายนะมันเปิดเสียงไม่ได้ถ้ามันเปิดเสียงในคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยถ้าเปิดเสียงในห้องส่งได้นะจะเปิดเสียงให้ฟังด้วย
3: ใช่ใช่
0: เปิดเสียงไม่ได้
3: เปิดแล้วก็หันมาหาพี่หันมาหากระจกฟิล์มดำไงพอด
0: ี
3: ก็โดนรถมันใหม่เยี่ยมก็ล้างมาใหม่ครับ
0: เออนั่นน่ะดิ
3: รับคนพิเศษก็ต้องล้างให้เจ
0: ็มใช่ผมว่าเขาเปลี่ยนคันด้วยนะปกติเขาไม่ได้ขับคันนี้เขาขับสีบรอน
3: ซ์ไงขับไฟฟ้าไม่ใช่เหรอแกบอกขับไฟฟ้าแล้วตั้งออโต
0: ้แกขับสีบรอนซ์แต่วันนี้แกขับสีขาว
3: ไอ้เหี้ย
0: เออ
3: คนละคัน
0: ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะไม่รู
3: ้อ๋อนั่นนี่อยู่น่าเจ๊มาครับผ่านหมอชิดมาก็ไม่ติดนะพี่
0: ใช่
3: มา
0: ใช้ได้เนาะแถวจตุจักรอะไรตรงนู้นใช้ได้เน
3: า
0: ะแล้วฝนเป็นไงพี่บานฝนหยุดยังอ่ะ
3: ฝนหยุดนะครับแต่ว่ามองไปทางคลองเตยเนี่ยยังมืดอยู่เลยครับผม
0: เออคลองเตยเพิ่งจะหยุดนะพี่พันก่อนหน้านี้มันตกมาถี่เหมือนกันนะ
3: มันตกแค่ตรงหลักสี่นะพี่ใช่มาขึ้นมาทางนี้ครับ
0: หรอแล้วถนนมันเปียกลื่นไหมฮะ
3: ถนนก็ยังเปียกอยู่ครับ
0: เปียกอยู่นะ
3: แต่ผมก็เพิ่งล้างมาเหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยก็ยัง
0: เอาหรอ
3: โอ้แต่เละเหมือนรถแต่ว่าข้างในสะอาดนะเหมือนรถพี่ต้อมมันแหละ
0: เละพี่ต้อมเละแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาไม่โทรมารายงานแล้วนะพี่พันเนี่ยแกล้งเขาเนี่ยเออขอบคุณครับ
3: แซวเล่นนะหยอกเล่นหยอกเล่น
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ ครับขอบคุณพี่พันธ์นะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุ304กันท่านพันตำรวจโทประจักษ์บุญณอินท่านสารวัตรจราจรสภ.เมืองฉะเชิงเทราท่านสารวัตรสวัสดีครับ
4: ท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้อุบัติเหตุท่านสารวัตร
4: อ๋ออุบัติเหตุนะครับบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุก็คือถนน304นะครับมุ่งหน้าเข้าเมืองฉะเชิงเทราก่อนถึงโรงพยาบาลรวมแพทย์ครับเกิดอุบัติเหตุรถเทเลอร์ทหารนะครับซึ่งเดินทางกลับมาจากสระแก้วนะครับจำนวน4คันได้เกิดอุบัติเหตุ2คันนะครับตกลงข้างทางกีดขวางการจราจรช่องจราจรทั้งหมด4ช่องทางนะครับกีดขวาง3ช่องทาง
0: ครับ
4: ตอนที่เจ้าที่ก็เร่งระบายแล้วก็เปิดการจราจรเร่งเคลียร์พื้นผิวการจราจรครับแล้วก็เปิดได้ทั้งหมดแล้วครับ
0: ทหารที่ได้รับบาดเจ็บนี่เป็นอะไรกันมากไหมครับ
4: เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแจ้งว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับไม่ถึงชีวิตได้ส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วครับ
0: ประมาณกี่ท่านได้ครับกี่คนนะครับ
4: สองท่านครับเป็นคนขับ1ท่านแล้วก็เป็นผู้โดยสารเป็นทหารที่โดยสารมาดังนั่งมาด้านหน้าด้วยกันครับ
0: มาจากสระแก้วเขากำลังจะเดินทางไปไหนกันนะครับ
4: จะเดินทางกลับที่กรุงเทพครับผม
0: อ๋อแล้วเขาบอกไหมทำไมมันถึงเกิดเหตุได้ครับเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
4: เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวครับเป็นพื้นผิวการจราจรเปียกลื่นนะครับเนื่องจากฝนตกครับฝนตกแล้วก็อาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางนะครับก็เลยรถเกิดการสะบัดแล้วก็ตกลงข้างทาง
0: อ๋อแต่ว่าไม่ได้มีสิ่งของตกหล่นไม่ได้มีพวกน้ำมันรั่วไหลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะที่เกิดเหต
4: ุไม่มีครับไม่มีเป็นวิ่งมาด้วยกันทั้งหมด4คันคันที่1คันที่2ก็ผ่านจุดดังกล่าวไปปลอดภัยครับคันที่เกิดเหตุก็คือคันที่3เริ่มสะบัดพอสะบัดแล้วก็เบี่ยงไปชนกับเกาะกลางทางด้านขวาก่อนนะครับแล้วก็ปัดมาทางด้านซ้ายตกลงข้างทางครับ
0: แล้วตอนนี้ยังมีท้ายแถวมีอะไรสะสมอยู่ไหมครับท่านสวัส
4: ดิ์ก็มีครับมีตอนนี้เจ้าที่ตำรวจกำลังเร่งระบายอยู่ครับ
0: ประมาณ
4: ตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอยู
0: ่หนัก
4: ก็เลยอาจจะทำให้สะสมด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้เวลาเด็กเลิกเรียนนะครับผู้ปกครองก็กำลังเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะมารับเด็กน้องๆนักเรียนด้วยครับ
0: ตอนนี้ท้ายแถวประมาณแค่ไหนได้ครับท่านสวัสดิ
4: ์ประมาณสัก1กมได้ครับ
0: 1กม
4: กำลังเร่งระบายอย่างเต็มที่ครับ
0: ได้คาดว่าอีกประมาณนานไหมกว่าจะดีขึ้นแน่ครับ
4: ไม่น่าจะเกิน20นาทีครับ
0: โอเค
4: เจ้าที่เร่งระบายเต็มที่อยู่ครับตอนนี
0: ้ครับแล้วฝั่งกลับกันไม่ติดนะฮะชะลอ
4: ไม่มีปัญหาครับผม
0: ไม่ติดเนาะได้ครับขอบคุณมากครับท่านสวัสด
4: ิ์ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทประจักษ์บุญณอินนะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะเป็นกรณีรถบรรทุกของเจ้าหน้าที่ทหารเสียหลักนะครับเนื่องจากว่าฝนตกถนนเปียกลื่นนะฮะมากันทั้งหมด4คันเสียหลักนะครับตกข้างทางไป1คันนะฮะแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่คนขับกับคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยนะฮะก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วอีกไม่เกิน20นาทีนะจะเปิดการจราจรได้เป็นปกติสำหรับจุดนี้นะครับอยู่ที่304นะฮะคุณอัชราสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอัชราเกิดอะไรขึ้น
5: ตัวเงินตัวทองค่ะมันหลุดเข้ามาตรงหลังบ้านนะคะ
0: อุ้ยบ้านอยู่ที่ไหน
5: สุภาพง1ย่าน12แถวศรีนครินทร์38หรือว่าอ่อนนุช46อ่ะค
0: ่
5: ะ
0: อ่อนนุช46นะ
5: ค่ะ
0: อ๋อมันตัวใหญ่มั้ยอ่ะ
5: ประมาณขวดน้ํา1ลิตรอ่ะอันนี้มันหัวมันอยู่หลังต้นไม้อ่ะหัวมันโผล่ขึ้นมา
0: เหรอโอ้แล้วที่บ้านมีเด็กมีผู้สูงอายุอะไรไหม
5: อ๋อไม่มีค่ะไม่มี
0: อ๋อหรอเพิ่งเห็นเลยเหรอเพิ่งเห็นวันนี้ใช่ไหม
5: เห็นหลายวันแล้วปกติมันจะอยู่บนหลังคาแล้วก็ไล่มันก็ไปอย่างเงี้ยแล้วพอดีวันนี้ฝนมันตกมั้งแล้วไล่แล้วมันตกลงมาเพราะว่าหลังบ้านมันจะมีรูใช้แบบระบายอากาศเงี้ยค่ะอ๋อ
0: หรออันนี้คืออยู่ในบริเวณบ้านแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในข้างในบ้านเราใช่ไหม
5: ใช่ใช่อยู่บริเวณเหลืองบ้านนะคะที่ทำเป็นโซนซักล้างอ
0: ่
5: ะ
0: อ๋อเอาแล้วเจอบ่อยไหมเนี่ยฮะ
5: ทุกวันมาทุกวัน
0: มาทุกวันโอ้
5: แต่วันนี้มันตกลงม
0: าแล้วดูท่าทีมันดุร้ายอะไรไหม
5: ไม่ดุอะค่ะแต่ว่ามันปีนขึ้นไปไม่ได้
0: อืม เดี๋ยวยังไงหาคนไปช่วยเนาะไปจับหรือไปอะไรดีกว่าเนาะ
5: ได้ค่ะแต่ใช้เวลานานปะคะปกติก็จะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่เขาติดเคสหรือเปล่านะเออเพราะว่าถ้าเขาติดเคสก็ต้องตามคิวอะแล้วตอนนี้ฝนตกอะไรไหมที่บ้าน
5: ก็เริ่มซาแล้วค่ะ
0: เริ่มซาแล้วเนาะมีตัวเดียวใช่ไหม
5: ตัวเดียวค่ะตัวเดียว
0: ตัวเดียวนะดูแล้วมันยาวประมาณเท่าไหร่กี่เซนได้ฮะเนี่ยตัวเนี้ย
5: 50 เซนได้ไหม100 เซนไม่รู้ว่าหางมันยังไงก็คือรวมหัวถึงหางก็น่าจะประมาณ2 ไม้บรรทัดได้มั้ง
0: 2 ไม้บรรทัดเนาะ
5: แต่ว่าตัวมันยังเป็นเบบี้อยู่มันยังไม่น่าจะเป็นตัวใหญ
0: ่โอ้โหเอาเดี๋ยวยังไงลองประสานให้นะเดี๋ยวลองประสานให้ก่อนก็ประมาณสัก50-60 เซนนะประมาณนี้ได้เนาะประมาณนี้นะ
5: ใช่
0: เดี๋ยวยังไงแจ้งให้บ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะเนี่ยมีหลายท่านเขาสอบถามเข้ามาฮะเนี่ย
5: บ้านเลขที่50ค่ะ
0: 50 12โอเคได้ฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดต่อกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้คือยังไงมันก็วิ่งไปวิ่งมาหรือมันอยู่เฉยๆแล้วตอนนี้มันนิ่ง
5: อยู่เฉยๆเพราะว่าพยายามไล่มันแล้วมันก็ไม่ไปคิดว่ามันจะปีนกำแพงได้แต่มันไม่ได้อะค่ะมันก็เลยแบบเกาะอยู่ตรงด้านล่างอยู่เฉยๆนิ่ง
0: ๆแต่แล้วเรามีสัตว์เลี้ยงมีอะไรไหมเนี่ยที่บ้านเนี่ย
5: มีหมาค่ะ
0: เหรอโตยังหมาโตยัง
5: ก็มีหมาตัวเล็กชื่อว่าตัวนึงอีกตัวนึงก็ตัวใหญ่หน่อย
0: อ๋อยังไงระวัง
5: ระวังปิดได้ค่ะแต่ว่าไม่อยากให้มันอยู่มันมาหลายวันแล้วแต่วันนี้มันเพิ่งตกลงมา
0: เข้าใจทำใจไม่ได้อะเนอะถ้าเห็นมันจะอย่างเงี้ยเนาะปกติคือมันก็ต่างคนต่างอยู่ก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ดันตกลงมา
5: ใช่
0: เอาเดี๋ยวลองประสานให้ขอบคุณมากคุณอัชลา
5: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัชลาฮะโทรมาขอความช่วยเหลือนะฮะบอกว่าตัวเงินตัวทองขนาดประมาณ2 ไม้บรรทัดอะคือปกติเนี่ยมันจะอยู่บนเหมือนกับเป็นข้างบนอะบนหลังคาบนระเบียงอะไรเงี้ยแต่พอดีวันเนี้ยน่าจะฝนตกแหละน้องน่าจะลื่นน้องก็เลยจ้าเอลงมาพอจ้าเอมาคราวนี้ก็ตกใจสิครับนะฮะก็เลยแจ้งจสร้อยมาเดี๋ยวยังไงเราประสานให้นะหลายท่านใน YouTube เนี่ยรู้ใจตลอดเลยถามบ้านเลขที่มาบ้านเลขที่50ครับนะฮะบ้านเลขที่50ซอยสุภาพงษ์1แยก12นะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้นะครับก่อนหน้านี้นะครับช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมากรณีรถบรรทุกทำดินตกหล่นที่ศรีนครินทร์เป็นดินเหนียวเหนียวในสภาพอย่างเงี้ยดูสภาพสิอันนี้ไม่น่าจะอันตราสมูทเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าจะสมูทสักเท่าไหร่นะฮะไม่น่าจะถึงระดับอันตราสมูทแต่ว่ามันก็เหนียวเลยแหละแน่นๆแบบนี้เลยอ่ะมาดูภาพแล้วก็เป็นทางหยดแมะเป็นทางอย่างเงี้ยไปตลอดทางเลยกรณีนี้นะครับที่เกิดขึ้นบนถนนศรีนครินทร์ร่ม9ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสำนักงานเขตลาดกระบังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535และเร่งเก็บกวาดขนย้ายดินที่ตกหล่นพร้อมทำความสะอาดผิวจราจรเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถสัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำนักงานเขตลาดกระบังขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถบรรทุกทุกประเภทบรรทุกวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและคลุมผ้าใบหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันวัสดุตกหล่นอย่างรัดกุมก่อนออกรถนำสู่เส้นทางสาธารณะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขอบคุณข้อมูลแล้วก็ภาพนะจากทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอบคุณทุกท่านในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับพี่ต้นรักคุณอดุลนะคุณปะเกอินนะฮะคุณรพีคุณ 3Mคุณสุวรรณทองนะฮะพี่สุวรรณทองบอกวันนี้ท้องฟ้ามืดตกบ้างหยุดบ้างนะภาษีเจริญนะคุณธีรนนท์นะฮะแล้วก็คุณอิสราเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เพิ่มเติมให้ขอบคุณทุกท่านนะครับเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจส.100ของเรานะประเสริฐมนุกิจเลนกลางนะน้ำไม่ค่อยจะระบายเลยอันนี้คุณอดุลเพิ่มเติมให้ต้องลุยน้ำทุกครั้งที่ฝนตกขอบคุณคุณอดุลด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงลองประสานดูให้นะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงพี่พักเกอินนะฮะมาเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
11: .1330รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกนะฮะก็ประชาสัมพันธ์กันสำหรับตัวกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมนี้กำลังดำเนินอยู่จะไปสิ้นสุดสิ้นเดือน31กรกฎาคม2569ยังมีเวลายังพอมีเวลานะครับเชิญชวนกันเลยนะครับใน Facebook ใน YouTube นะฮะก็เข้ามารับชมกิจกรรมได้นะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้ตามลิงก์ที่ทีมงานปักหมุดไว้ให้หรือว่าท่านใดที่ชมอยู่ใน YouTube ตอนนี้ก็สแกน QR Code เพื่อร่วมสนุกลงทะเบียนนะแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะฮะมาลองทดสอบสายตากันหน่อยว่าชาวจสร้อยเราเห็นอะไรบ้างคุณเป็นคนคาดการมองการไกลได้ขนาดไหนนะดูสิว่าจะขับขี่ปลอดภัยไหมจากรูปอันนี้จากภาพเห็นไหมคุณเห็นอะไรบ้างข้อ A เห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางเห็นไหมครับข้อ A เห็นไหมข้อแรกยังไม่ผ่านเลยหลายท่านบอกไม่เห็นเห็นไหมครับข้อ B จักรยานที่กำลังจะออกมาจากซอยเห็นไหมจักรยานยังเห็นอยู่ใช่ไหมข้อ Cคนกำลังข้ามทางม้าลายอันนี้เริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วยังเห็นอยู่ไหมครับคนกำลังข้ามทางม้าลายแล้วก็ข้อดีถูกทุกข้อร่วมสนุกตอบคำถามกันนะครับลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะครับเน้นย้ำเรื่องของการลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผ่านช่องทาง QR Code หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเข้าไปใน Facebook จส100แล้วก็ไปกดที่ลิงก์ที่ปักหมุดเพื่อลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมสนุกตอบคำถามก็ได้เช่นเดียวกันทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมนี้จะไปสิ้นสุดสิ้นเดือนนะครับ31กรกฎาคม2569แล้วก็จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันทาง Facebook จส100นะวันที่7สิงหาคม2569โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยหรือว่าจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับเดือนหน้าจะเป็นอะไรก็มารอลุ้นกันนะครับคุณระพีบอกว่าเห็นเสมาเดินอยู่ไกลๆนี่สายตาดีเกินคาดแล้วนะฮะไม่ใช่แค่มองการไกลแต่นี่มองไปไกลเกินแล้วนะสำหรับพี่ระพีเนี่ยกรณีคุณหายคนหายของคุณเชอร์รี่นะครับที่บอกว่าชื่อเล่นเขามี2ชื่อชื่อพัทกับชื่อเชอร์รี่เบาะแสล่าสุดนะครับเห็นบอกว่าอยู่ที่ตลาดเอื้ออาทรที่บึงกลุ่มทางคุณกอล์ฟเยาวราชฟังอยู่พอดีก็เลยไปส่งผู้โดยสารแถวนั้นแล้วก็แวะลงไปตลาดดูให้ซะเลยนะฮะขอบคุณคุณกอล์ฟมากคุณกอล์ฟก็เลยเอารูปให้กับทางแม่ค้าร้านขายข้าวตามสั่งแถวนั้นดูปรากฏว่าเขาเห็นจริงๆนะครับเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนเนี้ยในรูปอะที่คุณก๊อฟเอาให้ดูเนี่ยเดินไปแถวถนนฝั่งเสรีไทยเราก็เลยรีบแจ้งไปทางสามีคุณธาดานะที่เมื่อช่วงบ่ายมีโอกาสได้เพิ่มเติมหน้าใหม่กันเขาก็ขับรถตามหาอยู่แต่ว่าเขายังไปไม่ถึงเพราะว่าคุณธาดาเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะเขายังไปไม่ถึงที่ตรงนั้นฝากด้วยนะครับใครที่อยู่แถวเสรีไทยแถวบึงกลุ่มแถวนิด้านะฮะรบกวนหน่อยครับถ้าเกิดว่าเห็นคุณเชอร์รี่หรือว่าคุณพัทชื่อจริงเขาชื่อสิริพัทนะฮะชื่อจริงชื่อสิริพัทชื่อเล่นเนี่ยมี2ชื่อชื่อพัทกับชื่อเชอร์รี่อายุ63ปีแต่เขามีอาการหลงลืมแล้วก็เคยป่วยจิตเวทมาก่อนนะครับรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองสูงประมาณ165เซนติเมตรผมสั้นสีขาวใส่เสื้อแขนสั้นสีดำเทากางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีครีมมีนกแก้วสันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่นะครับแล้วตัวนกแก้วก็มีห่วงสีเงินอยู่ที่ขาด้วยนะฮะเดินออกจากบ้านตั้งแต่วันที่21ตอนเที่ยงแล้วก็ทางคุณทศพลเนี่ยบอกว่าวันเดียวกันเนี่ยวันที่21เนี่ยแต่ว่าตอน 4:30 เนี่ยมาเห็นที่ตลาดเอื้ออาทรที่บึงกลุ่มแล้ววันนี้คุณก๊อฟเขาฟังอยู่ เขาอยู่แถวนั้นพอดีเขาก็เลยแวะเข้าไปจอดแล้วก็ลงไปดูให้เลยนะฮะก็เลยไปถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าเห็นเหมือนในรูปเลยแต่ว่าเดินไปทางฝั่งเสรีไทยนะรบกวนหน่อยนะครับเขาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.พหลโยธินแล้วนะนะสำหรับทางสามีคุณธาดาก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปดูด้วยนะแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังไม่ถึงคุณติ๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณเสมาและท่านผ
0: ู้
1: ชม
0: พี่ติ๊กชมาพร
1: ไว้จ้า
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้ที่มุ่งหน้ามาผู้ดำเนินสาย3ออกเพชรเกษมจ้าเมื่อกี้มันมีรถ10ล้อจอดเสียอยู่ริมทางเขาปั๊มบางจาก
0: ปั๊มบางจาก
1: ไปมุ่งหน้าเส้นบรมมุ่งหน้าไปนครปฐมจ้า
0: อ๋อบรมขาออกก่อนถึงบางจากใช่ไหมพี่ติ๊กโอเคเขาจอดอยู่เลนไหน
1: รถติด
0: เขาอยู่
1: เลนไปหนึ่งเลน
0: เลนไหนครับพี่ติ๊ก
1: เลนซ้ายสุดอะค่ะที่ติดกับฟุตบาท
0: เลนซ้ายคู่ขนานเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้เลยครับ
1: ค่ะ
0: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับสองฝั่ง
1: ตอนนี้มุ่งหน้ามาทุ่งทุนสายสามที่มุ่งหน้าออกทางเพชรเกษมก็มีรถหนาแน่นอยู่ค่ะ
0: ครับผม
1: แต่ฝนตกปล่อยปล่อยบางจังหวะ
0: อ๋อยังมีฝนอยู่เนาะ
1: ใช
0: ่เดินทางปลอดภัยพี่ติ๊กระวัง
1: ใช่เพื่อนๆขับรถระมัดระวังนิดนึงใจเย็นๆนะจ๊ะ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณติ๊กชมาพรนะครับมีรถจอดเสียบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกหน้าปั๊มบางจากก่อนถึงบุญถาวรเล็กน้อยบรรทุก10ล้อจอดเสียช่องทางคู่ขนานฝั่งซ้ายเลยจากจุดนี้ไปใช้การได้ดีขึ้นฝนหยุดแล้วแต่ว่าถนนยังเปียกลื่นนะฝากระวังด้วยการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนหน้านี้คุณยอดเพชรแจ้งบอกว่าอุบัติเหตุบนทางด่วนหลายคันเลยนะทั้งหมดเนี่ย3คันนะเก๋งแท็กซี่แล้วก็4ล้อใหญ่อ๋อ4ล้อกลางนะฮะแต่ว่าทั้งหมดได้เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับก่อนถึงเดินเพลินจิตเล็กน้อยนะครับจากบ่อนไก่มาเคลื่อนย้ายหมดแล้วขอบคุณคุณยอดเพชรด้วยนะครับมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรแจ้งว่าเสรีไทยขาเข้าปากซอย56เมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุเป็นรถปิกอัพกับปิกอัพตู้ทึบอยู่เลนซ้ายมีคนเจ็บ3รายเป็นผู้ชายทั้งหมดนำส่งโรงพยาบาลแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็กรณีของคุณเล็กเอกชัยประสานงานศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์100เมตรมาจากสะพานกาญจนามีเก๋งกับกระบะชนกันเลนขวาประสานงานศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับการจราจรชะลอตัวกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะก่อนหน้านี้ฝนตกหนักด้วยนะแถวนู้นคุณสมเกียรติเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้าครับก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย1เล็กน้อยเพชรเกษมขาเข้ามีรถเก๋งชนกับแท็กซี่กีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายครับส่งผลให้การจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับรับแจ้งว่าทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงกลางสะพานเลยครับมีรถบรรทุกพ่วงชนกับรถปิกอัพนะอันนี้เป็นฝั่งจากพระราม2จะไปบางนานะฮะอยู่เลนขวาท้ายแถวสะสมอยู่ด่านบางครุเลยศูนย์ทางด่วนบอกว่ามีรถตกค้างอยู่ที่ไหล่ทางซ้ายอีก1คันเป็นรถบรรทุก6ล้อสายลมชำรุดต้องรอช่างมาดำเนินการนะขอบคุณศูนย์ทางด่วนด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของรถที่ยังรอการเคลื่อนย้ายไม่ได้อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับยังชะลอตัวกันอยู่ท้ายแถวอยู่บางครุผ่านพ้นไปเริ่มดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดกรณีของพี่ติ๊กชมาพรเมื่อครู่เราประสานงานสนธรรมศาลารับทราบนะครับกรณีที่บอกว่าเป็น10ล้อไปจอดเสียเราแจ้งพื้นที่ให้แล้วคุณเหมือนใจบอกว่าลืมเป็นถุงยาของโรงพยาบาลจุฬารัตน์3สีน้ำตาลนะลืมวันนี้ตอนประมาณบ่าย2บ่าย3ข้างในเนี่ยมียารักษาโรคระบุชื่อผู้แจ้งเลยคุณเหมือนใจมณีสุขแท็กซี่สีเหลืองททหารลจุฬา4570กทมครับแท็กซี่สีเหลืองททหารลจุฬา4570กทมครับถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์3มาลงที่หมู่บ้านนิรันดร์วิว12ที่ซอยวัดศรีวลีน้อยครับคุณสุวรรณภูมิลืมกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากสีดำข้างในมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าลืมไว้เบาะหลังรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้บอกว่าคนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ60กว่าปีขึ้นมาจากโรงพยาบาลวชิระไปลงที่นครชัยแอร์ ตอนบ่ายสองครึ่งวันนี้นะครับจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะฮะสำหรับท่านใดที่ขับรถสาธารณะหากว่าเก็บของได้นะครับหรือว่ากรณีผู้โดยสารที่ขึ้นต่อแล้วเก็บของได้เนี่ยแจ้งมากับทางจสร้อยได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมง1137ก็ได้หรือว่าจะเป็น1808ดอกจันก่อนนะดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะโทรฟรีนะตลอด24ชั่วโมงกรณีเมื่อสักครู่คุณอัจฉราที่บอกว่าขอความช่วยเหลือตัวเงินตัวทองเข้าบ้านสุภาพงษ์1เนี่ยเราประสานงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประเวศให้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่รับเรื่องไปแล้วนะฮะขอบคุณทางดับเพลิงประเวศด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับกลับมาอีกทีก็หลัง 16:00 น.เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะฮะหลายพื้นที่เขาบอกว่าฝนเนี่ยผ่านพ้นไปแต่ว่าบางพื้นที่นะฮะก็บอกว่ายังมีฝนลงเป็นละอองโปรยๆอยู่ยังไงก็ระมัดระวังนะครับมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.สั่งเลขาธิการกอ.รมน.ลงใต้ด่วนหลังเหตุคนร้ายบุกยิงขว้างระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกสซามีจังหวัดนราธิวาสและนายกรัฐมนตรียังย้ำไทยชัดเจนหนุนนโยบายจีนเดียวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยชัดเจนหนุนนโยบายจีนเดียวเชื่อไม่กระทบความร่วมมือไทยไต้หวันคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังนายอนุทินเยือนจีนและเห็นพ้องถ้อยแถลงว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าไทยยืนยันนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรและเรื่องของความร่วมมือต่างๆก็ไม่ได้ไปขัดนโยบายไทยไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นเพราะสำหรับคนไทยก็คือนโยบายจีนเดียวสำหรับแถลงการของทางการไต้หวันที่แสดงความผิดหวังต่อไทยนั้นนายอนุทินยืนยันเป็นท่าทีของไต้หวันซึ่งไทยก็รับทราบพร้อมย้ำว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออะไรทั้งนี้ต้องมีนโยบายทางการทูตด้วยหรือไม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนายอนุทินยืนยันว่าเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนทางการไต้หวันจะมองว่าไทยเอ็นเอียงหรือไม่นั้นนายอนุทินมองว่านโยบายของไทยคือจีนเดียวไม่มีเอ็นเอียงและไม่ขอตอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระแสบนโลกโซเชียลส่วนจะกระทบแรงงานไทยในไต้หวันหรือไม่นั้นรวมไปถึงการยกเลิกวีซ่านายอนุทินมองว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.ยังได้สั่งการให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอ.รมน.ลงพื้นที่นราธิวาสด่วนเพื่อร่วมติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวันนี้ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6รายโดยเลขาธิการกอ.รมน.ได้สั่งการให้กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและการปฏิบัติในพื้นที่ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำลังพลตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และให้ติดตามกลุ่มผู้กระทำความผิดรวมทั้งกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นทั้งนี้ได้มอบให้กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าพิจารณาใช้กำลังโต้ตอบตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมแต่ต้องมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติโดยกอ.รมน.บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อเร่งนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดมีโทษตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ตำรวจเร่งสรุปสำนวนคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคืบหน้ากว่า 70% สอบพยานแล้ว156ปากคาดปิดสำนวนภายใน 1-2 สัปดาห์เตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35รายคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
13: ตำรวจเดินหน้าคลี่คลายคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะทำงานสอบสวนเปิดเผยว่า การดำเนินคดีมีความคืบหน้าประมาณ70%หลังสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องแล้ว156ปากขณะที่พยานหลักฐานทั้งหมดได้ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้เพื่อนำมาประกอบการสรุปสำนวนคดีส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น35รายหลังนางสาวทิติชยาครุฑวิชิตเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามผู้ถือหุ้นของโรงเบียร์ซึ่งเป็นมารดาของเจ้าของร้านที่ยังรักษาตัวอยู่รวมถึงหญิงอีก2คนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกิจการเพื่อนำตัวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมคณะทำงานระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดได้เนื่องจากต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายเบื้องต้นเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสรวมถึงข้อหาอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานโดยคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
10: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้น

ในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับมาติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY เช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Planter มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากหญ้าแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคาสาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยครับก็เป็นงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านใดที่ฟังอยู่แล้วสนใจ7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับขอบคุณกปล.ครับมาตรวจสอบข้อมูลการจราจรกันเลยนะครับในช่วงนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับวันนี้ดีตรงที่ว่าฝนเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยหยุดก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนนะไม่เหมือนเมื่อวานนะฮะแต่ว่ารถก็ติดนะเนื่องจากว่าถนนยังคงเปียกลื่นหลายเส้นทางมาเริ่มกันที่กรุงเทพชั้นในก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทพระรามหนึ่งเพชรบุรีราชเทวีทางฝั่งของราชประสงค์พระรามสี่คลองเตยสามย่านสารแดงวิทยุบรรทัดทองเฉลิมเผ่าพญาไทฝั่งบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกนะครับยมราชพระรามหกอุรุพงศ์พวกนี้หนาแน่นหมดเลยนะทางฝั่งของสุขุมวิทนานาอโศกใต้ด่วนเพลินจิตอโศกมนตรีไปกับเพชรบุรีออกมาเพชรอุทัยทางฝั่งดินแดงมาจากแยกพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประชาสงเคราะห์อย่างเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสุจิตราสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ลืมอะไรไว้ครับ
2: ลืมเอกสารไว้ในรถแท็กซี่ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรอ่ะคุณสุจิตา
2: จะมีในนั้นจะมีสมุดบัญชีค่ะแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับสหกรณ์แล้วก็มีซองทุนการศึกษามีเงินอยู่ในนั้นด้วยอะค่ะ
1: โอ้นี่เป็นเงินของใครครับเนี่ย
2: ของลูกค่ะพอดีเพิ่งไปรับทุนมาเมื่อตะกี้แล้วก็นั่งรถจากหน้าจตุจักรมาลงรามอินทรา25ค่ะแล้วลืมเหน็บไว้ตรงเบาะหลังของคนนั่งเบาะหน้าค่ะ
1: ตอนนั้นกี่โมง
2: มาลงที่นี้ประมาณ 3:45 3:50 จ้ะแต่ว่าป้าวนิดาแกขับแกฟังจสร.อยู่ก็เลยรีบโทรมาแจ้งเผื่อแกฟังอยู
1: ่เหรอเขาฟังจสร.เหรอ
2: ใช่ๆตอนนั่งมาป้าเขาเปิดจสร.เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต่อค่ะแกจะฟังเส้นทาง
1: ก็ชื่อคุณวนิดาเหรอครับ
2: ใช่ค่ะวนิดาบัวดอก
1: อ๋ออันนี้คือรู้ชื่อเขาได้ยังไงอ่ะ
2: คนที่น้องที่นั่งหน้าค่ะเขาอ่านป้ายเจ้าของรถตอนน้องที่นั่งหน้าเขาจำได้
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เมื่อกี้นั่งอัดกันมา5คนเป็นใส่เครื่องแบบหมดเลยถ้าป้าฟังอยู่ป้าน่าจะจำได้รบกวนป้าวนกลับเอาม
1: ีทะเบียนไหมสีอะไรทะเบียนอะไรจำได้ไหม
2: โตโยต้าอัลติสสีชมพูททหารหอหีบททหารหอหีบ4207จ้ะ
1: โอเคททหารหอหีบ4207ส
2: ี
1: ชมพูเนาะคนขับชื่อคุณวนิดาบัวดอก
2: ใช่จ้ะ
1: ที่สำคัญคือฟังจสร้อยด้วย
2: ใช่ๆก็เลยรีบโทรเพราะว่าแกน่าจะฟังอยู
1: ่ถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยติดต่อกลับมาหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะโทรฟรี
2: จ้าถ้ายังไงรบกวนถ้ายังไปไหนไม่ไกลวนกลับมาคือเอกสารหนูที่มาส่งหนูเมื่อกี้ได้ค่ะรามินทา25ค่ะ
1: เดี๋ยวให้เขาติดต่อกลับไปที่จสร้อยแล้วเดี๋ยวเราโทรหาคุณสุจิตาอีกทีนึง
2: ได้ขอบคุณมากนะคะ
1: ยินดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับเอาใจช่วยคุณสุจิตานะคุณวนิดาฟังอยู่หรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าฟังจสร้อยอยู่ด้วยตอนที่เขาโดยสารขึ้นรถแท็กซี่มานะครับถ้าเกิดว่าคุณวนิดาฟังอยู่รบกวนช่วยโทรกลับหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808โทรฟรีไม่เสียตังค์กดจากในโทรศัพท์มือถือกดดอกจันตามด้วยหมายเลข1808แล้วกดโทรออกเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะโทรฟรีนะดอกจัน1808โทรมาเลยคุณวนิดาบัวดอกนะครับแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ4207นะฮะคุณสุจิตราเขาเพิ่งขึ้นรถมานะครับผู้โดยสารนี่ก็เป็นน้องนักเรียนนะฮะบอกว่าข้างในก็มีเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคารด้วยแล้วก็มีทุนการศึกษาด้วยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์ด้วยอีกจำนวนหนึ่งนะครับติดต่อกลับมาได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาขึ้นรถของคุณวนิดาเนี่ยที่จตุจักรแล้วก็มาลงที่รามอินทรา25ตอนประมาณ 3:45 นาทีถึง 3:50 นาทีก็เมื่อสักครู่นี้เองนะครับแป๊บเดียวเองนะถ้าฟังอยู่นะคุณวนิดาติดต่อกลับมาหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808เพราะว่าเมื่อสักครู่เขาบอกว่าคนขับฟังจสร้อยด้วยนะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับขอให้ติดต่อกลับมานะเราจะได้ประสานงานให้ด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกชะลอตัวแล้วก็สะพานพุทธก็ชะลอตัวสมเด็จเจ้าพญาไปคลองสานชะลอตัวเจริญนครชะลอตัวไปทางด้านของตัดกรุงธนบุรีอิสรภาพใหม่ไปบ้านแขกชะลอตัวไปท่าดินแดงหนาแน่นลาดย่าไปคลองสานจะดีกว่าแต่ถ้าเข้าวงเวียนใหญ่จะหนาแน่นมากกว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้าออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดราชดำเนินกลางชะลอตัว2ฝั่งบริเวณแยกคอกบัวนะครับบางปะอินฝนตกแล้วคุณสุทธิพันธ์ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเขาบอกว่าบางปะอินฝนตกแล้วครับขับรถระวังกันด้วยนะครับแล้วก็คุณปะเกอินคุณกระปุกแดงคุณละพีที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะก่อนหน้านี้ก็มีคุณอดุลกับพี่ต้นรักนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็มาดูการจราจรด้านบนสะพานพระราม8เมื่อสักครู่ปิ่นเกล้านะยังเคลื่อนตัวได้จะมีตรงคอกวัวราชดำเนินกลางที่ชะลอตัวแต่ว่าพระราม8ไม่ค่อยมีปัญหาวิสุทธิกษัตริย์จปล.ใช้ได้จะมีฝั่งจักรพรรดิพงษ์เนี่ยแหละที่ทายค่อนข้างยาวนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกจปล.ด้านของเจริญผลบรรทัดทองพระราม1ติดนะพญาไทวันนี้รถเยอะเลยอ่ะ3ย่านไปปทุมวันค่อนข้างแน่นเพชรบุรีเข้าออกราชเทวี แล้วก็รวมไปถึงด้านของประตูน้ำก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากเช่นเดียวกันคุณเอกรัตน์แจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าก่อนถึงซอยรัตนาธิเบศ26เล็กน้อยจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางซ้ายคู่ขนานส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์นะครับบอกว่าอยู่ประดิษฐ์มนูธรรมเรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ก่อนถึงจุดกับรถเดอะคริสตัล100เมตรมีรถเก๋ง1คันจักรยานยนต์2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณหนุ่มร่มเก้าสวัสดีครับพี่หนุ่ม
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
1: พี่หนุ่มอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: พระราม2ครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
3: ขาเข
1: ้
3: าขาเข้านะครับจากมหาชัยมาโอเคเลยครับรถน้อยนะครับคล่องตัวอยู่กลับกันก็ไม่มีปัญหานะฮะยังคล่องตัวอยู
1: ่มีฝนไหมพี่หนุ่ม
3: หมดไม่มีแล้วครับ
1: หรอฝนหยุดแล้วหรอ
3: หยุดแล้ว
1: คร
3: ับแล้วก็เลี้ยวขึ้นทางด่วนขั้นที่1
1: ครับ
3: ก็ยังคล่องตัวหน้าด่านรถไม่มีเลย
1: ครับ
3: น้อยมากตอนนี้
1: คร
3: ับ บนทางด่วนก็ยังโอเคอยู่นะครับ
1: อ๋อใช่ได้
3: ก็ตอบโอเคเลย
1: ครับผม
3: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่หนุ่มมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้ครับเป็นข้อมูลทางแขวงทางหลวงเชียงรายที่1นะครับประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงเชียงรายที่1การบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายโครงการบริษัทสันมะแฟนถึงอำเภอแม่สวยตอน1ระหว่างหลักกิโลเมตรที่121บวก300ถึงหลักกิโลเมตรที่121บวก400ด้านขวาทางครับโดยจะเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จครับขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดปฏิบัติตามป้ายจราจรป้ายเตือนสัญญาณไฟอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับแขวงทางหลวงเชียงรายที่1ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแขวงทางหลวงเชียงรายที่1หมายเลขโทรศัพท์053-711-139สายด่วนกรมทางหลวง1586เดินทางปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ด้านรอบนอกนะครับตอนนี้ในเมืองติดอยู่นะเมื่อสักครู่2ช่วงละที่เราอัปเดตสถานการณ์สภาพการจราจรเส้นในเมืองนะฮะแต่ว่ามาช่วงที่3นะของศูนย์ข่าวจราจรนี้มาดูรอบนอกกันหน่อยนะรอบนอกนี่ก็จะมีทางโซนแถวการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่เมื่อสักครู่เป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายแต่ว่าอีกคันนึงเนี่ยเขาอยู่ระหว่างรอช่างนะที่กลางสะพานกาญจนาภิเษกนะครับบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปบางนานะมาจากบางครุท้ายแถวก็สะสมอยู่บริเวณช่วงใกล้เคียงกับด่านบางครุเลยนะก็ยังเป็นรถบรรทุก6ล้อที่บอกว่ารอช่างเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุจุดนี้ก็จะติดนะฮะแล้วก็มีท้ายแถวส่วนฝั่งกลับกันที่เคลื่อนตัวได้ดีกว่ากาญจนาตะวันออกนะครับในช่วงนี้จะมีชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางบางแก้วนะมาทางบางพลีส่วนฝั่งกลับกันที่จะไปบางปะอินเนี่ยจะมีหนาแน่นบริเวณช่วงก่อนถึงแฟชั่นแถวจตุโชตแถวลำลูกกาแถวรังสิตนครนายกไปจนถึงบางปะอินไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนทางฝั่งของการจราพิเศษด้านฝั่งบุ๋มแบตตะวันตกจะมีชะลอตัวฝั่งขาเข้าก่อนถึงช่วงต่างระดับพระราม2ท้ายนี่ก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่บริเวณช่วงต่างระดับบางโคลัดส่วนฝั่งขาออกเนี่ยรถเยอะก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็บริเวณช่วงสะพานตรงเชียงรากยังใช้ได้นะครับมีชะลอตัวนิดหน่อยฝั่งขาเข้าท้ายแถวเชิงทางขึ้นก็ไม่ยาวนะแต่ฝั่งขาออกไม่มีสะสมนะใช้ได้นะตลอดเส้นทางทางรังสิตปทุมจะมีสะสมแล้วนะครับบริเวณช่วงใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าตัด345แล้วก็บริเวณช่วงต่างระดับรังสิตตัดพหลโยธินต่อเนื่องรังสิตนครนายกขาออกชะลอตัวคลอง2คลอง3หลังจากนั้นก็ไปชะลอตัวตัดสาย9แล้วก็ไปชะลอตัวช่วงก่อนถึงคลอง7ประมาณคลอง6อ่ะส่วนฝั่งกลับกันรถเยอะก่อนถึงคลอง3ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดไม่มีปัญหานะครับสงประพาดอนเมืองยังใช้ได้นะครับถึงแม้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่เขาไม่ค่อยมีปัญหานะกำแพงเพชร6ก็จะเป็นขาออกวิภาเหมือนกันขาออกไปดอนเมืองตรงข้ามหลัก4ออกมารถค่อนข้างเยอะละแจ้งวัฒนะชะลอตัวไปกับหน้าศูนย์ราชการนะหลัก4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเลี่ยงเมืองข้ามแยกเมืองทองมายังไม่ค่อยติด2ฝั่ง5แยกปากเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้รัตนาธิเบศรถ้าเข้าไปแคร์ไลน์จะติดนะครับจะมีท้ายแต่ถ้าจะแคร์ไลน์ออกมาทางสะพานพระนั่งเกล้ายังไม่ติดทั้ง2สะพานและทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกรณีตามหาคนหายนะครับทั้งคุณธาดาที่แจ้งภรรยาคุณพัดหรือว่าคุณเชอรี่ที่บอกว่าเบาะแสล่าสุดเนี่ยมีคนไปเจอเห็นบอกว่าอยู่แถวตลาดเอื้ออาทรบึงกลุ่มแม่ค้าแถวนั้นนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเห็นคนเนี้ยเดินออกไปทางด้านของเสรีไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณก๊อฟเยาวราชด้วยนะครับที่อุตส่าห์ไปดูให้แล้วก็นำภาพไปสอบถามคนแถวนั้นให้นะฮะขอบคุณมากๆนะพี่ก๊อฟแล้วก็ขอบคุณคุณทศพลด้วยคุณทศพลเนี่ยเป็นคนแจ้งเบาะแสแรกเนื่องจากฟังจสร้อยที่เราประชาสัมพันธ์อยู่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเคยเห็นคนคนเนี้ยเพราะว่าเขามีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่อันนี้คือเป็นลักษณะเด่นเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาไปเจอตอนวันที่21ก็เป็นวันที่เขาเดินออกจากบ้านแต่เขาเดินออกมาลาดพร้าวซอย1ตั้งแต่เที่ยงนะแต่คุณทศพลเนี่ยมาเจอที่ตลาดเอื้ออาทรบึงกลุ่มเนี่ยตอน 4:30 ของวันเดียวกันนะฮะซึ่งวันนี้คุณก๊อฟเขาก็เลยเดินทางไปที่ตลาดแล้วก็ไปสอบถามก็ปรากฏว่าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าเห็นมาจริงๆแล้วก็เดินไปที่ทางฝั่งเสรีไทยใครที่อยู่แถวนู้นรบกวนหน่อยนะฮะสูงประมาณ165เซนติเมตรนะครับมีอาการหลงลืมอายุ63ปีรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นขาวใส่เสื้อแขนสั้นสีเทาดำกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีครีมมี2ชื่อครับชื่อเล่นชื่อพัดหรือว่าชื่อเชอร์รี่ชื่อจริงชื่อคุณสิริพัฒน์นะฮะทางสามีคุณธาดานี่ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.พหลโยธินแล้วนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่คุณธนิตฝากมาเป็นพี่สาวของภรรยาหายไปเมื่อวานนี้ตอนบ่าย2ไปหายที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าท่านนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นแท็กซี่เพราะปกติชอบขึ้นแท็กซี่รักษาจิตเวชอยู่เขาจะมีอาการเบลอๆช้าๆหน่อยนะฮะหูไม่ค่อยดีนะชื่อคุณสมใจแซ่ลิมอายุ61ปีรูปร่างเล็กสูงประมาณ143เซนติเมตรผิวดำแดงผมซอยสั้นหยักศกสีดำหูไม่ค่อยดีนะฮะลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อยืดคอกลมสีเทาแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่เลยแต่ไม่แน่ใจนะว่าเขียนว่า Lady Boy หรือเปล่าอันนี้เขาบอกเขาไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเสื้อเนี่ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยเด่นเลยนะฮะเขียนอยู่ที่เสื้อเขาอะใส่กางเกงยีนขา3ส่วนรองเท้าแตะนะไปพัดหลงกันที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งไปตรวจสอบกล้องแล้วเห็นบอกว่าเดินออกไปทางฝั่งถนนอังรีดูนังตอนประมาณบ่าย 2:40 นาทีอันนี้หายเมื่อวานนี้นะฮะทั้ง2ท่านนี้กำลังตามหาอยู่นะครับรบกวนด้วยนะครับท่านใดที่เจอนะ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายฮะคุณตู่ระยองสวัสดีครับ
1: ครับหลับไปแล้วครับคุณ
0: อยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วครับพี่ตู่
1: ครับอยู่เลยสระบุรีมาประมาณสัก3กิโลแล้ว
0: ครับเป็นไงบ้าง
1: มิตรภาพ
0: ครับ
1: แดดร้อน
0: แดดร้อน
1: ฝนนะ
0: ครับผม
1: ตั้งแต่บางปะอินมาเลยก็ตอนที่ผมมาเนี่ยยังไม่มีฝนนะบางปะอิน
0: ฮะครับพี่ขับรถวันหนึ่งกี่โลเนี่ยพี่ตู่ตั้งแต่ระยองไปแล้วก็กลับมาเลยวนอยู่เนี่ย
1: 300กว่ากิโลเองขาเนี่ย
0: ขาเดียว300กว่าโลไอ้พี่ไปกลับวันนึงพี่ขับ600โลเลยเหรอโ
1: อ้มันเป็นธรรมดาของทุกวันอยู่แล้วครับวันนึงก็เป็น10ชั่วโมงครับคุณเสมา
0: เอ้ยนี่พี่แทบ
1: จะปวดหลัง
0: แทบจะกินนอนบนรถเลยนะจริงเหรอ
1: แล้วกับการเดินทางครับ
0: แล้วเสาร์อาทิตย์พี่ขับป่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ก็ขับนะ
0: เหรอ
1: แต่เป็นบางวันเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาเมื่อวานหยุดเท่าไหนหยุดก็คือเงียบๆอ่ะหลายเลยไม่ค่อยได้นะ
0: ครับ
1: ถ้าวันไหนมาผมก็จะทักคุณเสมาแล้วก็ทักมาในไลน์นี่เนี่ย
0: อ๋อขอบคุณมาก
1: จะคอยรายงานสภาพการจราจรในเส้นทางต่าง
0: ๆ
1: ให้ทางจสทได้รับทราบข่าวสาร
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยพี่ตู่แล้วฝนเป็นยังไงบ้างอ่ะเห็นบอกตรงสาย7ตรงนู้นหนักอ่ะ
1: อ๋อตอนนั้นที่ผมมาน่ะตรงช่วงตรงสนามบินสุวรรณภูมิตกเยอะ
0: ครับ
1: ปึ๊ดไปหมดเลยเลยตรงนั้นน่ะตรงช่วงพอเลยช่วงที่ว่าสนามบินออกมาจบกับทางด่วนอ่ะตรงนั้นตกหนักไปเลย
0: ครับ
1: แต่พอข้ามมาทางระหว่างสาย7มาสาย9เลยด่านทับช้างมาประมาณสัก2กิโลฝนหยุดครับฝนหยุดไม่มีฝน
0: ครับ
1: แล้วก็วิ่งมาถึงบางปะอินก็ไม่มีฝนนะครับ
0: ครับ
1: ฝนตอนนั้นเขายังมาไม่ถึงนะตอนที่ผมขับมา
0: ครับได้แล้วเด
1: ี๋ยวติดมาครับ
0: ครับ
1: ถามนิดนึงวันหยุดเนี่ยวันหยุดยาวๆเนี่ยวันที่เท่าไหร่ครับ
0: 28 29 30
1: มี ลาแบบลาค่อมกันเลยไหมครับ 4-5 วันอะไรเงี้ย
0: ก็ถ้าปกติเขาลาเขาก็จะลา27กับ31ไงเขาก็จะหยุดยาวเลยพี่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธแล้วก็ไปทบกับอีกเสาร์อาทิตย์นึงอ่ะ
1: อืมวันหยุดยาวเลย
0: ก็ประมาณ9วันมั้ย
1: อ
0: ืมประมาณ9วันเพราะวันเสาร์อาทิตย์ชนเสาร์อาทิตย
1: ์ผมว่าเส้นสะพานหนโยธินกับมิตรภาพนี่น่ากลัวคงจะหนาแน่นน่าดูนะ
0: พรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาตามดูให้พรุ่งนี้ขาออกน่าจะเริ่มติดแล้วแหละบางท่านนี่เค้าไปตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะ
1: ใช่พรุ่งนี้วันศุกร
0: ์ไงเขาไปเนี่ยพรุ่งนี้เลยนะ
1: ผมว่าศุกร์แห่งชาติเนี่ยพรุ่งนี้คนจะเดินทางกันแล้ว
0: ได้เพราะฉะนั้นต้องติดตามจอสร้อยทุกวันเลยฮะช่วงนี้เดินทางกันบ่อยมาก
1: แล้วจุดที่จะมีปัญหาผมว่าน่าจะเป็นช่วงตรงที่ว่าประมาณสักกม.2 กม.3 นี่แหละตรงเบี่ยงที่เขาทำทางเนี่ย
0: ใช่มัน
1: จะเบี่ยงทางซ้ายทางขวาเลยขาเข้าขาออกเนี่ยช่วงนี้น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันแคบ
0: ใช่
1: มันเป็นคอคอดนะครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามดูกัน
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงคุณเตมา
0: ครับ
1: กระซิบนานนิดนึงจันถึงสุขคุณเตมาทำงานใช่ไหม
0: ครับ
1: เจ้าที่อ่านไลน์เก่งดูเลยอยากจะชมเชยพอรายงานไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมาปั๊บเลย
0: ครับ
1: ได้คะแนนเต็มๆเลยครับ
0: อ๋อ
1: ชมเชยหน่อยชมเชยหน่อยครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่จสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วก็คุณเสมาด้วย
0: ขอบคุณครับ
1: ก็อย่าลืมเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนนะครับอย่าลืมโหลดแอปจสร้อยไปในเครื่องด้วยนะครับเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรายงานสภาพการจราจรเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างยิ่งครับ
0: ใช่
1: อยากจะแนะนำให้ท่านที่ยังไม่โหลดเนี่ยช่วยกันโหลดหน่อยครับ
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวเทศกาลเนี่ยบางทีเราอาจได้ใช้ทิ้งท
0: าง
1: ครับ
0: เนี่ยไงเดินทางกันเนี่ยสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยเดินทาง
1: แล้วยิ่งตอนนี้นะโหแอปโหลดมานี่ใช้ไรกว่าเดิมเยอะเลย
0: รูปแบบใหม
1: ่ใช้ง่ายด้วย
0: ใช่
1: ขอชมเชยนะเยี่ยมเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณครับคุณตู่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณตู่ระยองนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยนะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณสำลิดสวัสดีครับหลับหรือหลุดเนาะไม่ได้หลับใช่ไหมพี่สำลิดหลับหรือ
2: หลับแล
0: ้
2: ว
0: อ๋อยังไม่หลับอยู่แล้วอยู่ไหนครับอยู่ไหน
2: ผมมาอยุธยามาจากทางอะไรนะมาส่งลูกค้าแถวโลจนะ
0: โลจนะสายเอเชียมาเหรอ
2: ใช่
0: เป็นไงบ้างพี่สำลิด
2: ขามาไม่มีฝน
0: อือฮึ
2: แต่ขากลับออกมาฝนกระดับเลย
0: เขาบอกว่าหนักเลยเหรอพี่ลมแรงเนี่ย
2: หนักครับผม
0: ตอนนี้ถึงไหนแล้วพี
2: ่ตอนนี้ผมออกมาถึงอะไร
0: หลงแล้วมั้งเนี่ยป่าน
2: ตอนนี้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอยู่สายเอเชียแล้วอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วมีฝนอยู่ไหมยังตกอยู่ไหม
2: ก็ยังมีลมเม็ดนิดหน่อย
0: อือฮึครับ
2: ที่ป่าน้ำฝนเบอร์หนึ่ง
0: ครับผม
2: ถนนเปียกตลอดทาง
0: เออแต่ยังไม่มีน้ำท่วมตรงไหนใช่ไหมมี
2: ไหมยังตอนนี้ผมก็ถึงไอ้ด่านช่างและกรมทางหลวงเลย
0: โอ้ยจะถึงไอ้นี่แล้วดิบางปะอินแล้วนี่
2: ใช่ครับด่านช่างไอ้ตรงกรมทางหลวงเนี่ยกลับเข้ากรุงเทพนะ
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวมาตัดพะขนแล้วจะมาทางไหนกาญจนาตะวันตกเหรอ
2: ใช่ว่าจะลุยอะไรลังติดไอ้เนี่ยไอ้นวะอะไรพวกน
0: ี้อ๋อมาทางพะขนนั่นดีถ้าอย่างนั้นน่ะ
2: ใช่หาลูกค้าไปเรื่อย
0: โอเคเดินทางปลอดภัยพี่สำลิด
2: หาทางกล
0: ับได
2: ้ตอนนี้ก็มีลงเม็ดนิดหน่อยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียไปได้เรื่อย
0: ครับผม
2: คร
0: ับ ขอบคุณครับพี่สำลิด
2: ขอบคุณคร
0: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้อยบางใหญ่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้อยอยู่แถวไหนเนี่ย
3: ผมอยู่เส้นสายเอเชียเหมือนกันแต่ผมวิ่งขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่บางปะอินจากระดับอินบุรี
0: ครับโอ้นี่มาไกลนะอิน
3: บุรีใช่มุ่งนี่อินบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
0: เป็นไงบ้างพี่ตลอดทาง
3: ตอนนี้ฝนตกหนัก
0: อ้าวหนักเลย
3: หนักมากทั้งลมทั้งฝน
0: ที่ไหนพี่น้อยอยู่ตรงไหน
3: นี่แหละครับแต่อินบุรีมาช่วงสิงห์บุรีเลยครับช่วงต่างระดับสิงห์บุรีพอดีเลย
0: อ๋อ
3: จะหลักกิโลเมตรที่88จะมีต้นไม้ใหญ
0: ่
3: โค่นบนทับเลนขวาไป2เลน
0: โอ้
3: ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับแล้วตรงนี้รถชะลอตัวรถชะลอตัวเมื่อกี้ก็มีสะกิดกันแล้วเพราะว่าต่างคนต่างเบรก
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่ยังครับ
3: ยังครับเพราะฝนมันตกหนักมากยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก็เห็นมีรถเก๋งกับรถกระบะสะกิดกันไปแล้ว
0: อันนี้เป็นสายเอเชียขาเข้านะพี่นะ
3: ใช่ครับสายเอเชียขาเข้า
0: ได้ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้กม88นะอินบุรีนะ
3: ใช่ใช่แล้วก็ขยับมาเรื่อยๆประมาณ50เมตรหรือว่า30เมตรเนี่ยมันก็จะมีกิ่งไม้หล่นอยู่เลนขวาเป็นช่วงไปบ้านลมแรงมากพัดกิ่งไม้ร่วง
0: ตอนนี้วิ่งได้กี่เลนพี่
3: ตอนนี้วิ่ง32เลนซ้าย
0: 2เลนซ้ายเนาะ
3: เสีย
0: โอเค
3: แต่ก็พอผ่านจากต้นไม้มาก็วิ่งได้3เลน
0: มัน
3: เลนขวาอย่าไปวิ่งเลยแนะนำว่าอย่าไปวิ่ง
0: พี่น้อย
3: มันแรงมันพัดกิ่งไม้ใส
0: ่มันเป็นต้นอะไรพี่น้อยรู้ไหมไอ้ต้นใหญ
3: ่ๆมันเป็นต้นสะเดาบ้างต้นสะเดาต้นใหญ่จะเป็นต้นสะเดา
0: เหรอ
3: ใช่ครับสะเดามันกรอบอยู่แล้ว
0: โอ้โหแล้วรถก็ต้องเบี่ยงหลบกันเนาะมีท้ายแถวไหมพี่
3: ยังผมเข้ามานี่ผมมานี่มันจังหวะพอดีไงจังหวะฝนลมแรงแล้วก็รถก็เบรกกันไงก
0: ็
3: เบรกกันเพราะต้นไม้มันโค่นมาก็เลยสะกิดกันนิดนึง
0: เออ
3: พอผมมายังไม่มีท้ายไงเพราะว่าผมมาจังหวะรถฝนมันมาพอดีทั้งฝนทั้งลมทั้งฝน
0: ครับครับ
3: ก็เลยยังไม่ได้อยู่ท้ายแต่ตอนเนี้ยอาจจะมีท้ายเพราะว่าต้นไม้มันโค่นมาแล้วก็มีรถสะกิดกันอยู
0: ่แต่ฝั่งขาออกสวนไปนี่เขาก็ใช้ได้ปกติ
3: ใช่เขาจะใช้ได้ปกติ
0: โอเค
3: แต่ลมเขาพัดมาทางทิศตะวันออกไงมันลมก็เลยตีเข้าถนน
0: ได้ครับเดี๋ยวรีบประสาน
3: ถ้าฝั่งขาออกเนี่ยจะไม่มีอะไรเพราะลมต้นไม้มันห่างถนน
0: อ
3: ันนี้ถนนในร่องกลางไงที่มันโค่นลงมา
0: แต่มันไม่ได้ไปทับรถคันไหนใช่ไหมพี
3: ่ไม่ได้ทับรถ
0: ได้ได้
3: ติดขวางไม่เห็นสองเลนกว่า
0: ได้ครับเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับขอบคุณมากครับพี่น้อยบางใหญ
3: ่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: มีน้ำท่วมขังนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับเป็นช่วงกม12ที่จะไปทางด้านของกม9การจราจรเห็นบอกว่าท้ายแถวยาวนะ7กิโลโอ้โหเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับสำหรับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้านะก็บอกว่าท้ายยาวมากเลยท้ายยาวแล้วก็ฝั่งกลับกันก็บอกว่าท้ายอยู่กม5ทั้ง2ฝั่งเลยนะโอ้โหท้ายแถวค่อนข้างยาวนะจุดเนี้ยถ้าใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ก็จะได้เห็นเรื่องของอันนี้เป็นหัวแถวนะครับที่เห็นว่าไม่ค่อยติดนี่คืออันนี้คือเขาเป็นหัวแถวนะก็เขาก็ได้เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าท้ายแถวอ่ะเห็นเขาบอกว่ายาวนะฮะท้ายแถวยาวทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยจุดเนี้ยที่มีปัญหากันอยู่นะครับช่วงนี้มีสายจากทางคุณสุจิตตราเมื่อสักครู่นะครับที่แจ้งเรื่องของเอกสารแล้วก็เรื่องของทุนการศึกษาหายด้วยนะคุณสุจิตตาครับ
1: ค่ะผู้สายค่ะ
0: ได้ความคืบหน้าไปหรือยัง
1: ยังเลยค่ะเมื่อกี้ยังไม่มีใครโทรกลับมาเลยเมื่อสักครู่โทรไปที่อู่แกก็อู่ก็แจ้งว่าติดต่อมีทางเจ้าของติดต่อเอาเบอร์ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครโทรกลับมาเลยอ่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณวนิดาเขาฟังอยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมฮะ
1: รบกวนเอาเอกสารมาคืนหนูหน่อยค่ะแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกหนูด้วยหนูเพิ่งไปรับมาเอง
0: โอ้ยตายแล้วลูกโกรธไหมเอาจริงลูกโกรธไหมลูกงอนไหม
1: ก็น้อยน้อยนิด
0: น้องอายุเท่าไหร่
1: เพิ่งไปรับมาเองอ่ะ
0: น้องอายุ
1: 14ค่ะ
0: โอ้
1: ลูกหนู3คนด้วยเห็นใจหนูเถอะ
0: โอ้เอ้าบังเอิญคุณวนิดาเขาฟังอยู่พอดีเลยสวัสดีครับคุณวนิดา
1: ฮัลโหลค่ะ
0: พี่วนิดาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพอดีเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากฟังแบบเงียบๆมันก็เลยเงียบไปหน่อยตอนนี้ก็เลยไม่มีเสียงเลยนะฮะแต่ว่าเราติดต่อได้แล้วนะบอกให้ใจชื้นก่อน
1: ใช่ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: เราติดต่อเขาได้แล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้แกอยู่ไหนอะดิเดี๋ยวจะวนกลับไปคืนได้ไหมเนี่ยวันนี้นะฮะ
1: เพราะเมื่อกี้ที่ก่อนแกจะมาแกก็บอกอยู่ว่าแกจะวนไปรับลูกค้าที่โรงเรียนไม้หิดล
0: ไกลไหมมันไกล
1: เจอนะเดี๋ยวเหมือนมีสายไฟโทรกลับมาไม่รู
0: ้จะลองรับกันไหม
1: ลองอยู่ก
0: ูเอาไหมลองรับสายกันไหม
1: ได้เดี๋ยวหนูวางตรงนี้ก่อน
0: ได้รับเลยลองรับดูนะฮะลองรับดูนะฮะดีใจด้วยนะครับกับทางคุณสุจิตรานะฮะเมื่อสักครู่พอดีคุณวนิดาเขาฟังอยู่นะกดจังหวะเรียกสายพอดีสายหลุดพอดีนะฮะก็แหมเดี๋ยวใจชื้นแล้วแหละนะฮะลูกคุณแม่ไม่ต้องงอนแล้วนะเดี๋ยวเขาเอาไปคืนให้นะฮะขอบคุณทางคุณวนิดาบัวดอกด้วยนะครับผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ฝั่งจสร้อยอยู่นะฮะขับรถแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ4207ก็เดี๋ยวแลกเบอร์กันนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ทำการสลับเบอร์แลกกันทั้งคู่นะจะได้ติดต่อรับคืนของกันอ่ะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยมาเก็บเรื่องข้อมูลการจราจรกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นเรื่องของน้ำท่วมขังนะคือรถยังผ่านได้นะตรงถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดช่วงตัดกิ่งแก้วบางพลีที่จะมุ่งหน้าไปอีเกียกม9การจราจรเขาบอกว่าได้ช้าแล้วก็สลับกับการหยุดนิ่งอ่ะสำหรับจุดเนี้ยท้ายแถวก็สะสมค่อนข้างยาวเนื่องจากว่าก่อนถึงบริเวณสะพานกับรถนะฮะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นน้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกช่องทางเลยนะเนี่ยทุกช่องทางเลยเห็นไหมแต่ว่ารถเล็กยังผ่านได้นะขวาสุดอะดูจะดีสุดนะฮะแต่ว่าเลนกลางๆก็นั่นแหละเรื่องของน้ำรอระบายกันอยู่ในตอนเนี้ยนะรถมันก็เลยติดแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะฮะนอกจากจุดนี้อ้าวเห็นบอกว่าพระราม3นะฮะรถกำลังจะติดแล้วขอบคุณพี่ตัวสาธุด้วยคุณวิชาญนะบอกว่าพระราม3อากาศเนี่ยไม่มีปัญหาแต่มีปัญหากับรถกำลังจะติดแล้วเส้นพระราม3นะฮะคุณวิชาญเพิ่มเติมมาคุณปัจจระนะฮะบอกว่าพระราม1ติดหนักมากๆเลยหน้าสยามพารากอนทั้งเข้าทั้งออกเลยเศร้าเลยตอนนี้อย่าเพิ่งเศร้าฮะนะครับเพื่อนเยอะเลยนะแถวพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทนาใต้ด่วนเพลินจิตนี่ติดหมดเลยนะบริเวณใกล้เคียงเนี่ยพญาไทออก3ย่านก็ช้าแต่ว่าพอหันไปดูกลับกันนี่โอ้โหกำลังใจมาเต็มนะเพราะว่ากลับกันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของปทุมวันไปราชเทวีเนี่ยฝั่งท้ายเขายาวกว่านะอโศกมนตรีนี่โอ้โหทั้ง2ฝั่งอะนะเปิดกระจกมองหน้ากันปิ้งๆๆเลยทั้ง2ฝั่งนี่เห็นบอกว่ารถเยอะเลยนะทั้ง2ด้านเลยแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีตรงราชเทวีตรงประตูน้ำตรงพิษณุโลกยมราชนะตรงทางฝั่งพระราม6อุรุพงษ์เพชรพระราม ติดนะราชปรารภมักกะสันฝั่งตึกชัยรัฐวิถีนะครับทางฝั่งศรีอยุธยาที่รับแจ้งบอกว่ามุ่งหน้าไปแยกสาวนีต่อเนื่องมาแยกศรีอยุธยาก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วก่อนหน้านี้กรณีของคุณน้อยบางใหญ่นะครับที่บอกว่าฝนตกลมแรงอยู่กม88นะครับช่วงต่างระดับสิงห์บุรีนะครับอินบุรีสายเอเชียถนนหมายเลข32ฝั่งขาเข้าที่บอกว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นต้นสะเดานะมันล้มแล้วก็กีดขวางอยู่2ช่องทางด้านขวาฝากระวังด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะฮะมีท้ายแถวคุณวนิดาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับพี่วนิดาฟังจอสอลอยด้วย
1: ค่ะ
0: อ๋อฟังมานานหรือยังเนี่ย
1: อ๋อครับมา26ปีครับฟังมา26ปีแหละ
0: ว้าวแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้เรื่องที่คุณสุจิตาเขาลืมของแล้วใช่ไหมครับ
1: เมื่อกี้เจ้าตัวเขาก็โทรมา
0: อ๋อคุยกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: บอกว่าวันนี้อ่ะไม่มีปัญญาไปส่งให้เพราะเขาก็รู้เนี่ยตอนที่คุยกันข้างบนรถบอกว่าส่งเขาเที่ยวสุดท้ายคือเที่ยวแรกอ่ะเขาเที่ยวแรกแล้วก็ส่งเขาแล้วก็จะต้องวิ่งไปรับลูกค้าประจำที่ไม่หิดน
0: ไม่เป็นไรแต่ของยังอยู่ครบของยังอยู่ครบใช่ไหม
1: ข้าบอกเขาแล้วว่าอยู่ในถุง
0: โอเคเอาคุณสุจิตา
1: เ
0: ดี๋ยววันไหนไปส่งคืนกันดีนัดกันหรือยัง
1: อ๋อนั่นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าวันนี้ไม่ได้ส่งค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากเลยเป็นยังไงบ้างคุณสุจิตา
2: โอเคค่ะถ้าของยังอยู่ครบอยู่ก็ใจชื้นค่ะเพราะว่าไม่รู้จะบอกลูกยังไงเหมือนกันตอนเนี้ยกลัวของไม่ได้คืน
1: ก็คืออยู่ในถุงใช่ไหมเพราะไม่ได้เช็คถุงออกมาก็เห็นทุกอย่างอยู่ในถุงก็ไม่ได้เปิดดูเพราะว่ารีบขับรถจะไปสารยาเมื่อกี้ก็คุยกันบนรถก็บอก
2: ใช่ใช่เพราะว่าป้าแกก็บอกอยู่ว่าแกมาที่เนี่ยบ่อยก็เลยแบบพยายามติดต่อแกให้ได้เพราะว่าแกบอกว่าแกมาส่งคนที่เนี่ยบ่อยอยู
0: ่
2: คือถ้าติดต่อได้ก็ใจชื้นครึ่งนึงแล้ว
0: แต่ว่า ยืนยันว่าของยังครบนะของยังครบ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้นัดแนะส่งคืนกันมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมฮะคุณสุติตา
2: ขอบคุณมากเลยค่ะป้าขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับคุณวนิดาย ินดีครับ
2: ที่ประสานงานให้
0: ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับทั้งสองท่าน
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับคุณวนิดาบัวดอกขับรถแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ4207นี่ฟังจสร้อยด้วยมันเท่ตรงนี้แหละเท่ตรงที่ว่าฟังจสร้อยอยู่เนี่ยแหละนะฮะขอบคุณมากนะครับเพ็ญบอกว่าขับรถมา26ปีก็ฟังจสร้อยมา26ปีโอ้โหโอ้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะครับอ่ะปิดท้ายการจราจรกันในช่วงเวลานี้พหลโยธินช่วงอารีสนามเป้าชะลอตัวแล้วนะครับรัชดามุ่งหน้าเทียมร่มมิตรจากห้วยขวางท้ายจะยาวกว่านะแต่ถ้ากลับกันนี่ไม่ค่อยติดจะไปติดตรงนู้นอ่ะศาลอาญาเนี่ยนะไปทางฝั่งของรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลอันนี้ติดด้านบนสะพานพระราม7นี่ท้ายมาอยู่บนสะพานแล้วนะจะไปวงสว่างนี่รถเยอะนะเต็มพื้นที่เลยพหลโยธินนะฮะรัชโยธินสวยนาเกษตรหนาแน่นไปกลับงามวงวาน2ฝั่งเลยตอนนี้นะครับเกษตรนะครับอุโมงค์มาทางด้านของพงเพชรมาทางด้านของใต้ด่วนนี่รถเยอะนะแล้วก็ติวานนท์2ว่างมุ่งหน้าแยกแครายก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กองทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยประณามการก่อเหตุและเร่งติดตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จุดตรวจบูเกะซามีสั่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงและยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมสดุดี5ทหารกล้าที่พลีชีพในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบคนร้ายชิงปืน3กระบอกเสื้อเกราะของเจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีเผาทำลายรถที่ใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวด้านนายกรัฐมนตรีประณามเหตุไปบอมลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนมอบรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมสั่งเสนาธิการทหารบกลงใต้ด่วนหลังคนร้ายบุกยิงขว้างไปบอมทำทหารพรานดับ5นายและให้เยียวยาสูงสุดด้านวันนอชี้การข่าวต้องเร็วกว่านี้หลังมีเหตุป่วนนราธิวาสต่อเนื่องแนะดูแลพื้นที่คุยผู้เห็นต่างหนุนเจรจาสันติสุขเพื่อประโยชน์ร่วมกันเสนาธิการทหารเรือเผยหารือเสสามเหล่าทัพบูรณาการด้านการข่าวแผนงานให้สอดคล้องไร้นัยยะรับกัมพูชาเคลื่อนไหวแต่มีแผนป้องกันนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโวบุกค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับทั้งขบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีย้ำไทยชัดเจนหนุนนโยบายจีนเดียวเชื่อไม่กระทบความร่วมมือไทยไต้หวันชี้เข้าใจกันอยู่แล้วไม่ต้องมีนโยบายทางการทูตสุชาติเผยยูเนสโกชื่นชมไทยรักษามาตรฐานมรดกโลกพร้อมลุ้นอีก2วันวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่บิ๊กรานขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ารายงานนายกรัฐมนตรีคืบหน้าเหตุชายแดนใต้ปราบนอมินีต่างชาติอธิบดี DSI เผยชงข้อมูลปปช.ปมช่อโกงสอบท้องถิ่นเหตุมีหน้าที่โดยตรงไม่ใช่คดีพิเศษตำรวจสอบสวนกลางขีดเส้น3วันรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวขบวนการโกงข้อสอบขณะที่ปปช.ตั้งคณะไต่สวนพิเศษเร่งดำเนินคดีตำรวจเตรียมสรุปคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคาดไม่เกิน2สัปดาห์ล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง156ปากรวบรวมพยานหลักฐานคืบหน้า 70% เร่งติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสปปส.ส่งหลักฐานคดีแอมีนาถึงออสซี่ครบแล้วปส.เร่งเจรจาประเทศเพื่อนบ้านลุยล่าตัวโลสโลดผู้ว่าจ้างหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนกรรมาธิการวุฒิสภาปรับเกณฑ์สอบท้องถิ่นยึดภาคกอของกอพอจ่อชงสวเห็นชอบกันยายนนี้กบงเคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.40 บาทต่อลิตรเริ่ม24กรกฎาคมนี้หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรับมือวิกฤตน้ำมันโลกหลังพบกำไรส่วนเกินกกพ.เคาะตรึงค่าไฟเฉลี่ย 3.95 บาทต่อหน่วยถึงสิ้นปีหลังใช้เงินส่วนเกินอุ้ม 1.6 หมื่นล้านบาทส่งผลให้ค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมลดเหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยชัดชาติเผยให้ออกแล้ว1เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในขบวนการพ่อทิพย์ลุยถอนสัญชาติเด็ก24รายยันไม่ปกป้องใครผิดต้องฟันพบผิดปกติ6เขตร่วมโรงพยาบาลเอกชน
7: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกานะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: ซิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
14: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
13: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
14: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย
15: ์ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
9: .1330ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
16: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
9: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20 ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนน

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้รับแจ้งว่าแจ้งวัฒนะขาออกที่ติดกันยาวๆเนี่ยบนสะพานพระราม4นะครับมีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายวิ่งได้1ช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกที่จะขึ้นสะพานพระราม4เห็นหลังไมค์บอกว่าติดขัดมากนะครับท้ายแถวยาวมากนะครับคือปกติแจ้งวัฒนะขาออกเนี่ยรถเขาจะเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่ามีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับตรงสะพานพระราม4ก็เลยส่งผลให้การจราจรแจ้งวัฒนะขาออกเนี่ยโอ้โหรับแจ้งหลังไมค์เขาบอกติดยาวเลยอะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าก็ติดนะเลยใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้ามาเลียบคลองประปานะไปทางฝั่งของหลัก4นี่ก็เต็มพื้นที่เข้าไปเหมือนกันรามินทาก็จะมีรถเยอะแถวลาดประเขาขาออกวัชรพลกม8แล้วก็หน้าโรงพยาบาลนพรัตน์อีกทีนึงก็แถวเศรษฐบุตรไปทางด้านของสีหบุรณุกิจไปทางด้านของสุวินทวงศ์เลยซึ่งด้านของเสรีไทยขาออกเองก็ชะลอตัวเหมือนกันส่วนทางฝั่งขาเข้าชะลอตัวมีนพัฒนานะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรามกำแพงเข้าออกแถวกาญจนาสาย9ชะลอตัวไปกับราชพัฒนาผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาชะลอตัวช่วงคู่ขนานตัดกับสาย9ด้วยเสรีไทยแยกนิด้าขาออกท้ายแถวยาวขึ้นนะครับรามกำแพงก่อนถึงลำสาลีชะลอตัวเหมือนกันส่วนแยกรามทางฝั่งของรามกำแพงเข้าออกก็ชะลอตัวพระราม9ขาออกนี่รถเต็มพื้นที่ละอโศกมนตรีเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรที่ติดละท้ายยาวสุขุมวิทอโศกใต้ด่วนเพลินจิตพระราม1ติดมากเลยนะ2ฝั่งเลยหลายท่านแจ้งมาหลังไมค์นะบอกติดเยอะมากนะวันนี้พระราม4สะพานเหลือง3ย่านสาทรแดงไปกลับสาทรเหนือสาทรใต้ยังท้ายยังอยู่ประมาณเซนหลุยนะก็ได้ตามล็อกไฟนะสาทรใต้เนี่ยแต่ว่าสาทรเหนือเนี่ยเขาจะติดคอนแวนสารแดงไปนู่นวิทยุออกพระราม4พระราม4แน่นนะสีลมแน่นไปกลับเลยรับแจ้งว่า2ฝั่งแล้วนะฮะสารแดงไปทางด้านของนาราลมทั้ง2ด้านเลยราชดำริไปสารแดงอังรีดูนังไปพระราม4ไปเฉลิมเผ่ายังดูดีกว่านะไปพระราม4นิทายเริ่มยาวแล้วนะแต่ฝั่งที่ไปพระราม1ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ติดนะเขาก็ติดนะเพราะพระราม1ก็ติดอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยนะครับแล้วก็วิทยุไปเพลินจิตก็ชะลอตัวไปพระราม4ก็ได้ตามล็อกไฟสารสินชะลอตัวไปตัดวิทยุก็ส่งผลให้หลังสวนมุ่งหน้าตัดสารสินเคลื่อนตัวช้าไปด้วยครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องของฝนตั้งแต่ช่วง 17:00 นเป็นต้นมาเนี่ยตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะฮะไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะแล้วก็ก่อนหน้านี้สายเอเชียนะกรณีของคุณน้อยบางใหญ่ที่บอกว่าทางหลวงหมายเลข32กม88บริเวณช่วงใกล้เคียงตลาดอินบุรีสิงห์บุรี2เลนขวามีต้นไม้ใหญ่เลยนะก็บอกว่ามันล้มอยู่วิ่งได้ก็2เลนซ้ายคิดว่ารถน่าจะติดหลังจากที่คุณน้อยผ่านมาได้ไม่นานนะฮะก็เลยลองไปตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวดูให้ในขณะนี้ก็เห็นว่ามีการจราจรเนี่ยมันชะลอตัวแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยท้ายแถวประมาณสักกิโลนึงนะกิโลนึงก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากแล้วเขาก็บอกว่าลมแรงด้วยนะสำหรับในพื้นที่แต่พอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็เรื่องของน้ำที่รอระบายนะฮะท่วมขังอยู่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกับรถเนี่ยท้ายแถวก็ค่อนข้างยาวนะติดขัดสะสมทั้งเข้าและออกเลยเขาบอกว่าขาเข้านี่ท้ายอยู่ต่างระดับวัสดุอ่ะส่วนขาออกนี่ท้ายอยู่ประมาณกม5ค่อนข้างยาวนะไปกลับเลยหลังไม่รับแจ้งหลายท่านนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่แจ้งวัฒนาขาออกที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียบนสะพานพระราม4ก็เลยส่งผลให้แจ้งวัฒนาฝั่งขาออกเนี่ยติดขัดมากท้ายแถวยาวด้วยส่วนรัตนาธิเบศรเข้าไปแครายยังติดอยู่งามวงวานยังแน่นนะไปกลับเลยเกษตรไปทางด้านของใต้ทางด่วนอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูการจราจรบนทางด่วนกันนะครับจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผมดูชื่อผู้รายงานไม่ผิดใช่ไหมฮะคุณวิชยะภักดีโชติสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณเซมาแล้วก็ผู้ฟังจะสบายทุกท่านนะครับ
1: คิดถึง
2: ครับผม
1: คิดถึงครับ
2: ถึงมากเลยครับผมก็ไกลหลายตัวนะครับคุณเซมา
1: ขอบคุณมากดีใจนะครับที่ได้คุยกับพี่วิชยะอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับผมเช่นกันครับผมครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับพี่วิชยะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับครับในส่วนของอุบัติเหตุสายทางพิเศษกัญจนานะครับจากสะพานกัญจนามุ่งหน้ามาที่ทางร่วมตรงปู่เจ้านะครับเป็นอุบัติชนท้ายกันประมาณ5คันด้วยกันนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนด้วยกันเป็นชายนะครับก็ส่งโรงพยาบาลบางประกอบ3เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดการจราจรได้แล้วนะครับคุณเสมา
1: ครับ
2: เหตุเกิดตอนประมาณ4.58 ประมาณบ่าย3นะครับก็ตอนนี้ก็พ้นไปแล้วครับผมแต่ว่าการจราจรนี่ยังติดขัดอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงทางด้านของก่อนขึ้นสะพานกัญจนาเข้ามานี่ก็จะมีปริมาณนะครับในช่วงของตั้งแต่กิโลเมตรที่3มาเลยนะครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานกัญจนาช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณนะครับไปกันได้ช้าอยู่นะครับแต่ว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางด้านของทางด้านของทางร่วมตรงปู่เจ้าช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของด่านเก็บข้าวต่างบางแก้วในช่วงนี้ก็ยังไปกันได้ดีอยู่นะครับส่วนฝั่งกับกันนะครับบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกัญจนาออกไปนะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่ช่วงเหนือทางขึ้นด่านปากน้ำไปนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกัญจนาในช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงตรงสุขสวัสดิ์หรือว่าช่วงพระประแดงช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงช่วงของบริเวณด่านเก็บข้าวมาทางบางขุนเทียนนะครับ ในส่วนของทางพิเศษเฉลิมพระนครนะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปที่บางนานะครับเริ่มมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณมักกะสันไปนะครับทางราบบ่อนไก่ทางขึ้นพระรามสี่แล้วก็ช่วงอัดรงยังมีปริมาณนะครับไปกันได้ช้าไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถจะเสียนะครับผ่านบนช่วงอันอารมณ์ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ทางออกไปที่สุขุมวิท2ไปทางบางนาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับเริ่มมีรถมานะครับตั้งแต่ช่วงเหนือวัดสะพานเข้ามาครับเข้าท่าเรือยังมีรถมานะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนเข้าท่าเรือเท่านั้นเองนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ดินแดงนะครับในช่วงของบริเวณท่าบอนไก่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงมักกะสันนะครับลงดินแดงยังมีรถมานะครับไปกันได้ช้าทางด้านท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงของบริเวณทางราบพระราม3ก่อนขึ้นสะพานพระราม9เริ่มมีรถมานะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสะพานพระราม9นะครับแล้วก็ ท่านที่ใช้เข้าไปสามารถใช้สะพานทศมาราชันเส้นนี้คล่องตัวทั้งไปและกลับเลยนะครับฟังกันจากสะพานพระราม9เข้ามาที่ท่าเรือนะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนสาธุบุรีแต่ว่าตรงเส้นทางพระราม3นะครับต่อเนื่องมาที่ท่าเรือนะครับยังมีรถม้าอยู่นะครับไปกันในช้านะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากตลาดบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับเพทไทยนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนหัวลำโพงเริ่มมีรถม้านะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเหนือโรงพยาบาลรามาแล้วก็ก่อนเข้าเพทไทยด้วยนะครับฟังกับกันนะครับเพทไทยไปตลาดบางโคร่นะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนจันไปจนถึงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานพระรามก้าวจะมีรถม้าอยู่นะครับส่วนเพทไทยนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันต่อเนื่องไปถึงด่านเก็บข้ามด่านอโศก3ยังมีรถม้าอยู่นะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณนั้นขึ้นตรงพระราม9แล้วก็ตลาดพระรามด้วยนะครับรถม้าอย่างเดียวนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับฟังกับกันนะครับจากทางด้านของศรีนครินทร์มาที่เพียไทยนะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่หลังด่านเก็บข้ามทางอโศก4ไปนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงเพียไทยยังมีรถม้าอยู่นะครับไปกันได้ช้าเบียดแทรกในช่วงเหนือคลองประปาไปด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนเป็น1กับเป็น2ยังมีรถม้านะครับผ่านพ้นช่วงเนื้อบคสไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงช่วงของบริเวณทางลงแจ้งวัฒนานะครับส่วนทางด้านของทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับในช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงบางพีขาเข้านะครับระดับบางพีขาเข้ามาจะถึงช่วงก่อนเข้ามาทางด้านด่านเก็บข้ามทางบางแก้วจะมีประมาณอยู่นะครับในส่วนของทางพิเศษประจิมรัตยาบุรพาวิถีในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจัดจ่ายเพิ่มเติมทางพิเศษฉลองร้านนะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่พัฒนาการมานะครับทางขึ้นพระราม92ช่วงนี้จะมีประมาณรถม้านะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงทางลงประชาอุทิศนะครับปัจจุบันนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ทางลงจรจรก็ยังไม่เป็นปัญหาเลยนะครับพอเราจะเสียรถประเทศสิ่งของตัวหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543และไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณเปรมาครับผมครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่วิชยาครับ
2: ครับผมยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิทยาภักดีโชติครับท่านพันตำรวจโทฐาประพงษ์พึ่งมีครับท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เห็นบอกมีรถจอดเสียด้วยล่ะครับ
3: ตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับมาให้จราจรเข้าไปพอดีได้รับแจ้งทางผู้ประชาชนผู้ใช้ทางแล้วก็ทางเขตนะครับเบื้องต้นก็ให้จราจรไปตรวจสอบก็น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วครับเบื้องต้นได้ตรวจสอบทั้งขาเข้าและขาออกบนสะพานพระราม4นะครับตอนนี้ไม่มีรถวอ18อยู่ด้านบนแล้วนะครับน่าจะมีอาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับก็ทำให้จะมีสภาพการจราจรในพื้นที่ตอนนี้ก็สะสมเล็กน้อยนะครับบริเวณตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงเลิกงานนะครับก็ทำให้ตอนนี้สภาพการจราจรถนนแจ้งวัฒนะก็จะมีชะลอตัวนะครับจุดแรกก็คือบริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าไทยวัสดุนะครับกับบริเวณที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกเมืองคลอง3นะครับตอนนี้ก็นะครับเนื่องจากเป็นจุดบรรจบทำให้มีการชะลอตัวนะครับจุดแรกนะครับจุดที่2ก็บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็จุดที่3ติดกับรถเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเลยจากจุดกับรถเลี่ยงเมืองก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับในส่วนของกับการในส่วนของขาเข้าก็ยังชะลอตัวต่อเนื่องจากบริเวณราชการนะครับก็ท้ายแถวก็อยู่บริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับในส่วนของแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับบริเวณแยกสวนสมเด็จแล้วก็บริเวณแยกสาครสามนะครับแล้วก็ที่จะเลี้ยวขวาขึ้นให้แยกปากเกร็ดตามจังหวัดสัญญาณไฟนะครับในส่วนของถนนศรีสมานช่วงนี้รถปานกลางนะครับเคลื่อนตัวได้ดีมีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนศรีสมานนะครับใช้แถวชะลอตัวมาอยู่บริเวณหน้าบริเวณตรงข้ามสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับในส่วนของศรีสมานขาเข้าส่วนศรีสมานขาออกก็ชะลอตัวบริเวณจุดกับรถเช่นการใช้แถวอยู่บริเวณแยกศรีสมานนะครับ
1: ภา
3: พรวมก็ยังมีตอนนี้ก็มีแจ้งวัฒนะเส้นเดียวที่หนาแน่นหนักสุดนะครับในส่วนของเส้นอื่นก็ปานกลางครับ
1: ครับไม่มีฝนแล้วใช่ไหมครับ
3: ไม่มีฝนครับตอนนี้ยังท้องฟ้าปลอดโปร่งครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตร
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทฐาประพงษ์พึ่งมีครับท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ก็ใช้ฐานบกมาก็ฐานบกลดเยอะหน่อยนะครับ
1: ครับ
2: มีเจ้าที่ส่งทางรถไฟก็ยังพอใช้ได้นะตรงเข้าออกยังไม่ติดเล็กน้อยม
1: ั้
2: ยไม่มากนะครับหน้าพระก็ใช้ได้นะครับรถเยอะก็จริงแต่ว่าทางตรงช้านิดนึงโรงเรียนก็ยังเลิกไม่หมด
1: ครับ
2: ทางตรงที่จะบอกเป็นเกษตรรอบๆผมพ่อคุณธรรมศรีก็ถือใช้ได้เลือกไปดูเทศาก็ใช้ได้แล้วนะครับที่เข้ามาจัดประเภทเกษตรเข้ามาตามที่มองก็สำหรับตรงนี้เล็กน้อยนะครับตรงด้านเกษตรนี่ตรงแยกปฐุมเอนประมาณ300เมตรนะพื้นราบ
1: ครับ
2: ยานไปที่จะมุ่งหน้าไปทางพระประโยนในทิศทางขาออกก็ไม่ยาวนักกับพื้นราบต่างระดับไม่เป็นปัญหาเลยใช้กันได้ดีเลยผมไม่มีแล้วนะคุณเป็นมากลับบ้านได้สบาย
1: ครับผม
2: ตอนนี้แดดออกโปร่งโล่งใสฝากนิดนึงคุณเสมา
1: ครับ
2: ถ้าเราเลี้ยวถนนเกษมช่วงแยกลาดตะเคาก็คือแยกไอ้ที่เชื่อมกับมอลแมนถนนทรงพลถ้าเราเลี้ยวมาจากถนนทรงพลเราจะต้องตรงมาหมายความว่ามาทางแยกหนองกระยังก็คือแยกเซ็นทรัลทีนี้มันจะออกช่องทางด่วนนี้ได้เริ่มเคยออกได
1: ้
2: นะครับก็คือเขาไปติดต่างระดับพอดีทะเบียนตรงนั้นติดทีนี้ทุกวันจะติดก็คือเราถ้าเลี้ยวออกมาคุณเอาง่ายๆคุณมาจากสุพรรณหรือมาจากกระแพงแสงก็ดีคุณจะต้องออกซ้ายแล้วเข้าถนนเพชรเกษมเดิมมาเคยออกพอออกมาได้สักประมาณ100เมตรก็จะมีทางเบี่ยงขวาออกได้แต่ตรงนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกจะปิดไปหรือปิดถาวรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะก็เห็นมีเอาอะไรกั้นไว้เอาแค่มือเดียวครับทีนี้รถก็ต้องวิ่งไปติดสัญญาณไฟแดงที่แยกหนองขยังหรือแยกเป็นท่านง่าย
1: ๆ
2: จะไปกับรถจะไปอะไรก็ดีทีนี้เย็นๆจะติดทุกวันให้แถวยาวทุกวันนะครับก็ฝากว่าช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหมเพราะถ้าเราเกิดไปตรงนั้นปุ๊บมันจะออกไม่ได้หรอกเพราะออกไปก็ต้องไปติดไฟแดงแล้วล่ะก็ต้องเลยไฟแดงไปแล้วถึงจะเข้าช่องทางด่วนได
1: ้
2: นะก็จะเห็นทุกวันนะเย็นๆจะติดยาวถ้ายิ่งวันศุกร์ผมไม่ต้องคุยชนแยกเลยนะก็ฝากนิดนึงว่าแก้ไขยังไงได
1: ้
2: ทีนี้เดิมมันออกได้ไงทีนี้ออกมันก็คือจริงๆเท่าที่เรามองนะคือเขาข้ามต่างระดับมาไงข
1: ้
2: ามต่างระดับที่ตรงแยกลาดพร้าวเขาจะมีต่างระดับถ้าคุณถือมาเคยผ่านนะถ้ามาจากบ้านโป่งพอเข้าถนนคอนดอนจะมีต่างระดับระด
1: ับ
2: หนึ่งตรงนั้นทีนี้มันก็ลงมาปุ๊บไอ้ที่รถทางนี้จะออกมันก็เท่าที่ดูเท่าที่ติดก็เห็นว่าน่าจะอันตรายหรือเปล่าก็เลยเอาแท่งเรือมาปิดไว้แต่ถ้าติดนะจริงๆก็เขาจะมาเปิดนะแต่ว่าก็ฝากไว้ด้วยว่าเอ๊ะคุณจะแก้ไขยังไงได
1: ้
2: นะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวันลบสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: เชิญเลย
3: รายงานสภาพการครับผม
1: ครับเชิญเลยเชิญเลยอยู่ไหน
3: ตอนนี้มาอยู่สี่แยกตึกไทยแล้วครับ
1: ครับ
3: เห็นฝนมาเยอะสายนี้จากออฟฟิศมาตั้งแต่4โมงเย็น
1: เหรอตอนนี้เป็นไงอ่ะหยุดยัง
3: ไม่ตกครับแดดเปรี้ยงเลย
1: อ๋อเหรอไม่ตกแล้วใช่ไหมมีแดดแล้วใช่ไหม
3: เพราะทุกทีใกล้4โมงแล้วฝนชอบตกทุกทีเลยจะเลิกงาน
1: เออครับผม
3: ก็ในทองหล่อนะครับทองหล่อภูมิวิทย์มุ่งหน้าเข้าทองหล่อออกเพชรบุรีปริมาณรถติดขัด
1: ครับผม
3: ไอแถวก็น่าจะสักประมาณ1กิโล
1: ครับ
3: เปิดไฟไม่สกไม่แมทกันนะครับวันน
1: ี้ไม่สัมพันธ
3: ์
1: กับปริมาณรถ
3: ใช
1: ่ฮะครับ
3: ส่วนในถนนเพชรบุรีนะครับ
1: ครับ
3: ขาเข้าวิ่งได้สบายแต่แสบตานิดหน่อยถ้าใครไม่มีแว่นก็แสบตา
1: ครับ
3: แต่ส่วนขาออกก็แพ็กเกจเดิมเลยครับ
1: ครับผม
3: ติดครับ
1: อ๋อครับ
3: แล้วก็ตอนนี้มาถึงสี่แยกตึกชัยเมื่อกี
1: ้
3: ว่างจัดก็เลยครับสำรวจให้จอสองร้อย
1: ขอบคุณมากเป็นไงบ้างครับ
3: พระรามหนึ่งเข้าพระรามหกปริมาณรถเยอะแล้วก็รถจอดติดติดรถเยอะเผ
1: ื่
3: อพญาไทจะได้เผื่อปทุมวันจะได้ยินเสียงผมบ้าง
1: ครับ
3: เอารถไปยกออกไปบ้างก็ดีรวมถึงพญาไทด้วย
1: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่ในแยกตึกชัยนะครับ
1: ครับ
3: ปริมาณรถล่าวิถีขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์นะครับ
1: ครับ
3: แพ็กเกจเดิม ทับข้าง
1: ครับ
3: ถึงสาหัส
1: อ๋อ
3: มีรถคากลางแยกเลยนะ
1: ครับครับ
3: พอดีพี่อ้วนเขาก็มานั่งควบคุมไฟแต่มันไม่สามารถระบายเข้าในวงเวียนอนุสาวรีย์ได้
1: อืมรถเจอ
3: แล้วก็มีเรื่องหนึ่งครับฝากไปถึงท่านผอ.เขตวัฒนานะครับ
1: อืม
3: ท่านไปทำเลนพิเศษอะไรบนสะพานมอเตอร์ไซค์จะเกิดอุบัติเหตุถ้าถามคนเดินเขาไม่เดินกันหรอกตรงนั้นน่ะ
1: สะพานตรงไหนครับ
3: สะพานข้ามแยกคลองแสนแสบครับ
1: สะพานข้ามแยกคลองแสนแสบตรงเอกมัยเหรอครับข้างในเอกมัยเหรอ
3: ไม่ใช่ครับ
1: ตรงไหนอ่ะ
3: ตรงหน้าเขตวัฒนาเลย
1: หน้าเขตเลยเหรอ
3: หน้าเขตเลยครับ
1: อืม
3: ซึ่งมันอันตรายนะคนเดินก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยต่อให้เอาไอ้ตุ๊กตาตุ๊กติ๊กไปตั้งมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์
3: มันจะเกิดเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้
3: เมื่อเช้าน้องผู้หญิงท่านหนึ่งเลี้ยวมาปุ๊บชนปั๊บล้มไปนิดนึงพี่ก็ลงไปให้การช่วยเหลือนะครับคุณเสมา
1: ครับ
3: ก็เลยถ่ายรูปไว้แต่ตอนนี้พี่ส่งไลน์ให้จอต่อไม่ได้ก็ฝากนิดนึงนะครับแล้วพระเช้าก็ไม่ได้ทาสีถ้าคนไม่คุ้นเคยพื้นที่ปลดแน่นอน
1: ครับครับ
3: ฝากทาสีก็ได้แล้วก็เอาตุ๊กตามาตั้งแล้วก็พูดให้เลยว่าทางเดินคนหรือว่าทางจักรยาน
1: ครับ
3: มันจะได้แยกแยะแล้วก็เดินทางกันได้สะดวกจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับ
1: อ๋อครับครับ
3: แล้ววันนี้คุณเสบ้าก็ขับรถกลับบ้านร้อนหน่อยละกัน
1: ดีกับฝนตกฮะ
3: พี่เลือกฝนพี่ไม่เลือกแดด
1: ผมเอาแดดดีกว่าผมไม่เอาฝน
3: พี่เป็นผู้ชายที่ไม่กลัวฝน
1: ขอบคุณนะครับ
3: โอเคคุณเสบ้า
1: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวอีกเรื่องนึง
1: ครับ
3: ถ้าใครหลีกเลี่ยงล่าวิถีได้หลีกเลี่ยงเลยไปหาข้าวกินก่อนหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องน้ำถ้ามันจะหมดก็หาที่เติมมาก่อน
1: ครับ
3: แต่แถวนี้ปั๊มหายากเพราะว่าดูจากที่ตั้งคุยกับคุณเต๋อมาเนี่ย
1: ครับ
3: รถคันสุดท้ายยังไม่หมดแค
1: ่ยังติดอยู่นะ
3: โอเคฝากพญาไทยด้วยเผื่อเขาได้ยิน
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบรรลบสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกๆท่านครับผม
1: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
4: ์แต่ราดพร้าว101
1: ครับ
4: พร้าว101นี่การจราจรคับคั่งนะครับเพราะว่ายังมีรถจอดซ้ายขวาตามปกตินะครับผม
1: ครับ
4: เรียนเลิกนักเรียนยังกลับบ้านไม่หมดเลยแถวโรงเรียนวัดบึงทองหลางก็ทำให้รถชะลอตัวออกมาโพแก้วใช้การได
1: ้ครับ
4: ยิ่งจนมาถึงนวมินทร์เลี้ยวซ้ายมาถึงแยกประเสริฐธนูกิจบังคับซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นเพื่อมากลับมานวมินทร์ก็ไม่มีปัญหามุ่งมาถึงแยกรัชดาลามินทราก็ใช้การได้แต่ว่ารัชดาลามินทรามุ่งหน้าที่จะไปทางกม.8รถเยอะนะคุณเสมา
1: ครับ
4: ไม่ได้ติดถึงกม.8นะเมื่อกี้ผมไปเกือบถึงกม.8แล้วผมก็ยูเทิร์นกลับมาเพราะว่ามันจะติดที่ยูเทิร์น
1: ครับ
4: เกาะกลางที่ยืดได้ตอนนี้ก็หุบเข้าแล้วครับยูเทิร์นได้เหมือนเดิม
1: ครับ
4: ก่อนที่เวลายูเทิร์นแรกจากก็จะดารามินทายูเทิร์นที่2จะเป็นฟุตบาทแบบยืดได้ตอนนี้หุบไปไว้ตรงกลางแล้วก็ยูเทิร์นได้ตามปกติหรือว่าตรงนั้นว่ามี88นะครับผม
1: ครับ
4: ก็เลยมีอีกจุดหนึ่ง92หรือ94ตอนนั้นก็เป็นจุดยูเทิร์นแต่นั้นเห็นเขาตั้งเสาแล้วแต่ว่าตัวยืดได้ยังไม่เอามาติด
1: ครับ
4: แต่เสาเหล็กเห็นชัดเจนการจราจรไม่มีปัญหาตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายออกมาทางรัชดารามินทราเพื่อจะนุ่งหน้าไปทางรามินทราอีกละลอกหนึ่งนะครับผม
1: ครับ
4: มันเริ่มจะแห้งแล้วคุณเสมาเพราะว่าเป่าไปเป่ามาเดี๋ยวจะแห้ง
1: ครับ
4: นะครับผมเอาเรื่องเดียวนะครับผมเอาไว้วันหน้าเรื่องอื่นนะครับผม
1: ครับ
4: เพราะจะรายงานถนนรัชดารามินทรามุ่งหน้าที่จะออกไปทางรามินทราขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
8: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

คุณจักรพันธ์ครับบอกว่าที่สายเอเชียบริเวณช่วงแถวชัยโยนะครับหลักกิโลเมตรที่53โดยประมาณมีต้นไม้หักแล้วก็ขวางอยู่เลนขวาเหมือนกันนะด้านนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับคุณจักรพันธ์แจ้งเข้ามาการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่าฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับกม53นะครับที่บอกว่าเป็นต้นไม้หักขวางอยู่เลนขวาก่อนหน้านั้นจะเป็นของคุณน้อยบางใหญ่ที่สายเอเชียเหมือนกันขาเข้าเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นกม88นะครับตรงแถวสิงห์บุรีอันนี้ก็ล้มแล้วก็ขวางอยู่2เลนขวานะครับการจราจรก็ชะลอตัวทั้ง2จุดเลยแต่ฝั่งขาออกนี่ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องต้นไม้ล้มนะจะมีฝั่งขาเข้า2จุดฝากระวังด้วยนะครับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียกม53กับกม88นะครับที่มีต้นไม้ล้มอยู่คุณอุมาพรแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของจสร้อยนะครับวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวมีรถบัสจอดเสียอยู่ครับแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายเห็นบอกว่าผู้โดยสารอ๋อคุณอุมาพรนี่คือมากับรถนะฮะการจราจรนี่ก็เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเอกชัยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของสัญญาณไฟคนข้ามถนนที่มีการติดตั้งไว้ที่พื้นด้วยสวัสดีครับคุณเอกชัย
2: ครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจุดนี้เราติดตั้งมานานหรือยังอะครับ
2: ตอนเปิดใช้งานมาประมาณ 1-2 อาทิตย์แล้วครับผม
1: อ๋อก็แล้วเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับมันอำนวยความสะดวกคนที่ข้ามมากน้อยแค่ไหนบ้างครับ
2: ก็ดีครับผลตอบรับก็คือลูกค้าสามารถเห็นเราสัญญาณไฟนะครับแล้วก็สามารถที่ข้ามได้ปลอดภัยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับในช่วงที่เราทางศูนย์เนี่ยครับตัดรถออกไปที่ถนนใหญ่เงี้ยครับผม
1: ครับปกตินี่เขาใช้ข้ามไปข้ามมากันเยอะไหมครับ
2: ตรงนี้ลูกค้าใช้เยอะครับเพราะว่าเป็นทางเท้าหลักเลยที่เดินด้านล่างลูกค้าใช้งานค่อนข้างเยอะเลยครับ
1: ครับผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมไหมครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าว
2: ครับผมก็ลูกค้าก็มีแจ้งเข้าเรื่องเข้ามาบ้างนะครับว่าแบบสามารถสะดวกขึ้นอะไรเงี้ยครับผมในการเดินเท้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเงี้ยครับ
1: ครับแล้วรถมีปัญหาไหมครับรถที่เขาสัญจรใช้เส้นทางเนี่ย
2: ไม่มีปัญหาครับเราจะตัดแค่เฉพาะช่วงที่แบบเรานำรถออกเงี้ยครับเราก็จะให้สัญญาณให้ลูกค้าหยุดข้ามเป็นสัญญาณไฟแดงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในกรณีที่แบบเราจะนำรถออกจากศูนย์อย่างเงี้ยเราก็จะอย่างกรณีที่แบบเราตัดรถทางตรงอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็จะเปิดไฟเขียวให้ลูกค้าสามารถข้ามได้โดยปลอดภัยอย่างเงี้ยครับ
1: ครับส่วนใหญ่ที่ใช้นี่เป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติไหมครับเส้นนี
2: ้ก็จะเป็นโดยรวมครับมีทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติครับ
1: อ๋อครับครับก็ดูแล้วน่าจะช่วยให้การข้ามถนนเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะเวลากลางคืนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนมันมีแสงมีอะไรออกมาด้วย
2: ใช่ใช่ครับก็คือสามารถทำให้มองเห็นในเวลากลางคืนได้ชัดเจนขึ้นครับแล้วก็กลางวันก็จะมีใช้ด้วยครับแต่ว่ากลางคืนนี้ก็จะเป็นแสงไฟก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นครับ
1: มันมีสองสีนะครับมีสีฟ้ากับสีออกแบบส้มๆเหรอ
2: ใช่มีเป็นสีเขียวกับสีแดงครับผมในช่วงที่ตัดรถครับ
1: อ๋อครับมีจุดนี้แล้วมีจุดไหนอีกไหมครับ
2: จะมีตรงฝั่งที่เป็นฝั่งพระราม1นะครับแล้วก็มีฝั่งที่เป็นตรงทางตรงข้ามเกสรนะครับมีแค่2จุดนะครับ
1: ครับครับก็แล้วตอนเย็นๆนี่มันมีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรไหมเพราะว่าเวลาคนข้ามรถก็ต้องชะลออะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนเย็นก็การจราจรก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราไม่ได้ปล่อยรถออกตลอดเวลานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.เป็นคนคอยอำนวยความสะดวกรถที่ออกก็จะมีเว้นจังหวะช่วงตัดรถให้รถหยุดอะไรเงี้ยครับเพื่อรถทางตรงเขาจะได้ใช้งานในถนนใหญ่เงี้ยครับเราจะไม่ได้ปล่อยไหลแบบตลอดเวลาเงี้ยครับ
1: ก็คือเราก็ดูไป
2: มาบริหารจัดการใช่ครับ
3: อ๋อ
2: ใช่ครับ
3: ได้ครับ
2: ก็คือเหมือนตัดในช่วงที่แบบเราบริหารจัดการรถนะครับ
3: ครับครับก็หลังจากนี้ไปน่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกกับคนที่เดินข้ามไปข้ามมาเนาะให้สังเกตที่สีไฟมีรถที่เขาไม่ยอมหยุดมีไหมฮะแบบเห็นไฟแดงขึ้นแล้วไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ย
2: อาจจะมีจอดเลยมาบ้างครับแต่ว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีนะครับ
1: เพราะว่าถ้ายิ่งกลางคืนนี่มันน่าจะเห็นเด่นชัดเลยนะครับใช่ไหม
2: ครับครับใช่ครับ
1: ครับครับยังไม่มีพบการฝ่าฝืนนะฮะมีใครฝ่าฝืนบ้างไหมตั้งแต่ใช้สัญญาณ
2: ยังไม่มีครับ
1: เราต้องวางเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดเลยไหมสำหรับจุดนี้ครับ
2: จุดนี้เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดอยู่แล้วครับคอยอำนวยความสะดวกลูกค้าที่เป็นทั้งถนนใหญ่แล้วก็ลูกค้าที่จะออกจากศูนย์การค้าเราครับที่เป็นทางเข้าและทางออกครับ
1: ครับ
2: เรามีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
1: อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับคุณเอกชัย
2: คร
1: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณเอกชัยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเรื่องของสัญญาณไฟคนข้ามถนนก็มีการติดตั้งไว้2จุดที่พื้นถ้าเกิดว่ากลางคืนอาจจะเห็นชัดนะฮะก็เป็นสีแดงนะครับให้รถหยุดนะฮะ แล้วก็เป็นสีเขียวให้สำหรับคนเดินข้ามได้นะครับรถติดใช่ไหมครับหลายเส้นทางเลยนะสวัสดีคุณชยานิดด้วยคุณเพลินด้วยคุณธรรมรัตน์คุณวิรัตน์คุณปักเกอินคุณเอเอคุณต้นรักคุณปัจจระคุณวิชานนะฮะคุณรพีคุณอัมพรลาดย่าไปวงเวียนใหญ่รถติดมากนะครับฝนตกรถติดครับในช่วงเวลานี้นะครับหลายเส้นทางรับแจ้งพระราม1ยังแน่นอยู่พระราม4รถเยอะนะครับทางฝั่งของอิสรภาพตัดใหม่ทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของลาดย่าที่จะมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปราชพฤกษ์ยังค่อนข้างติดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีทางด้านของเพชรบุรีจากช่วงอุรุพงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านของประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งพหลโยธินนะครับผ่านพ้นสะพานควายมาทางด้านของสนามเป้าต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็บริเวณช่วงราชวิถีจากแยกตึกชัยที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงหนาแน่นสะสมเต็มพื้นที่ครับรัชดาที่มาจากสุทธิสารมุ่งหน้าไปเทียมร่วมมิตรยังเคลื่อนตัวได้ช้าพระราม9ฝั่งขาออกชะลอตัวรามคำแหงฝั่งขาออกแน่นแล้วศรีนครินทร์มุ่งหน้าข้ามทางรถไฟชะลอตัวนะครับพัฒนาการคลองตันถาวรทวารที่จะมุ่งหน้าไปสี่พาร์ทฝั่งนี้รถจะมากกว่าครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: พชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณอามอมรเทพสวัสดีนะครับแจ้งวัฒนะโซนแถวเซ็นทรัลก็บอกว่ารถเยอะทั้ง2ฝั่งนะครับขอบคุณสำหรับคุณอามอมรเทพด้วยที่เพิ่มเติมข้อมูลให้การจนาฝั่งตะวันออกนะครับท้ายแถวค่อนข้างสะสมนะมาจากทางด้านของต่างระดับทับชานที่ตากสาย7มุ่งหน้ามาทางด้านของบางพลียังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์ไปกลับบริเวณช่วงสีเอี่ยมบริเวณช่วงศรีนครินทร์ยังเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านนะครับสันพบวุฒิที่จะมุ่งหน้าแยกบางนาท้ายแถวยังไม่ยาวแต่ว่าที่ยาวจะเป็นทางโซนแถวเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของขาออกนะที่มีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวหน้าห้างเหมือนกันช่องทางคู่ขนานแต่ว่าช่องทางหลักก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับด้านของสุขุมวิทแถวบางนาได้ตามรอบไฟนะจะเป็นสุขุมวิทแถวในเมืองที่ติดมากกว่านะครับอโศกนานาเต้นด่วนเพลินจิตพระราม1แล้วก็ฝั่งขาออกมีชะลอตัวบริเวณช่วงแยกพระโขนงผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับอโศกมนตรีหนาแน่นไปกลับเลยในช่วงเวลานี้แล้วก็ด้านของแยกตึกชัยศรีอยุธยาทางฝั่งของพญาไทแล้วก็ทางด้านของตุลทิศทางฝั่งของราชปารภมักกะสันเพชรบุรีนะครับที่ยังแน่นกันอยู่เพลินจิตพระรามหนึ่งทางฝั่งของบรรทัดทองเจริญผลแล้วก็ด้านของพระรามสี่แล้วก็ส่งผลให้สีลมสาทรเหนือสุรวงศ์สีพญาค่อนข้างที่จะหนาแน่นไปด้วยอังรีดูนังนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระรามสี่ราชดำรินะครับสารสินหลังสวนแล้วก็รวมไปถึงวิทยุยังคงหนาแน่นครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะปิดท้ายกันด้วยจิงเกิลศูนย์ข่าวจราจรแล้วพักเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติ18 นาฬิกาครับ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งครบในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
9: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
6: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
10: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
11: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บหรือเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอฉุกฉับใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วย
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเต็มเยอะสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีบัตรค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแม่แน่ออก
3: มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดของเราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลบันทึกไว้ด้วย
1: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับซึ่งหนึ่งในแห่งนั้นก็คือคลองเตย ก่อนหน้านี้ก็หนักลงมานะช่วงประมาณสักเย็นๆนะครับ
2: แต่
1: ก
2: ็
1: ไม่เหมือนเมื่อวานนี่จะตกหนักตกแรงแล้วก็กระจายหลายพื้นที่แล้วก็ตกต่อเนื่องไปยาวนานกว่าแต่ว่าวันนี้
2: เลยอ่ะเมื่อคืน
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี่กลับบ้านเปียกตั้งแต่ตึกไทยยันนู่นแหละถึงบ้านเลยเปียกตลอดทางเลยนะฮะเช้ามานึกว่าจะไม่สบายที่ไหนได้ก็สบายดีเหมือนเดิม
2: เลี่ยงไม่ได
1: ้คนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรง
2: ไม่ที่เปียกนี่คือพื้นถนนใช่ไหมไม่ใช่ตัวของคุณเปียก
1: ผมเนี่ยเปียกแต่ว่าวันนี้ฝนมาไวไปไวแต่ว่าแถวสายเอเชียฝากระวังด้วยนะครับทั้งพื้นที่ของชัยโยนะครับกม58ก็มีเรื่องของต้นไม้ล้มแล้วก็ทั้งพื้นที่ของอินบุรีสิงห์บุรีกม88ก็มีต้นไม้ล้มเหมือนกัน2จุดเลยนะครับเป็นทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียเป็นฝั่งขาเข้านะฮะทั้ง2จุดเลยเป็นฝั่งขาเข้าทั้งคู่แล้วก็อยู่เลนขวาทั้งคู่ด้วยนะครับ อยู่เลนขวาทั้งคู่ด้วยนะฮะก็ฝากระวัง
2: กลางสิ
1: ใช่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงมากนะครับสายเจ็ดก่อนหน้านี้ก็หนักเหมือนกันลมแรงด้วยหลายพื้นที่แต่ว่าลักษณะมาไวไปไววันนี้นะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตรงแถวกิ่งแก้วบางพีมีน้ำท่วมขังด้วยนะครับท้ายแถวก็ทั้งสองฝั่งเลยอ่ะฝั่งขาออกมาท้ายก็อยู่ประมาณกม5ฝั่งขาเข้าท้ายก็อยู่ประมาณวัสลุดนะฮะก่อนหน้านี้ที่เขาแจ้งกันมาแล้วก็ยิ่งเย็นรถก็ยิ่งเยอะด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะหยุดยาวกันอีกนะครับก็คาดว่าพฤหัสศุกร์นี้เนี่ยน่าจะเตรียมตัวเดินทางกันแล้วแหละนะครับแจ้งวัฒนาขาออกก่อนหน้านี้บนสะพานพระราม4มีบรรทุกไปจอดเสียแต่ว่าได้ทางท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์เพิ่งมีท่านก็รีบดำเนินการได้ไวมากส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วก็ปรากฏว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะก็ที่เหลืออยู่ก็คือสภาพการจราจรที่ยังคงติดขัดกันอยู่นะครับในช่วงเร่งด่วนเย็น
2: เมื่อวานก็
1: จุดนี้ใช่ไหม
2: รั้วไม่ใช่หมายถึงว่าในพื้นที่ของทาง
1: ปากเกร็ดใช่ไหม
2: เมื่อวานก็อะไรนะ
1: เลย
2: รั้วสังกะสี
1: ที่มันปลิวใช่ไหม
2: เอียงลงมาลงบนถนน
1: ครับแล้วก็มีกรณีคนหาย
2: ค
1: นหายนี่จะมี2ท่านแต่ว่า1ใน2ท่านปากเกร็ดใช่ไหม
2: เมื่อวานก็อะไรนะ
1: เหนื่อยเลย
2: รั้วสังกะสี
1: ที่มันปลิวใช่ไหม
2: เอียงลงมาลงบนถนน
1: ครับแล้วก็มีกรณีคนหายคนหายนี่จะมี2ท่าน

0: ันเนี่ยไปเจอตัวแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ลงบันทึกประจำวันแจ้งความที่สน.ปทุมวันนะครับอีกท่านหนึ่งยังไม่เจอคุณเชอร์รี่หรือว่าคุณพัทชื่อจริงชื่อคุณสิริพัทนะฮะคุณธาดาเป็นสามีวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมหน้าใหม่แล้วก็มีทางพลเมืองดีคุณทศพลเขาฟังอยู่พอดีเลยเขาก็บอกว่าเขาเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเห็นตั้งแต่วันที่21ก็คือวันที่หายเลยวันที่หายเนี่ย
1: ตั้งแต่วันอังคารที
0: ่วันอังคารคุณเชอร์รี่เขาเดินออกจากบ้านตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาเที่ยงนะครับเดินออกมาจากบ้านตั้งแต่เที่ยงแล้วก็คุณทศพลเนี่ยไปเจอที่ตลาดเอื้ออาทรบึงกลุ่มเนี่ยตอน 4:30 แล้วเขาก็จำได้ว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าเขาสังเกตนกแก้วซันคอนัวตัวมันจะสีส้มๆเหลืองๆนะฮะแล้วก็มีปลายหางปลายปีกจะเป็นสีเขียวนะฮะมันเกาะอยู่ที่ไหล่ซึ่งก็ตรงเป๊ะเลยแล้วก็ลักษณะการแต่งกายเขาบอกว่าใส่ชุดแบบสีออกแบบเข้มๆดำๆนะซึ่งคุณธาดาตอนนั้นก็ได้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะอยู่ในสายเหมือนกันก็บอกว่าเป็นเสื้อแขนสั้นสีเทาดำกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีครีมคุณทศพลก็บอกคิดว่าน่าจะใช่แต่ว่ามันตั้งแต่วันนู้นแล้วไงวันที่21พอดีคุณก๊อฟเยาวราชฟังอยู
1: ่ะ
0: นะเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวกลับไปนะครับไปให้ทางพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพอดีตอนนั้นคุณก๊อฟเนี่ยเขาติดผู้โดยสารนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาให้ตรงแถวตลาดเอื้ออาทรบึงกลุ่มปรากฏพอกลับไปถึงเนี่ยก็ไปเอารูปเนี่ยให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดดูทางพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าเห็นว่ามาที่นี่จริงแล้วก็เดินไปทางฝั่งถนนเสรีไทย
1: มีเบาะแสเพิ่ม
0: แล้วซึ่งทางคุณธาดาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปทางฝั่งนู้นเนี่ยทางภรรยาเขาจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเข้ามาทางฝั่งลาดพร้าวเนี่ยจะถนัดโซนฝั่งในเมืองมากกว่าแต่ถ้าเป็นเดินออกไปทางนู้นเนี่ยภรรยาจะไม่ค่อยรู้จักละ ทางโซนนู้นนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วใช่ไม่ใช่นะหรือว่าอาจจะแค่คล้ายๆกัน
1: แต่อย่างน้อยก็มีเบาะแสเพิ่มแหละนะ
0: ใครที
1: ่ลองดู
0: พบเจอพบเห็นนะครับเขามีอาการหลงลืมด้วยอายุ63ปีนะฮะรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองสูงประมาณ165เซนติเมตรแล้วก็ผมสั้นเป็นสีขาวนะแล้วก็มีนกแก้วซันคอนัวเนี่ยเกาะอยู่ที่ไหล่ด้วยลงบันทึกประจำวันแจ้งความไว้ที่สน.พหลโยธินแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สน.สำราญราษฎร์อันนี้ฝากไว้หลายวันละก็ขอความร่วมมือนะครับใครที่จะใช้บริเวณช่วงแยกสำราญราษฎร์เนื่องจากว่ามีงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการปิดการจราจรบริเวณช่วงแยกสำราญราษฎร์น
1: ะ
0: ใครที่จะไปทางฝั่งราชดำเนินเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายตรงแมนสีนะครับเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวขอบคุณข้อมูลจากทางสน.สำราญราษฎร์ด้วยนะครับช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: มาติดตามกันต่อนะคะส่งคุณเสมาเป็นที่เรียบร้อยธนุตาอยู่ต่อกับคุณตรงนี้จนถึงเวลา24นาฬิกาค่ะเรามาดูในเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเย็นกันต่อเลยนะคะรับไม้ต่อจากคุณเสมามาแล้วตอนนี้นะในเรื่องของการเดินทางก็มีเรื่องของปริมาณรถที่หนาแน่นในหลายเส้นทางนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่กันไปทีละจุดละกันนะมีหนึ่งพื้นที่นะคะที่เพื่อนสมาชิกแจ้งมาค่ะคุณธรรมนูญแจ้งว่าถนนกาญจนาภิเษกค่ะตอนนี้ตั้งแต่ช่วงต่างระดับอ่อนนุชนะคะกม.ที่55บวก197ไปจนถึงต่างระดับวัสลุดนะคะกม.ที่65ไปบางนาตราดดูเหมือนว่าจะช้านะคะช้าแล้วก็สลับกับหยุดนิ่งนะส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขาออกดูจะใช้การได้ดีกว่ามีปัญหาในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณเสมาก็บอกไว้แล้วว่าเทพรัตน์ขาเข้าเนี่ยมีเรื่องของรถที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะท้ายอยู่ที่กม.7นะสะสมอยู่ตรงต่างระดับวัสลุดนะคะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะจุดเดียวกับที่คุณธรรมนูญแจ้งมาเลยนะคะก็เลยดูค่อนข้างติดขัดนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าค่ะที่ถนนวิภาวดีนะคะวิภาวดีขาเข้าบริเวณตรงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวรถบัสจอดเสียนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางหลักค่ะตอนนี้ส่งผลต่อการจราจรทำให้เคลื่อนตัวช้าอยู่ระหว่างรอรถยกมาดำเนินการค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ส่วนในสายทางอื่นๆที่เพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะคะเดี๋ยวเราค่อยดูกันไปนะตอนนี้ที่สะพานพระราม4สะพานพระราม4ขาออกจากแยกปัดเกร็ดนะคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของรถจอดเสียเดี๋ยวนะสักครู่นะคะสะพานพระราม4ก่อนหน้านี้ค่ะที่ได้รับแจ้งในเรื่องของรถนะคะจอดเสียอยู่บนสะพานเป็นรถบรรทุกล่าสุดนี้เคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะเคลื่อนย้ายแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการระบายรถนะรถยังคงเยอะอยู่นะคะจาก5แยกปากเกร็ดไปถนนชัยพฤกษ์นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างช้าๆค่ะไปที่สายของคุณสรายุทธพงษ์วงศ์ค่ะหัวหน้าหมวดทางหลวงบางนานะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะถนนเทพรัตน์เห็นบอกว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ตรงจุดไหนยังไงบ้างคะเนี่ย
2: ครับเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนา
0: ะ
2: มีฝนตกช่วงประมาณสัก30ถึง40นาทีเป็นฝนที่ตกแรงนะแล้วก็มาวูบเดียวแล้วก็ผ่านไปซึ่งจากปริมาณฝนที่กระหน่ำลงก็ทำให้มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยมากสุดนะครับก็มีเป็นช่วงๆมีช่วงกม.11เนาะกม.8เนาะแล้วก็มีตรงช่วงกม.33บ้างเล็กน้อยก็มีทีมงานช่วยเปิดตะแกรงร่องน้ำระบายน้ำเนาะแล้วก็สภาพตอนนี้ก็น้ำระบายได้ค่อนข้างดีครับก็มีพื้นที่น้ำขังช่วงหลักๆ ก็คือหน้าไทยวัสดุคม.8 เนาะช่วงนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งช่องจราจรครับเป็นลักษณะประมาณ 3-5 เซนไม่กระทบกับการจราจรครับ
0: ค่ะก็เหลือช่องเดียวที่ยังมีปริมาณน้ำปริ่มๆอยู่แต่รถผ่านได้ใช่ไหมคะตรงจุด
2: ไม่มีผลกับการจราจรครับมีครับมีการระบายน้ำได้ค่อนข้างคล่องตัวคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนกระหน่ำลงมาช่วงระยะเวลา 30-40 นาทีเท่านั้นเองส่งผลให้สภาพการจราจรนะคะติดขัดแล้วก็มีบางจุดบางช่วงอย่างที่บอกไปมีน้ำท่วมขังนะคะในพื้นที่ของถนนเทพรัตน์ที่น้ำท่วมขังอยู่ตรงกม8กม11แล้วก็กม33แต่ว่าจุดที่ยังมีน้ำนะคะยังขังอยู่นั่นก็คือกม8นะแต่ว่ามันไม่ส่งผลนะคะเห็นบอกว่าไม่ส่งผลกับการจราจรยังผ่านได้นะรถผ่านได้แต่อาจจะทำความเร็วไม่ได้นะคะก็เป็นอีก1จุดนึงนะที่มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะทำให้รถเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าแต่ว่าน้ำเนี่ยมันกำลังลดลงเรื่อยๆค่ะจะเหลืออยู่ในช่องทางเดียวนะคะช่องทางด้านซ้ายนะที่บอกว่ามีน้ำท่วมขังอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีการระบายน้ำมีการเปิดท่อให้แล้วนะคะก็เป็นอีกจุดนึงฝากเพื่อนสมาชิกแล้วกันถ้าสมมติว่าเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ก่อนไปเส้นทางอื่นได้ก็อาจจะต้องเลี่ยงก่อนนะคะไม่งั้นจะเข้าไปติดค้างอยู่ตรงนั้นนะค่อนข้างนานนะคะใช้เวลานานมากนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใครอยู่ตรงหน้างานอยู่ตรงช่วงนั้นพอดีฉันอยู่ตรงกม8กม11นะถนนเทพรัตน์เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะคะไปได้ดีอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกหรือยังเคลื่อนตัวได้หรือยังหรือว่ายังอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยนะคะก็แจ้งกันเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะตอนนี้มีบางท่านบอกว่าโอ้รถติดมากนะตรงนั้นส่งกำลังใจให้ละกันใครอยู่ในพื้นที่นะคะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยกับจส100ค่ะดอกจาน1808หรือกด1137นะคะมีอีกจุดนึงนะก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังเหมือนกันตรงลาดกระบังนะคะณเวลานี้เห็นบอกว่าคลี่คลายแล้วนะคลี่คลายแล้วสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะก่อนหน้านั้นนี่ก็คือค่อนข้างแย่เหมือนกันนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ส่วนในสายทางอื่นๆนะคะณเวลานี้นะเพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมด้วยก่อนหน้านี้มีในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะจากที่บอกไปว่าแจ้งวัฒนะขาออกนะคะแจ้งวัฒนะขาออกเองเนี่ยรถค่อนข้างหนาแน่นเพราะว่ามีรถบรรทุกจอดเสียแต่ตอนนี้ย้ายแล้วนะย้ายแล้วแต่รถเนี่ยยังระบายไม่หมดนะคะอาจจะช้าหน่อยจะเย็นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายรถให้อยู่ค่ะไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญค่ะสารวัตรจราจรสน.บางนานะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะสารวัตรคะตอนนี้ถนนเทพรัตน์นี่สภาพการจราจรนี่หนาแน่นขนาดไหนท้ายแถวยาวไหมคะเนี่ยเวลานี
2: ้วันนี้เทพรัตน์ขาออกนะครับมันมีปัญหาเรื่องการจราจรอยู่ทางพื้นที่ของสมุทรปราการที่เกี่ยวกับมีน้ำท่วมบริเวณตรงหน้าเมกะ
1: ค่ะ
2: มันก็เลยทำให้รถในท้ายแถวมาถึงกม.4ของพื้นที่บางนาก็รถที่วิ่งจากศรีนครินทร์ขาออกที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางโรงแรมเมเบิลเพื่อจะเลี้ยวออกคู่ขนานเนี่ยรถนั้นก็จะเข้าในพื้นที่บกน.4
1: ค่ะ
2: มันก็จะยันออกไปทางประเวศทางหน้าทีคอนประมาณนี้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะมันเลี้ยวซ้ายออกไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าติดถนนแล้วก็ส่วนบางนาตาดขาออกทางคู่ขนานเนี่ยมันก็ยันมาถึงกม.4ในพื้นที่ของบางนาตรงวัดศรีเอี่ยมก็ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนนะครับว่าถ้าเกิดบางนาตาดเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายเข้าในช่องด่วนเลี้ยวซ้ายเข้าในช่องด่วนจากเลี้ยวซ้ายจากแยกบางนาเนี่ยให้ออกเข้าช่องด่วนไปเลยครับเพื่อมันจะได้สะดวกไม่ต้องไปติดกับเขาตรงที่อยู่เชิญตรงหน้ากม.4ตรงหน้าเดเนชั่นครับผม
1: ค่ะมันจะไปค้างก็อยู่ตรงนั้นนะคะ
2: ส่วนของสี่แยกบางนาครับส่วนของที่แยกบางนาการจราจรคล่องตัวทุกด้านครับผมครับสัมภวุฒิขาออกก็คล่องตัวครับไม่มีปัญหาการจราจรมีแค่จุดที่ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่ครับผม
1: ค่ะก็คืออย่างนี้แนะนำให้เข้าช่องด่วนไปเลยนะคะซ้ายแล้วก็เข้า
2: ใช่ครับสุขุมวิทที่ออกมาจากสุขุมวิทที่เลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวที่ไปเจอนั่นแหละวิ่งเข้าช่องด่วนไปครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้ฝนก็หยุดหมดแล้วนะคะ
2: ฝนหยุดหมดแล้วครับพื้นที่ไม่มีฝนไม่มีน้ำท่วมไม่มีรถวอร์ซีแปดในพื้นที่ครับผมครับ
1: ค่ะมีแต่รถติดอยู่ในพื้นที่เท่านั้นเองณเวลานี้
2: ใช่ใช่มันยันออกมาจากของทางสมุทรปราการตรงหน้าเมกะนะครับที่น้ำท่วมตรงแถวตกข้ามเมกะที่เกี่ยวกับตรงหน้าโลตัสที่จะยูเทิร์นตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต้องขอบคุณคลิปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะคลิปของคุณสิริพรนะที่ทำให้เห็นภาพณปัจจุบันนี้ว่าเส้นบางนาตราดเนี่ยวิ่งได้แค่นั้นไหนก็คือในช่องด่วนนะคะจะสะดวกกว่าด้านช่องคู่ขนานนี่ก็คือชะลอตัวออกก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงตรงหน้าเมกะบางนาเนี่ยยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังผิวการจราจรมันก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ลำบากนะคะแล้วก็ไปกันได้อย่างช้าๆนะอยู่เป็นเพื่อนกันเต็มท้องถนนเลยนะเวลาน่าจะต้องใช้เวลาอีกครู่หนึ่งนะคะอีกครู่หนึ่งหรือว่าใครอยู่ตรงนั้นก็สามารถเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังได้นะไม่แน่ใจว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ได้ยินเสียงจอสอร้อยไหมคะนะคะโทรเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมหรือพิมพ์มาทางหน้า YouTube นะคะมาในคอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้นะตอนนี้ติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะเป็นทาง YouTube นะคะแค่คุณเข้าไปใน JS100 Radio Official ตรงนี้เราก็ไลฟ์ให้คุณดูตลอด24ชั่วโมงนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยที่ทักทายกันมาทางหน้า YouTube นะคะสวัสดีทุกท่านเลยมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตรงนี้ติดตามเรื่องข่าวสารการจราจรแล้วก็ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันไปยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะมาดูกันต่อนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรตรงจุดนั้นแล้วดิฉันว่ายังมีจุดอื่นๆที่มีเรื่องของปัญหารถนะที่ชะลอตัวที่แจ้งกันเข้ามายังคงมีอยู่นะเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปทีละที่แล้วกันนะก่อนหน้านี้มีแจ้งรถเสียเหรอคะที่วิภาวดีรังสิตขาเข้าหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นบัสนะคะเป็นรถบัสไปจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายก็อยู่ในช่องหลักด้วยนะคะมันก็เลยส่งผลให้การจราจรจุดนี้เคลื่อนตัวช้าไม่แน่ใจเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะสำหรับรถที่จอดเสียตรงนี้นะคะถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะขาเข้าตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะเผื่อใครผ่านไปเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับบางจุดบางช่วงบางสายทางเดี๋ยวขอไปดูกล้อง CCTV ของทางกรุงเทพมหานครกันหน่อยดีกว่านะคะว่าบรรยากาศตอนเย็นนี้เนี่ยหนึบหนับขนาดไหนตรงไหนบ้างนะคะเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าเวลาทองจริงๆนะเส้นสุขุมวิทนี่หนาแน่นทั้งเส้นเลยนะคะมาดูแถวแถวทองหล่อกันก่อนนะช่วงสุขุมวิท55ทองหล่อตรงนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะแต่ยังเคลื่อนตัวกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะณเวลานี้ที่เห็นจากกล้อง CCTV กรุงเทพมหานครนี่คือไปกันฉิวๆเลยนะคะน่าจะได้สัญญาณไฟเขียวพอดีเลยนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งรถเยอะก็จริงนะคะแต่ไปตามเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะตรงบริเวณแถวๆทองหล่อนะคะส่วนตรงเอกมัยสุขุมวิทณเวลานี้นะคะตรงแยกเอกมัยเองเนี่ยปริมาณรถเต็มทั้งสองฝั่งนะคะปริมาณรถเต็มทั้งก็ขาออกแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดนะไปกันได้เรื่อยๆสำหรับจุดนี้นะคะยังเคลื่อนตัวได้อยู่ค่ะตรงบริเวณเนินเพลินจิตราบบ่อนไก่นะคะมีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าหนาแน่นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยตรงนี้นะคะสภาพการจราจรในทางพิเศษนะคะบนทางพิเศษเฉลิมมหานครขึ้นจากทางดินแดงค่ะผ่านเนินเพลินจิตนะคะราบบ่อนไก่ไปยังท่าเรือปริมาณรถเต็มพื้นที่หนาแน่นค่ะในฝั่งกลับการเองก็จากราบบ่อนไก่ไปทางร่วมมักกะสันก็มีปริมาณรถที่หนาแน่นเช่นกันค่ะ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นภาพนะคลิปจากทางคุณสิริพรนะคะที่เป็นเจ้าของโพสต์ว่าอยู่ในเส้นทางถนนเทพรัตน์นะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยนะก็ยังติดอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ถนนเทพรัตน์อยู่แถวบางนาทาวเวอร์นะคะก็เหมือนจะไปได้แต่ว่าไปได้ไม่ไกลนะก็ยังอยู่ในเส้นเทพรัตน์อยู่ยังไม่ออกจากจุดนั้นนะคะโอ้อ่ะส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้นะคะหนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นทุกเส้นเลยกลับมาเมื่อกี้ดูสุขุมวิทไปแล้วใช่ไหมคะกลับมาทางแถวเพลินจิตกันบ้างไหลกันเข้ามาในเมืองนิดหนึ่งนะคะบริเวณแยกเพลินจิตวันนี้ดูไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะคะรถยังตามกันไปได้เรื่อยๆปริมาณรถไม่ได้หนาแน่นนะคะแต่ก็มีรถเข้ามาเติมเต็มในพื้นที่อยู่ตลอดนะคะไม่ได้มีช่องว่างนะก็ไปกันได้เรื่อยๆนะทางแยกเพลินจิตนะคะส่วนเส้นเพลินจิตเองเนี่ยดูปริมาณรถนี่ตรงแยกชิดลมนะคะแยกชิดลมดูจะเยอะกว่านะดูจะเยอะกว่าตรงแยกเพลินจิตเมื่อสักครู่นะคะปริมาณรถก็อ๋อทางแยกชิดลมนี่ดูเหมือนจะมีท้ายแถวอยู่ด้วยนะมีท้ายแถวด้วยนะคะชะลอตัวในช่องทางด้านซ้ายไม่แน่ใจว่าเป็นรถติดจากการที่มีรถโดยสารจอดรับคนด้วยหรือเปล่าเนาะก็เลยทำให้ช่องซ้ายนะคะดูเหมือนว่าจะชะลอตัวอยู่นะคะมาดูตรงจุดเขาเรียกว่าจุดพีคจุดไฮไลท์ไหมแยกราชประสงค์นะคะตรงแยกราชประสงค์นี่เต็มพื้นที่เลยค่ะไม่ต้องพูดถึงตรงหน้าห้างเนี่ยนะรถเต็มทุกช่องทางตอนนี้ยังเคลื่อนตัวไม่ได้เลยดูจากที่เห็นในกล้องนะคะณเวลานี้ก็คือยังอยู่นะคะยังอยู่เต็มพื้นที่ยังมองไม่เห็นท้ายแถวนะแต่เห็นเป็นรถเต็มทั้งเส้นเลยเพราะว่ากล้องเนี่ยเก็บภาพระยะไกลนะคะถนนยาวทั้งเส้นก็เท่าที่ดูไม่มีช่องว่างนะคะตรงแยกราชประสงค์ส่งกำลังใจให้ละกันเย็นนี้นะคะไม่มีฝนแต่มีปริมาณรถเต็มพื้นที่อยู่เป็นเพื่อนคุณกันเต็มท้องถนนพระรามที่1เลยค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าวิภาวดีรังสิตใช่ไหมคะมีรถจอดเสียนะคะอยู่แถวห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวตอนนี้รอช่างมาดำเนินการแก้ไขนะคะส่งผลให้ตั้งแต่แยกราชวิภาไปจนถึงแยกลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าณเวลานี้เคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันยังใช้กันได้ไม่เป็นปัญหานะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะตรงเส้นวิภาวดีรังสิตนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามีรถบัสรถใหญ่เสียนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถเมย์นั่นแหละจอดอยู่นะคะรอช่างนะคะยังรอช่างอยู่อ่ะไว้เป็นข้อมูลนะคะจะได้ระมัดระวังในการเดินทางมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาเดินทางกันต่อค่ะไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรศาสตร์นะคะสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี้ตรงแถวปทุมวัน
1: ครับวันนี้ก็เย็นนี้ดีกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานฝนตกนะครับก็ถือว่าหนักอยู่เมื่อวานนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยรถหนักมากเลยทั้งพระรามหนึ่งทั้งพระยาไทยนะครับแต่วันนี้ดูแล้วตอนนี้ยังถือว่ายังดีมากนะครับถือว่าไหลได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าถนนพระรามเนี่ยที่มาจากลาดประสงค์นะครับเข้าปทุมวันเนี่ยตอนนี้ขนาดรายงานเดี๋ยวตอนนี้ก็คือว่าทั้งช่องขวาที่มาจากเจริญเผ่านะครับแล้วก็ช่องที่มาจากหน้าพารากอนที่จะมุ่งหน้าไปเจริญผลนี่ถือว่าวิ่งได้ตลอดนะเมื่อสะดุดเมื่อสักครู่นิดเดียวสะดุดตรงไปพญาไทราชเทวีนะครับเนื่องจากว่ามันเดินตอนเย็นรถไฟผ่านนะครับก็จะรอตัวนิดขณะตอนนี้รายงานเริ่มพญาไทเริ่มขยับตัวดีขึ้นนะครับก็ได้ไหลไปแล้วนะครับแต่ไม่หยุดนิ่งนะครับวิ่งได้ตลอดเลยทั้งตอนนี้ท่านพญาไทหนึ่งเข้าที่จะมุ่งหน้าราชเทวีก็ไหลได้ดีส่วนรถไฟที่จะมุ่งหน้าระยะตุ้มวันเนี่ยมาจากหัวช้างเนี่ยไหลได้ดีมากเลยไปรับประสงค์อะไรนะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะแต่ว่าอาจจะแยกเฉลิมเผ่าไปรับประสงค์อาจจะรอตัวนิดนึงเนื่องจากว่าออกจากเฉลิมเผ่าไปรับประสงค์นี่จะ2ช่องจราจรนะครับทีนี้พอไปรับประสงค์แล้วช่องที่จะไปชิดลมเกินจิตเนี่ยจะเหลือช่องจราจรเดียวนะแต่ไม่หนาแน่นนะถ้าดีจะขึ้นด่วนผมว่าน่าจะหลบไปเส้นลาดตมรีดีกว่าเลี้ยวขวาเพราะตอนนี้ขณะรายงานนี่รับประสงค์เลยเขาพยายามเขียวให้ตลอดนะเขียวกลางตรงด้วยเลี้ยวขวาด้วย
0: นะเพื่อแต่มันก็ยังไม่หมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ผลการย้ายจากปทุมวันไปนะครับว่าที่จะเลี้ยวไปสาแดงได้นะไปขึ้นเดือนแถวนู้นได
0: ้
1: นะครับแต่ผมว่าใต้ดีก็หลีกเลี่ยงที่จะไปคิดลมเกินจิตดีกว่าเพราะว่าดูในจอที่ปทุมวันเนี่ยยังขอรับส่งเขียวจริงแต่ว่ายังนิ่งอยู่นะครับแต่ไหลตามรอบได้นะครับเพราะว่าเลนเดียวแล้วจะหลับกับบางทีตามโรงแรมตามมรณะมากอะไรก็จะเอาออกมาเขาขายเป็นว่าน้อยเองป่าจะขยับสติ๋นนะครับผมว่าเรียกดีกว่านะครับส่วนดอกด้านหลังประตูน้ำเนี่ยก็ลดหนาแน่นเหมือนกันนะครับหนาแน่นแต่ไม่ถึงมาพระรามหนึ่งวันนี้นะครับถือว่าหนาแน่นทุกช่องจราจรนะครับแต่ว่ายังไม่มีปัญหามาถึงพระรามหนึ่งก็ถือว่าสภาพโดยรวมตอนนี้ขนาดระยะเรียกทุกวันนะครับทั้งพระรามหนึ่งการเข้าพญาไทอาการออกเข้าถือว่าวันนี้ดีมากครับไม่เป็นปัญหาเลยไหลได้ตลอดครับสะดุดนิดหน่อยส่วนไปพระราม4พระราม4ก็ไม่ถึง3ย่านแล้วตอนนี้ก็ยังไหลได้ตลอดครับทั้งเข้าทั้งออกถือว่าภาพรวมวันนี้เวลาเข้ายังไม่1ทุ่มถือว่าในส่วนของปทุมวันพื้นที่ก็ได้ตลอดก็ไม่ถึงหยุดนิ่งหรือมีปัญหาการจราจรนะถือว่าภาพรวมนี้ดีมากครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ภาพรวมดูดีรถเต็มพื้นที่แต่ว่าไม่ได้หยุดนิ่งยังไปกันได้นะคะไม่ได้จอดแช่อยู่นานๆ นะรถผ่านเฉพาะหน้าพื้นที่เท่านั้นเองอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะถามว่าตรงไหนเยอะอีกเมื่อกี้ถามจากตรงแถวปทุมวันนะคะเลยมาตรงแถวเพชรบุรีแถวแพทตินัมแถวนั้นนะคะแยกประตูน้ำก็ดูจากกล้องนี่เต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะดูรถค่อนข้างหนาตาทีเดียวนะคะแต่ก็ยังไปกันได้เรื่อยๆระหว่างที่ดูนี่คือขยับตลอดนะคะไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดนะก็ยังเคลื่อนที่ยังไปกันได้นะคะฉะนั้นถ้าเข้ามาในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะแถวประตูน้ำแพทตินัมมุ่งหน้าไปทางราชปรารภก็ยังไปได้นะยังไปได้ไม่ได้ช้าหรือนิ่งอยู่กับที่สักทีเดียวนะคะเปลี่ยนจากเรื่องรถกันบ้างดีกว่ามาดูเรื่องนี้นะคะดิฉันว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของการออมนะคะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะออมได้ฟรีสไตล์ค่ะทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ 8ก้อนแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะฝาก 10,000 บาทนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปตรงนี้รับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะคะและเงินฝากเผื่อเรียก11เดือนนะคะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนตรงนี้ถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากนะคะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.11% ต่อปี 1.10% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยนี่ก็จะเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะมีใครอยากออมนะคะเชิญชวนเลยกับทางธนาคารออมสินค่ะเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกแจ้งมาทาง YouTube นะเห็นบอกว่าแยกศรีอุดมจะเลี้ยวซ้ายเข้าเฉลิมพระเกียรติร9รอ5นาทีแล้วขยับไม่ได้เลยค่ะติดรถเมย์ที่จะวิ่งตรงจะเลี้ยวเข้านะคะเลี้ยวซ้ายแต่ว่าติดรถเมย์เลยไปไม่ได้เหรอนะตรงช่องนั้นมันสามารถตรงได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายด้วยได้ใช่ไหมคะมันก็เลยติดคาอยู่ตรงนั้นทางตรงมันไปไม่ได้มันก็เลยส่งผลไปด้วยเนาะส่งกำลังใจให้นะตอนนี้ผ่านไปได้หรือยังเห็นบอกว่า5นาทีที่แล้วยังไม่ขยับตอนนี้น่าจะขยับไปหน่อยแล้วนะใช่ไหมคะยังไงพิมพ์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะจะได้รู้ว่าผ่านได้หรือยังนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เพื่อนสมาชิกแจ้งมานะหลายเส้นหลายสายเย็นนี้รถไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันไปไม่ได้ไม่ใช่รถไม่เยอะฝนไม่ตกเนี่ยดิฉันพูดอะไรเนี่ยฝนไม่ตกแล้วก็จริงแต่รถมันเยอะเลยทำให้ไปไม่ได้นะคะคุณพันอยู่ที่ทางด่วนหนึ่งนะคะจากทางดาวคะนองมุ่งหน้ามาต่างระดับท่าเรือเห็นบอกว่าช่วงทางขึ้นลงทางขึ้นสาธุประดิษฐ์จนถึงทางขึ้นเลียบแม่น้ำถนนพระราม3ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างช้านะคะไปกันได้อย่างช้าๆสลับหยุดนิ่งสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันนะคะดูดีกว่าดูใช้กันได้เคลื่อนตัวได้ขอบคุณคุณพันด้วยนะคะแจ้งข้อมูลมาคุณโจค่ะใช้รัชดาพิเศษขาออกนะคะตรงบริเวณเชิงทางขึ้นอุโมงค์รัชโยธินมีรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะที่คุณโจเห็นเนี่ยบอกว่าจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะรถเสียแท็กซี่สีเหลืองนะคะจอดเสียช่องทางซ้ายอยู่เชิงทางขึ้นอุโมงค์รัชโยธินค่ะในฝั่งขาออกนะเลยแจ้งข้อมูลมาทางจส.100ฝากเพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยนะคะอยู่จุดที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะเชิงทางขึ้นอุโมงค์รัชโยธินในฝั่งขาออกค่ะณเวลานี้สภาพการจราจรนะคะตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวไปจนถึงแยกรัชโยธินขาออกเนี่ยจะเคลื่อนตัวช้านะคะเพราะว่าติดตรงรถที่จอดเสียนี้ด้วยนะส่วนฝั่งขาเข้าดูใช้การได้ดีกว่ายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดมีรถจอดเสียนะมีอุบัติเหตุด้วยนะคะคุณชัยรัตน์อันนี้แจ้งอุบัติเหตุมาบอกว่าที่ถนนรัชดารามอินทราในฝั่งขาออกก่อนถึงตัดกับวงแหวนตะวันออกเล็กน้อยค่ะมีอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรนะคุณชัยรัตน์บอกเห็นกู้ภัยนะคะดูจากจุดเกิดเหตุน่าจะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเห็นมีการคลุมผ้านะในช่องทางด้านซ้ายค่ะส่งผลให้สภาพการจราจรในฝั่งขาออกของรัชดารามอินทราตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับจุดที่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุนะก่อนถึงตัดกับถนนวงแหวนตะวันออกนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็ใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้านะคะไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดนะฝั่งขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆค่ะ ขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คเพิ่มเติมแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะเพราะว่าคุณชัยรัตน์เนี่ยเห็นแต่ว่ามีกู้ภัยอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะมีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ตรงจุดเกิดเหตุค่ะก็ใครผ่านตรงนั้นก็ระวังด้วยละกันนะคะเขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะตรงมอเตอร์เวย์เลยด่านทับช้างมุ่งหน้าเทพรัตน์ชลบุรีรถติดนะคะรถติดนะทุกช่องเลยนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรงกม.7ของถนนเทพรัตน์เนี่ยมันมีเรื่องของน้ำที่ยังท่วมขังอยู่นะคะมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เลยส่งผลกระทบนะคะไปถึงตรงจุดนี้ด้วยมอเตอร์เวย์เลยด่านทับช้างมุ่งหน้าเทพรัตน์ติดอยู่นะคะติดอยู่ทุกช่องทางเลยก็ยามเย็นนะคะหนึบหนับไปหมดไม่มีฝนก็มีรถหนาแน่นนะคะตรงอโศกมาดูแถวๆใกล้ๆบ้านจอสออโศกสุขุมวิทตอนนี้นะคะก็รถเต็มพื้นที่ค่ะกี่ช่องจราจรเนี่ย1 2 3 4นะคะฝั่งละ4ช่องจราจรนี่ก็คือเต็มทั้ง2ฝั่งเลยนะคะจุดนี้เนี่ยถ้าขึ้นไปยืนมองบนสะพานนะคุณจะเห็นว่าวิวมันจะไม่เหมือนประเทศไทยนะถ้ามองผ่านๆ นะคะดูจากลักษณะเรื่องของทางม้าลายเอ่ยเรื่องของตึกรามบ้านช่องเวลาถ่ายรูปลงไปนะคะมันจะดูแบบเป็นอินเตอร์นิดๆนะแต่จริงๆอยู่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะพอรถติดปุ๊บรู้เลยกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะแยกอโศกสุขุมวิทรถยังติดอยู่นะคะดูจากภาพนิ่งแล้วดิฉันขอไปดูภาพจากกล้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ามันติดไม่แผ่วจริงๆเหรอตรงแยกนี้อืมรถเต็มรถเต็มพื้นที่จริงด้วยนะคะรถค่อนข้างเยอะสำหรับตรงแยกอโศกเป็นจุดศูนย์รวมอ่ะคุณผู้ฟังนะคะมันก็เลยมีปริมาณรถเยอะเต็มพื้นที่หน่อยนะคะไปที่สายของร้อยตำรวจเอกกฤติการรับช่วงค่ะรองสารวัตรจราจรสน.อุดมสุขนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะในเส้นทางตอนนี้เนี่ยเรื่องของปริมาณรถนี่คือหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผมมันจะฝนตกหนักครับบ้านและพวกประจักษ์พื้นที่ของสมุทรปราการครับ
0: ค่ะก็คือสะสมมาจากพื้นที่สมุทรปราการ
2: ครับผม
0: ท้ายแถวยาวไหมคะเนี่ย
2: เส้นไหนครับตัวสามเส้นไหนครับ
0: ติดทุกเส้นเลยว่าอย่างนั้นเถอะอัพไล่ทีละเส้นก็ได้ค่ะ
2: ครับผม
0: ทีละเส้นได้เลยค่ะสารวัตรคะรองสารวัตรคะ
2: ถ้าเป็นเขตนครินทร์ก็เข้าสมุทรปราการไม่ได้เลยสะสมมาทางนี้ฮะของอุดมสุขนี่ก็สะสมของที่ถนนเฉลิมพระเกียรติครับท้ายสะสมมาแต่ก็ไม่ถึงครับถึงอยู่ในเขตของประเวศครับคลองประมาณคลองวัตกรรมนะครับว
0: ั
2: ตกรรม
0: ค่ะเมื่อสักครู่มีผู้ใช้เส้นทางบอกว่าอยู่ตรงแยกศรีอุดมจะเข้าเฉลิมพระเกียรติเข้าไม่ได้ติด
2: ครับก็นะฮะก็สะสมมาจากนั้นนะฮะก็เราก็ระบายทั้งสองฝั่งครับฝั่งของถนนเฉลิมพระเกียรติที่มาจากพัฒนาการมาทางแยกพัฒนาภาคแยกครับมาจากเอ็นบุญน้องบอลแล้วต้องเฉลี่ยสองฝั่งครับผมก็เลยต้องสายสะสมในฝั่งโน้นครับ
0: อืมค่ะก็คือต้องเปิดสัญญาณไฟสลับกันอย่างนี้หรอคะ
2: ค่ะครับก็ต้องเฉลี่ยสองฝั่งครับ
0: ค่ะ
2: แต่ปัจจุบันก็เริ่มที่การนะครับเริ่มรับได้ยาวๆรอบสัญญาณไฟได้ยาวๆแล้วคร
0: ับ ค่ะอืมอย่างนี้คาดว่ามันจะเคลียร์หรือว่ามันจะโฟลว์กว่านี้จะประมาณสักกี่โมงคะเนี่ยเห็นท้ายยังยาวอยู่เลย
2: ครับ ก็อยู่ที่ตัวอยู่ที่สมุทรปราการหนึ่งนะครับที่ปราการอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามตอนนี้คือเฉลี่ยของเราคาดว่าตอนนี้ประมาณ1ทุ่มน่าจะไม่เกินทุ่มครึ่งก็น่าจะที่ขายครับ
0: ค่ะแล้วได้ประสานไปทางสมุทรปราการไหมคะ
2: ครับผมตอนนี้ก็ประสานกันอยู่ครับฟังตลอดครับสมุทรปราการของไอ้ของฝั่งนู้นก็หนักครับไม่ขยับเลยน้ำท่วมแล้วก็นั่นแหละฮะ
0: ค่ะ
2: มันลงไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ต่อเนื่องขึ้นไปในมอเตอร์เวย์นะครับฝั่งที่ขนานก็ต่อเนื่องเหมือนกันครับเป็นปัญหาที่ลงตรงห้างไม่กะนะครับมีปัญหาตรงห้างไม่กะ
0: ค่ะตรงหน้าห้างไม่กะเขาบอกว่าน้ำท่วมแต่ไอ้คือจุดนั้นมันท่วมชนิดที่ผ่านไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ได้ครับได้แต่ก็
0: ช้าม
2: ันได้ช้าฮะเพราะน้ำมันท่วมขังรถเคลื่อนตัวได้ช้าคร
0: ับ ค่ะโหนี่มันกระทบกันยาวขนาดนี้เลยนะคะ
2: ครับครับ
0: ครับ
2: กระทบประมาณในเขตของนครบาลนี่แหละ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: สำหรับของผมถือว่าพวกเกียร์ก็ค่อนข้างจะคลี่คลายครับตอนนี้ก็ได้รอบสัญญาณไฟได้เยอะแล้วครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
2: ครับผม
0: ขอบพระคุณนะคะ
2: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: จากที่เมื่อสักครู่มีถามมาที่บอกว่าตรงแยกสีโดมจะเลี้ยวซ้ายเข้าเฉลิมพระเกียรติไปไม่ได้เลยติดดันแล้วนี่มันต่อเนื่องจริงๆนะคะอย่างที่ทางท่านรองสารวัตรบอกว่ามันมาจากนู่นน่ะติดยาวมาจากตั้งแต่สมุทรปราการมันก็เลยส่งผลนะคะทำให้มีท้ายแถวเข้ามาในพื้นที่แล้วมันก็ไม่ขยับทางนู้นถ้าทางนู้นขยับไม่ได้ไปไม่ได้ทางนี้ก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เขาก็ประสานกันนะคะเขาประสานกันอยู่แต่อย่างที่บอกอ่ะติดชนิดที่ว่าตรงด่านทับช้างนะคะมอเตอร์เวย์เลยด่านทับช้างไปนี่ก็ทุกช่องทางเลยนะคะก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเส้นทางตรงนี้ไปบนทางที่มุ่งหน้าบางนาตราดชลบุรีนะคะก็ดูเหมือนว่ายังใช้การไม่ได้คือไปไม่ได้อะขึ้นไปได้แหละแต่ไปไม่ได้นะคะรถเต็มทุกช่องทางไม่ขยับเลยมันต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของน้ำท่วมขังตรงบริเวณหน้าเมกะอย่างที่ทุกท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะก็อดทนอีกนิดนะคะคิดว่าเจ้าหน้าที่เองก็กำลังเร่งดำเนินการในเรื่องของการระบายน้ำตรงนี้อยู่พยายามจะทำให้มันแห้งให้เร็วที่สุดเนาะไปที่สายของทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณสันทัศเวชโชค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฐานุตาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านกับสภาพการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเย็นของวันนี้ครับ
0: ค่ะอันนี้ได้รับผลกระทบกับเขาด้วยไหมคะหลังจากที่ตรงหน้าเมกานี่น้ำท่วมมันส่งผลกับบนทางพิเศษด้วยไหมคะเนี่ย
3: ก็มีส่วนครับเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวอยู่บริเวณเหนือถนนเทพารักษ์ครับน่าจะมาจากเหตุนี้ด้วยครับ
0: ค่ะ
3: ครับผมเรามาดูในทางพิเศษเฉลิมนครกันก่อนนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับราบบ่อนไก่ก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงอ่านนรงค์นะครับผ่านพ้นทางลงอ่านนรงค์ไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดครับส่วนที่ทางกลับกันจากทางด้านท่าเรือมุ่งหน้ามาดินแดงนะครับตอนนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณขึ้นเนินเพลินจิตนะครับต่อเนื่องไปจนถึงร่วมที่จะเข้าไปด่วนสองนะครับผ่านพ้นจุดร่วมไปแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนทางด้านท่าเรือออกไปทางด้านดาวคะนองนะครับช่วงเวลานี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณพระราม3นะครับต่อเนื่องขึ้นเชิงสะพานพระราม9ผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนทางกลับกันท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านเลียบแม่น้ำนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางเข้ามาทางด้านต่างกับท่าเรือครับส่วนสารุตราครับในทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านแจ้งวัฒนะก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านรัชดานะครับต่อเนื่องเข้าด่านประชาชื่นชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ยังพอมีพื้นที่นะครับส่วนออกแครายนี่ก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าไปทางด้านแจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับต่างดับท่าเรือออกไปทางด้านแก้ไขต่างดับพญาไทออกไปทางด้านศรีนครินทร์นะครับช่วงเวลานี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับเต็มพื้นที่ทุกช่องทางต่อเนื่องไปจนถึงด่านอโศกนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงเหนือคลองแสนแสบนะครับผ่านพ้นเหนือคลองแสนแสบไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนทิศทางกลับกันนี่ก็ถือว่าใช้การได้ดีนะครับคุณฐานุตาครับ
0: ค่ะ
3: ทางระดับพญาไทยออกไปทางด้านบางโคร่ช่วงเวลานี้ก็ก่อนที่จะเข้าต่างระดับบางโคร่นะครับท้ายชะลอตัวอยู่ประมาณสัก 1กม.ได้นะครับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ครับทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากอานรงค์มุ่งหน้าไปทางด้านจตุโชติเหนือถนนลาดพร้าวนะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องไปจนถึงทางลงเกษตรนวมินทร์นะครับผ่านพ้นทางลงเกษตรนวมินทร์ไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งก่อนลงจตุโชติช่วงเวลานี้ท้ายแถวก็สะสมอยู่ประมาณ 1.5 กม.ได้นะครับทางพิเศษบุรพาวิถีบางนามุ่งหน้าของด้านชลบุรีลงชลบุรีก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับตอนนี้ท้ายยังรอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านบางพี2นะครับต่อเนื่องเข้าด่านบางแก้ววงแหวนรอบนอกนะครับที่จะเชื่อมต่อไปกับทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับลงกาญจนาพิเศษแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาช่วงนี้ก็ชะลอตัวอยู่บริเวณเชิงสะพานกาญจนานะครับผ่านพ้นกลางสะพานไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงต่างดับบางขุนเทียนเลยนะครับทิศทางกลับกันจากบางขุนเทียนเข้ามาก็มีชะลอตัวอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับต่อเนื่องไปจนถึงจุดร่วมปู่เจ้าผ่านพ้นจุดร่วมปู่เจ้าไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งก็ก่อนลงเทพารักษ์นะครับเนื่องจากว่ามีผลกระทบจากแม่กะบางนาด้วยนะครับ
0: คุ
3: ณฐานุตาครับในส่วนของทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับจากจตุจักรบางซื่อออกไปทางฉิมพลีช่วงเวลานี้คล้องตัวทั้งสองฝั่งเลยนะครับอุดรรัฐยาช่วงเวลานี้ก็คล่องตัวทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันครับก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในกรณีรถจักรยานยนต์นะครับที่พลัดหลงขึ้นมาบนทางนะครับก็แจ้งเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ย้ำสักนิดนึงนะครับว่ารถจักรยานยนต์ไม่อนุญาตให้ใช้ทางพิเศษครับคุณฐานุตาครับภาพรวมจราจรบนทางพิเศษในช่วงค่ำของวันนี้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณสันทัศน์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอย่างที่บอกก็ได้รับผลกระทบจนไปจนถึงบนทางพิเศษเลยนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่วันนี้นี่น่าจะอีกยาวไกลเหมือนกันวงแหวนตะวันออกนะคะสุวรรณภูมิมุ่งหน้าบางนาบางพลีหลังจากที่มีฝนตกหนักมันก็มีในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะที่ถนนบางนาตราดเนี่ยมันเลยทำให้ติดพันอีลุงตุงนางแล้วตอนนี้ตรงบริเวณด่านทับช้างนะคะที่มุ่งหน้าจะไปลงเมกะบางนายังไปไม่ได้นะยังเต็มพื้นที่นะคะคือรถอะขยับได้นิดแต่ว่ามันลงไม่ได้นะมันยังไปกันไม่ได้มีบางคนบอกว่าออกจากบางบ่อ5โมงเย็นทุ่มหนึ่งแล้วยังอยู่แค่เซ็นทรัลบางนานะคะบางคนบอกว่าอยู่ตรงเซ็นทรัลบางนาเนี่ยจะใช้เส้นเนี้ยออกไปทางด้านนอกเนี่ยยังไม่ผ่านเลยติดอยู่ตรงนั้นนะคะไปที่สายการขออภัยค่ะไปที่สายของทางพันตำรวจโทชยธรทวินเพชรสกุลค่ะสารวัตรตำรวจทางหลวงวงแหวนตะวันออกนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะลงเทพรัตน์ได้หรือยังสำหรับเส้นนี้ค่ะ
4: ลงเทพรัตน์ฝั่งขาออกเนี่ยรู้สึกว่าจะก็ลงได้นะครับแต่คราวนี้ว่าเดี๋ยวก่อนนะสักครู่ครับแป๊บนึง
0: ค่ะ
4: แป๊บนึงครับโอเคก็ของฝั่งเทพรัตน์ที่จะออกบางนาใช่ไหมครับบางนาเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกจะมาได้นะครับแต่ว่ามันจะติดอยู่ตรงช่วงที่เลยจากเดี๋ยวนะครับจากตรงต่างดับทับช้างจากที่ตรงมาจากบางปะอินแล้วก็ข้ามสะพานทับช้างมาครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับ
0: ค่ะ
4: เดี๋ยวสักครู่ครับเพราะเลยมาเนี่ยเลยมาก็การจราจรก็ยังคล่องตัวได้ปกติอยู่ครับครับแล้วก็ของเดี๋ยวสักครู่นะของที่ลงบางนาที่จากสายเก้ามา
0: ค่ะจากสายเก้าไปลงบางนา
4: ใช่ครับที่จะไปลงเมกะบางนา
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ได้ปกติอยู่นะครับแต่ว่ามันจะติดอยู่ตรงช่วง เดี๋ยวน่าจะมีวันเหตุเดี๋ยวผมดูสักครู่ครับพอดีมันติดภารกิจอยู
0: ่ค่ะได้ค่ะ
4: จากทับช้างอ๋อโอเคครับโอเค
0: เพราะว่าดูจากข้อมูลที่สมาชิกให้มาบอกว่าลงไม่ได้
4: ก่อนที่จะขึ้นของไปทางต่อเชื่อมต่อของไอ้ตัวเนี้ยครับด่วนสุขสวัสดิ์นะครับพอดีมันมีเหตุอยู่เดี๋ยวผมสอบถามนึงแต่ว่ารถที่มาจากบางนาจริงๆอ่ะรถที่มาจากบางปะอินหรือมาจากสุวรรณภูมิเพื่อที่จะไปทางเมกะบางนาเนี่ยก็ยังพอมาได้อยู่ครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แต่ว่ามันก็จะมีต่อเนื่องที่จริงๆแล้วมันจะขึ้นด่วนขึ้นตรงหน้าด่านบางแก้วครับมันน่าจะติดตรงนั้นแล้วก็ช่วงเช้าไอ้ช่วงเมื่อสักครู่ฝนก็ตกหนักเลยครับน่าจะเป็นตรงหน้าไทยพัสดุที่ปกติมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังเส้นทางอยู่แล้วได้เลยผมประสานกับสภ.บางแก้วทีครับ
0: ค่ะ
4: ครับขายแถวก็ยาวอยู่ครับตอนนี้
0: ดูเหมือนว่ารถจะสะสมแล้วตกลงมีอุบัติเหตุด้วยเหรอคะณเวลานี้เมื่อสักครู่ที
4: ่ไม่มีครับไม่มีครับไม่เห็นไม่มีครับแต่ว่ามันมีต่อเนื่องที่ต่อเนื่องจาก2จุดก็คือต่อเนื่องขึ้นด่วนบางแก้วอีกส่วนนึงแล้วก็ไปทางเมกะบางนาตรงหน้าไทยพัสดุอีกส่วนนึงครับที่มันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวผมประสานกับบางแก้วช่วยเรื่องการดูดน้ำหรือเคลียร์เส้นทางตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันจุดตรงนั้นเนี่ยถ้ามันปกติมันก็ปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะครับถ้ามันไปไม่ค่อยได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของจากสายก้าวไปครับ
0: ได้ค่ะ
4: ครับผม
0: ขอบคุณ
4: เดี๋ยวขอประสานงานทางบางแก้วจะพูดครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
4: ครับได้ครับครับ
0: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณทางสารวัตรตำรวจทางหลวงวงแหวนตะวันออกด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปประสานเพิ่มเติมให้ช่วยกันดูว่าจุดไหนที่มันจะพอขยับขยายนะคะในเรื่องของการเดินทางหรือว่าเร่งระบายรถได้นะคะเพราะดูจากกล้อง CCTV เมื่อสักครู่นะคะตัวกล้องเมื่อสักครู่ของทางหลวงแหละที่ทางโปรดิฉันเปิดให้ดูใครอยากดูนะคะเข้ามาติดตามทางหน้า YouTube นะเดี๋ยวเราจะคอยสลับขึ้นให้ดูถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยดูปริมาณรถก็ยังคงจะเต็มพื้นที่อยู่นะเมื่อสักครู่คุณบอสใช่ไหมคะคุณบอสบอกว่าทางลงบางนาติดอะไรครับติดรถอะค่ะนะคะมันติดรถค่ะคุณบอสไปไม่ได้เลยตรงเมกะบางนาติดมากใช่ค่ะมันมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงหน้าเมกะนะคะมันก็เลยส่งผลให้สภาพการจราจรณเวลานี้เป็นปัญหาเขาเรียกว่าติดกระทบกันเป็นวงนะคะเป็นวงรอบพอจุดที่1ลงไม่ได้ท้ายแถวก็ขยับไม่ได้มันก็เลยเป็นวงเป็นเหมือนงูกินหางนะคะตอนนี้ก็หลายท่านยังอยู่ในพื้นที่เห็นบางคนบอกว่าอยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลจะออกไปเมกะนี่ติดมาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะเดินทางไม่สามารถขยับออกไปได้ทั้งที่ระยะทางแค่ไม่กี่กิโลนะคะก็ทำให้ตอนนี้มันมีท้ายแถวสะสมนะท้ายแถวสะสมบางท่านบอกไม่แน่ใจคืนนี้4 ทุ่มอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะเดินทางไม่สามารถขยับออกไปได้ทั้งที่ระยะทางแค่ไม่กี่กิโลนะคะก็ทำให้ตอนนี้มันมีท้ายแถวสะสมนะ

0: ำเนี่ยมันเริ่มลดระดับลงแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนมันตกหนักใช่ไหมคะช่วงเวลาแป๊บเดียวไม่นานแค่ครึ่งชั่วโมงนะแต่มันทำให้มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรแล้วก็เลยกระทบยาวแบบนี้นะคะก็ถ้าใครยังอยู่ตรงพื้นที่ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะอย่างที่คุณบอสบอกว่าลงไม่ได้ติดอะไรเนี่ยแหละค่ะติดรถนี่แหละไม่ได้ติดอะไรเลยติดเพื่อนสมาชิกด้วยกันยังไปไหนต่อไหนไม่ได้นะส่งกำลังใจไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีๆฉันก็นั่งอยู่ในห้องส่งทำหน้าที่ได้เพียงแค่ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปนะคะก่อนหน้านี้เห็นบางคนบอกว่าอยู่ในซอยนะอยู่ในซอยเนี่ยออกถนนใหญ่ออกบางนาตราดก็ไม่ได้มันติดนะคะมันติดเพราะว่ารถเต็มพื้นที่จริงๆนะถ้าใครเลี่ยงได้เอาอย่างนี้ดีกว่าใครยังเข้าไม่ถึงตรงจุดตรงนี้ยังไปไม่ถึงเลี่ยงเปลี่ยนเส้นทางก่อนนะคะลองเปลี่ยนเส้นทางดูสามารถเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าจะเบรกก่อนเข้าไปห้างหาอะไรรับประทานก่อนรอเวลาอีกสักครู่หนึ่งแล้วค่อยเดินทางกันต่อที่ฉันว่าน่าจะสบายใจกว่าจะได้ไม่หงุดหงิดด้วยนะคะเป็นยังไงเนาะบางท่านบอกติดอย่างที่ก่อนหน้านี้บอกไปว่าตรงแยกศรีอุดมใช่ไหมคะจะเข้าเฉลิมพระเกียรติร.9ก็ไปไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งให้ตรงนี้ดูแลตรงนี้ให้เอาไปที่สายของคุณบวรพึ่งทองค่ะนายกเทศมนตรีบางแก้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเย็นนี้ตรงจุดที่น้ำท่วมถนนเทพรัตน์ตอนนี้จัดการถึงไหนยังไงล่ะคะลงหมดหรือยังคะเน
1: ี่
0: ย
1: ตอนนี้กำลังทยอยสูบลงแล้วครับเนื่องจากตอนแรกมีปัญหาขัดข้องตรงเครื่องสูบน้ำนิดนึงครับกำลังเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใหม่แล้วเดี๋ยวคืนนี้อาจจะเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยสูบลงแล้วครับ
0: ค่ะตอนแรกที่ไปสูบน้ำกันนี่ใช้เครื่องสูบน้ำกี่ตัวคะเนี่ย
1: ตอนนั้นมีข้างหน้าอยู่ตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ตรงหน้าซอยลาวินิตบางแก้วครับ
0: ค่ะหนึ่งตัว
1: แล้วจะดูดไปลงทางของระเบียงด้านนู้นครับไปทางด้านผ่านหน้าคอนโดลูมินีครับซึ่งจริงๆตรงคอนโดลูมินีเนี่ยมันจะมีต่อหม้อนะครับขวางท่อระบายน้ำอยู่ซึ่งเราก็ทำเครื่องสูบน้ำคลอสไป2ตัวนะครับเพื่อให้สูบได้เร็วขึ้นซึ่งจริงๆอยากให้ช่วยปักดันทางแกว่งทางหรืออะไรแก้ไขตัวนี้นิดนึงจนทำให้น้ำไปลำบากครับ
0: มันหมายถึงว่ามันไปติดตรงต่อหม้อมันเลยทำการสูบไม่สะดวกเหรอคะ
1: จากที่จะต้องตรงๆใครจะต้องผมจะต้องเอาเครื่องไปจุ่มดูดข้าม
0: ค่ะ
1: เพื่อหลบตรงนั้นไปทีครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตัวที่บอกว่าเครื่องสูบน้ำขัดข้องนี่คือตัวนี้ด้วยหรือเปล่าคะตรงหน้า
1: ลุมพินีเลยครับไอตัวหน้าไม่ใช่เครื่องสูบน้ำครับตัวหน้าซอยลาวินีบางแก้วครับ
0: ค่ะแต่ตอนนี้แก้ไขแล้วนะคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วปริมาณน้ำที่ท่วมขังตอนนี้มันสูงประมาณไหนคะเนี่ย
1: ไม่สูงมากครับจะไปสูงในตัวในซอยข้างในครับตัวถนนก็ค่อยๆลดลงแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาเพนพอยต์หลักเลยครับที่เรากำลังจะเร่งแก้ไขตรงหน้าในกลางน้ำซึ่งยังโบติสองฝั่งตรงนู้นและฝั่งตรงข้ามด้วยเนี่ยเราก็ลอกแล้วก็วางเครื่องสูบน้ำแล้วก็ฝั่งตรงข้ามในกลางน้ำปกติจะติดทางเข้ามอเตอร์เวย์เนี่ยก็เริ่มได้ผลแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็จะมีด้านเนี้ยครับที่ด้านหน้าไม่กระบังนาเนี่ยซึ่งปริมาณรถขนาดเนี้ยแล้วก็มีตรงคอสะพานนะครับตรงช่วงทางกับรถเนี่ยจะเป็นปัญหาซึ่งรถการจราจรเนี่ยก็จะหลบน้ำท่วมกันก็ทำให้รถมันไปเบียดกันครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เบี่ยงหลบน้ำส่วนหนึ่งด้วยก็เลยเป็นครอบขวดค่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าปริมาณน้ำมันไม่สูงมันก็น่าจะข้ามลุยผ่านไปได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นสัญชาตญาณเบื้องต้นครับเป็นหลบน้ำอย่างนี้แหละครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราเพิ่มเครื่องสูบน้ำอีกตัวไม่ได้หรอคะท่านนายก
1: เนี่ยที่กำลังทำอยู่ก็นี่แหละครับที่แจ้งเนี่ยคือตัวนี้แหละครับ
0: ค่ะเป็นสองเพิ่มอีกสองตัวเหรอคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแต่มันก็ยัง
1: จังหวะฝนตกพอดีวันนี้ครับก็เลยเป็นจังหวะพอดีด้วยครับ
0: ค่ะแล้วหลังจากนี้ในเรื่องของการแก้ไขคะจะมีการดำเนินการยังไงต่อนอกจากที่จะเอาเครื่องสูบน้ำมาดูแลตรงนี้แล้วจะมีแผนยังไงไหมคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่
1: อันดับแรกคือการผันน้ำเลยครับต้องการผันน้ำเราต้องผันน้ำเผื่อออกนะครับจากไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครทางคลองบางนาอะไรก็มีฝนพ่วงกันหมดเลยครับพยายามจะประสานหน่วยงานภายนอกให้ช่วยผันน้ำรองรับการตกของฝนนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าคลองระ

0: น้ำลดลงเนี่ยมันก็จะมีน้ำไปได้มากขึ้นครับ
1: ค่ะอันนี้เอาน้ำลงคลองปลัดเปลียงใช่ไหมคะ
0: ครับตัวน้ำปลัดเปลียงครับ
1: ค่ะแล้วปริมาณน้ำในคลองนี่มันเต็มด้วยเหรอคะวันนี
0: ้ก็สูงอยู่ครับแต่อาจจะคลองบางนาบางอะไรก็มีเยอะพอควรครับ
1: มันก็เลยลงลำบาก
0: ใช่ครับ
1: ใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าจะแห้งสนิท
0: น่าจะประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้ครับถ้าไม่มีตกเติมนะ
1: ชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะ
0: โอเ
1: คได้ตอนนี้คงไม่ตกเพิ่มเติมแล้วค่ะดูจาก
0: การจราจรมัน
1: การจราจรไม่ไหวค่ะตอนนี
0: ้
1: กระทบยาวเลย
0: อยู่ด้วยกันอยู่จุงบริเวณนี้เหมือนกันครับ
1: แสดงว่าอยู่หน้างานเลยใช่ไหมคะ
0: ครับเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงหน้างานครับเพราะว่ามันติดหนักตรงนี้ครับมันติดแล้วมันติดเป็นสี่เหลี่ยมครับ
1: ค่ะไปไม่ได้
0: ขับรถฝั่งนู้นมาลงฝั่งนี้ก็ติดฝั่งนี้จะไปฝั่งนู้นไปไม่ได้ก็ติดมันก็จะเป็นอัมพาตเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ได้ตอนนี้ก็อาจต้องใช้เวลาอีกสักประมาณ2ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นก็ประมาณ3ทุ่มกว่านะคะกว่าจะเคลียร์น้ำตรงนี้ได้
0: ใช่คร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนายกเทศมนตรีบางแก้วค่ะบวรวิทย์พึ่งทองนะคะตอนนี้ก็กำลังนะคะมีการประสานในเรื่องของการนำเครื่องสูบน้ำตัวที่สองนะได้ไปช่วยเพราะว่าตอนแรกก่อนหน้านี้ตัวแรกเนี่ยทำงานอยู่แล้วมันก็ขัดข้องนะคะหนึ่งตัวตรงบริเวณหน้าซอยราชวินิตบางแก้วก็มีการเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะในการเร่งสูบน้ำระบายลงคลองนะคะจะได้ช่วยเคลียร์เรื่องของผิวจราจรด้วยตรงหน้าเมกะตรงนั้นนะนะคะอดใจนี้เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณอีกสัก2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงก็3ทุ่มกว่าอุ๊ยเหมือนที่คุณอะไรเมื่อสักครู่บอกว่า4ทุ่มต้องมีแน่นะคะส่งกำลังใจให้นะหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนงูกินหางอ่ะตรงบางนาตราดนะคะบางนาตราดขาออกตรงกม.7น้ำมันท่วมตรงจุดสะพานยูเทิร์นตรงเมกะใช่ไหมคะมันก็เลยทั้งขาเข้าขาออกมันก็เลยไปไม่ได้ทั้งคู่เลยนะคะท้ายมันก็ยาวไปนะเท่าที่เห็นนี่ก็ยังแน่นอยู่นะใครยังแน่นอยู่ส่งกำลังใจให้ทุกท่านละกันนะคะอย่างเช่นคุณบอสเมื่อสักครู่บอกว่าติดนะคะลงบางนาติดแล้วตอนนี้ลงได้หรือยังคะลงเมกะบางนาติดมากครับลงได้หรือยังเอ่ยนะได้ไม่ได้ยังไงบอกหน่อยนะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันว่าจากที่คุณบอสติดอยู่ตรงนี้ใช้เวลาอีกซักประมาณเท่าไหร่นะถึงจะผ่านไปได้อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าจะโทรมาพูดคุยกันหน้าไมค์เพิ่มเติมเลยก็ได้นะดอกจัน1808หรือ1137 2หมายเลขได้เลยค่ะเราจะได้แบ่งปันข้อมูลกันแก้เครียดด้วยบางคนบอกว่านั่งอยู่ในรถเฉยๆนี่เริ่มเครียดแล้วนะอยู่นานไม่รู้จะทำอะไรโทรมาคุยกับจสร้อยได้เลยนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งเส้นกาญจนาถนนกาญจนาจากบางใหญ่ค่ะจะไปบางบัวทองเห็นบอกว่าหนาแน่นนะคะรถค่อนข้างหนาแน่นเลยจากบางใหญ่มุ่งหน้าบางบัวทองนะคะรถเคลื่อนตัวช้าหนาแน่นค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้แล้วก็มีในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะที่อยู่บนถนนกาญจนาขาเข้าจากบางแวกมุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมตรงช่วงสำนักงานประปานะคะสาขาภาษีเจริญตรงนั้นเนี่ยมีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ทราบคู่กรณีนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องขนานค่ะเห็นบอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะตรงจุดนี้การจราจรชะลอตัวเรียบร้อยค่ะเนื่องจากนี่แหละมีอุบัติเหตุนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงจุดนี้นะก็มีเพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบบอกว่ากาญจนาขาเข้ากด SOS แจ้งมานะที่เป็นกรณีของรถจักรยานยนต์เนี่ยแหละค่ะนะคะไม่เห็นคู่กรณีแต่ว่าเห็นรถคันนี้นะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องคู่ขนานเจ้าหน้าที่สน.หลัก2ทราบเรื่องเรียบร้อยนะคะกำลังไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้รถเนี่ยชะลอตัวนะคะตรงจุดเกิดเหตุผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้จุดเกิดเหตุจะอยู่ตรงหน้าการประปาสาขาภาษีเจริญนะคะเป็นฝั่งขาเข้านะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยอยู่ในช่องทางขนานช่องทางด้านซ้ายค่ะส่วนฝั่งกลับกันยังไม่เป็นปัญหายังใช้กันได้เดินทางได้ต่อนะคะส่วนฝั่งกลับกันยังดูดีนะคะยังเคลื่อนตัวได้อยู่ค่ะคุณ PK ใช้เส้นราชดำรินะคะช่วงค่ำนี้ตั้งแต่แยกสารสินไปจนถึงแยกราชประสงค์ยังคงมีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างช้าๆสลับหยุดนิ่งค่ะสำหรับฝั่งขาเข้านะคะก็เป็นอีกจุดนึงรถมากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จอดแช่แบบนานๆนะเมื่อสักครู่ที่ดูจาก กล้อง CCTV มันก็ยังไปได้เนาะขยับไปได้แต่ว่าไม่ได้ทำความเร็วไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะขยับได้แต่ไปได้ช้าๆนะคะฝั่งกลับการราชดำริขาออกก็ยังไม่เป็นหายังไม่เป็นปัญหายังเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนในเรื่องอุบัติเหตุมีแจ้งเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคุณเชษฐาอันนี้บอกว่าอยู่เส้นจรัญนะคะถนนจรัญสนิทวงตั้งแต่ตรงแยกบรมราชชนนีไปจนถึงแยกบางพลัดณเวลานี้นะคะรถเนี่ยเคลื่อนตัวได้สำหรับฝั่งขาเข้านะแต่ฝั่งขาออกมันมีปัญหานิดนึงตรงหน้าตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าค่ะจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะรถเมกับรถกระบะชนกันทั้งสองคันเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะกระบะอยู่ขวารถเมย์เอาเข้าซ้ายแล้วเท่ากับว่าทั้งซ้ายและขวามีรถคันที่เกิดอุบัติเหตุจอดอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะหน้าตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะในฝั่งขาออกค่ะเพิ่มความระมัดระวังด้วยจุดนี้ชะลอตัวนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้กันได้ค่ะเส้นจรัญนะคะเส้นจรัญขาออกค่ะส่วนฝั่งขาเข้าของถนนจรัญสนิทวงไม่เป็นปัญหาคุณเชษฐาแจ้งมาแบบนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณส้มอันนี้คุณส้มบอกว่าบนสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมมีอุบัติเหตุนะคะรถเก๋งกับรถปิกอัพชนกันอยู่บนสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมนะขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะช้าแน่นอนนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าตอนนี้เป็นปัญหาเลยเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนฝั่งกลับกันยังพอจะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะศรีนครินทร์ขาเข้าบนสะพานข้ามนะคะวัดศรีเอี่ยมสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมตรงนั้นนี่มีรถชนกันเพิ่มความระมัดระวังด้วยเมื่อสักครู่นี้เองนะที่คุณส้มแจ้งมานะคะขอบคุณมากค่ะมีตรงไหนอีกอีกจุดนึงนะคะเป็นถนนศรีนครินทร์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในฝั่งเมื่อกี้ฝั่งอะไรอ่ะสีเอาขาเข้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกช่วงนึงนะขยับมานะคะขยับมาตรงบริเวณหน้าคอนโดสุภาลัยเป็นรถจักรยานยนต์นะคะรถจักรยานยนต์ล้มไม่ทราบคู่กรณีค่ะตรงนี้กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็เคลื่อนตัวได้ไหมถามว่าขาเข้าเป็นยังไงเคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวได้แต่ช้านะคะช้ามันติดตรงรถที่ล้มขวางอยู่ในช่องซ้ายนี่แหละนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยรถคันที่เกิดเหตุอยู่ซ้ายนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็สามารถใช้การได้แต่ว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะช้าตั้งแต่ตรงสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมตรงจุดที่บอกว่ามันมีเหตุของรถเก๋งกับปิกอัพก็ขออภัยเก๋งกับปิกอัพสินะคะตรงจุดนั้นแล้วผ่านจากจุดนั้นมาก็จะมีอีกจุดนึงหน้าคอนโดนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ก็เลยส่งผลให้เส้นนี้นะคะศรีนครินทร์ขาเข้าช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยนะมีอุบัติเหตุ2จุดด้วยกันขอบคุณด้วยนะคะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ทราบนะคะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการเดินทางค่ะนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันสำหรับเพื่อนสมาชิกที่กำลังใช้เส้นทางเหล่านี้อยู่นะคะเดินทางมาถึงช่วงเวลานี้แล้วเชื่อว่าหลายคนคิดถึงเมื่อวานไม่ได้ฟังเสียงวันนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราค่ะ
1: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
1: ค่ะ
3: เรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะในฐานะโฆษกนะคะก็เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบค่ะให้มีการปรับเงื่อนไขในการคัดกรองสิทธิ์ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะแต่บอกว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงงานการเปลี่ยนหรือว่ายกเลิกเกณฑ์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วก็ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนอย่างที่สุดนะคะยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิ์หลังจากที่มีการปรับเงื่อนไขครั้งนี้ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ลงไปดำเนินการผ่านการประสานข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นประชาชนที่ต้องการขอทบทวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาชี้แจงข้อมูลนะคะเจ้าที่จะไปหาคุณเองนะคะตามที่ท่านโฆษกบอกเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องของการปรับเกณฑ์เงื่อนไขในการคัดกรองสิทธิ์ประกอบด้วย3ประเด็นใหญ่เช่นประเด็นแรกก็ประเด็นเรื่องของรถที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยบอกว่ามีคนไปยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยกันเป็นแสนนะคุณธนุตรานะทั่วประเทศนะคะ
1: ไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองว่า
3: ใช่ใช่เพื่อที่จะเอาข้อมูลในการแก้ไขไปยื่นอ
1: ุ
3: ทธรณ์ของบัตรสวัสดิการสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
3: เขาบอกว่าเรื่องประเด็นเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีประชาชนขอทบทวนสิทธิ์ในการที่มีการโอนลอยหรือว่ารถสิ้นสภาพหรือว่ามีการแจ้งว่าถูกสวมสิทธิ์นะคะโดยหลังจากนี้จะมีการปรับเพิ่มเงื่อนไขค่ะใจเย็นๆฟังนะคะ หากผู้ขอทบทวนสิทธิ์แจ้งยืนยันว่ารถที่ครอบครองอยู่มีการโอนลอยไปแล้วสิ้นสภาพไปแล้วหรือถูกสวมสิทธิ์จะดำเนินการคืนสิทธิ์ให้กลุ่มนี้นะคะเนื่องจากมองว่า3กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทราบได้ก่อนที่จะมีการประมวลผลหรือดำเนินการคัดกรองนะคะ
1: ค่ะ
3: ขณะเดียวกันนะคะก็จะระบุเพิ่มเงื่อนไขว่าหากเป็นรถที่มีอายุ15ถึง20ปีขึ้นไปนะคะรถยนต์คือ20ปีขึ้นไปจักรยานยนต์15ปีขึ้นไปก็จะมีการยกเว้นให้นะคะและกรมการขนส่งทางบกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลในการปรับทะเบียนให้ถูกต้องกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็ส่วนข้อ2ข้อกังวลเรื่องของการเป็นนักเรียนนักศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรหรือว่าอาชีวะนอกระบบนะคะที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าจะยกเว้นให้กลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องพิจารณาตามเกณฑ์อื่นด้วยเช่นรายได้จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหากเกินที่กำหนดไว้จะต้องถูกตัดสิทธิ์นะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ข้อ3กรณีที่มีการตรวจสอบและพบว่ามีชื่อเป็นกรรมการอันนี้คือเรื่องของการเป็นกรรมการในบริษัทหรือว่าเป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่มีการจัดตั้งนะคะตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเรื่องต่างๆของชุมชนของวิสาหกิจชุมชนหรือว่าบริษัทประชารัฐนะรักสามัคคีหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมจะพิจารณาคืนสิทธิ์ให้นะคะหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วเพราะถือว่าเป็นตัวแทนชุมชนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใครมาทำงานให้ชุมชนนะคะ ที่อาจจะมีสถานะไม่ร่ำรวยมากแต่ว่าไปทำประโยชน์เพื่อสังคม และก็ชุมชนนะคะ แต่ว่าอีกบัญชีนึงที่จะมีการทบทวนสิทธิ์คืนให้ท่านโฆษกก็บอกว่าก็คือกรณีที่มีบัญชีหลักทรัพย์นะคะซึ่งเหมือนกับว่าคุณ เคยที่จะอยากจะไปลองซื้อขายหุ้นดูนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละค่ะแต่เปิดไว้นานแล้วไม่ได้มีการเคลื่อนไหวการซื้อขายเป็นเวลานานหรือว่าอาจจะเปิดจากคำแนะนำของใครแต่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการซื้อขายนะคะบัญชีของหลักทรัพย์นะคะหรือว่าม
1: ีไม่เคลื่อนไหวใช่มั้ยคะ
3: หรือว่ามีแต่มูลค่าไม่มากนะคะไม่เยอะ
1: ค่ะ
3: ในส่วนนี้ก็จะมีการพิจารณายกเว้นให้เช่นเดียวกันโดยจะเร่งสรุปรายละเอียดแล้วก็นำเสนอต่อที่ประชุมครม.พิจารณาปรับเงื่อนไขดังกล่าวในวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่ครม.ประชุมวันจันทร์นะคะ
1: ค่ะ
3: ส่วนเรื่องของบอกว่าที่ประชุมเนี่ยวันนี้เนี่ยทางโฆษกบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมซึ่งมีอยู่ 13.18 ล้านรายนะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่มาลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงเดือนกันยายนปี69ค่ะจากเดิมเนี่ยที่จะกลุ่มนี้เนี่ยจะให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040นะคะเพราะว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าจะขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมไปอีก2เดือนสำหรับกลุ่มที่ย้ำนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็กลุ่มที่ลงแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็บอกว่าดังนั้นกระทรวงการคลังจะยุติแนวทางเรื่องของการโยกสิทธิ์ไปไทยช่วยไทยพัฒน์ไม่มีแล้วนะคะ
1: ค่ะ
3: ก็ไม่มี
1: ใช้สิทธิ์เดิม
3: ใช่ไปอีก2เดือนได้นะคะส่วนเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ในการขยายเวลาใช้สิทธิ์รายเดิมออกไปอีก2เดือนก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่าตรงนี้จะใช้งบเดิมที่ได้มีการขอไว้อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์นะคะไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดในการ ยื่นอุทธรณ์ถึง31กรกฎาคมใช่ไหม
1: คะ
3: ก็ขยายไปอีกนะคะ1เดือนนะเพิ่มอีก1เดือนไม่ต้องรีบเพราะว่าเห็นแต่ละที่โอ้โหก็ไปเข้าแถวกันยาวนะคะในการตรวจสอบสิทธิ์โดยผู้ต้องการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์สามารถส่งเอกสารหลักฐานได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้และก็จะประกาศผลการคัดกรองตามเงื่อนไขใหม่ในวันที่30กันยายนนะคะ69โดยยืนยันว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
1: ค
3: ่ะพูดถึงเรื่องการไปยื่นตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยนะคะทางกรมการขนส่งทางบกค่ะวันนี้นะคะคุณสรพงษ์ไพบูลย์พงษ์อธิบดีของกรมการขนส่งทางบกเขาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าเพื่อให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะเข้ามาตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถทุกประเภทเพื่อที่จะไปขอรับสิทธิ์อุทธรณ์นะคะก็บอกว่าสถิติตั้งแต่วันที่17จนถึง23กรกฎาคมก็คือ7วันนะคุณหนูตาพบว่ามีประชาชนมายื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 111,838 คนนะคะครอบคลุมยานพาหนะรวม 159,425 คันที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะ
1: คะ
3: แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 135,259 คันรถยนต์ 23,581 คันและรถประเภทอื่นๆอีก585คันสำหรับสาเหตุที่ประชาชนมายื่นตรวจสอบมากที่สุดตอนนี้ก็คือกรณีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะรองลงมาก็คือรถสิ้นสภาพการใช้งานแต่ก็ยังมีชื่ออยู
1: ่
3: นะคะรถสูญหายและรถที่มีการขายโอนลอยไปแล้วนะคะรถที่ถูกยึดและกรณีที่ถูกแอบอ้างชื่อโดยนำไปซื้อรถนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนะคะแล้วก็ทางอธิบดีบอกว่าจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะคะในเรื่องการขอรับสิทธิ์ในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็บอกว่าเจ้าที่ทุกคนยินดีที่จะให้การช่วยเหลือนะคะดูแลผู้สูงอายุที่ขอรับสิทธิ์อุทธรณ์นะคะพร้อมทั้งบอกด้วยว่านะคะเรื่องนี้ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะใครที่โดนเก็บนี่ไปดำเนินการแจ้งได้นะคะ
1: บอกว่าย้ำอยู่เรื่อง
3: ของการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการให้บริการเนื่องจากการขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะส่วนค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นผลพลอยได้ไหมผู้ที่ยังคงค้างภาษีอยู่นะคะเนื่องจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไม่ได้ใช้งานมาแล้วก็เลยไม่ได้มาเสียภาษีรถยนต
1: ์
3: นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าสามารถเขียนคำอุทธรณ์และให้ถ้อยคำกับเจ้าที่พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบสิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้นะคะทางนี้ประชาชนก็ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ก็ไปได้ที่ขนส่งนะคะหรือว่ากดไปได้ที่สายด่วน1584ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแต่ตอนนี้เขาให้ยื่นเวลาแล้วก็ไม่ต้องรีบมาก
1: ตอนนี้ขนส่งขายดีแล้วคนไปเต็มไปหมด
3: คุณก็ดูแล้วกันแต่ละคนนะคะ
1: แต่ละพื้นที่บางพื้นที่น่าสงสารมากเลยคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยมีรถแต่ว่าสิ้นสภาพรถเก่ามากถูกตัดสิทธิ์น้ำตาลร่วงเลย
3: แต่ก็ไม่เคยไปทำเอกสารให้เรียบร้อยไงคะ
1: เพราะอายุเยอะไง
3: ก็คนเราก็เป็นอย่างเงี้ยทิ้งไว้ทุกอย่างทิ้งไม่เป็นไรทิ้งไว้แล้วเป็นยังไง
1: ยิ่งต่างจังหวัดนะเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้นะใช้แล้วก็ใช้ไปอย่างนั้นเห็นแล้วก็น่าสงสาร
3: มาเรื่องของน้ำมันบ้างนะคะการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายการนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่8ค่ะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะก็หลังจากการประชุมก็บอกว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมซึ่งก็พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นนะคะท่ามกลางสถานการณ์การตึงเครียดอยู่ในขณะนี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่ากลั่นเนี่ยยังมีความผันผวนต่อเนื่องที่ประชุมก็เลยใช้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าคตร.เนี่ยนะคะที่เคยให้ไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นเนี่ยโดยกำหนดสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยนะคะในเดือน มิถุนายนปี69อยู่ที่ 91.03 ล้านลิตรต่อวันสามารถประมาณการมูลค่าของผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วง 1-15 กรกฎาคมตามหลักการของคตล.ได้ประมาณ 3,892 ล้านบาทก็จะนำตรงนี้ล่ะค่ะมาช่วยเป็นส่วนลดของราคาน้ำมันณโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็วนะ
1: คะ
3: ที่ประชุมก็เลยมีมติค่ะปรับลดราคาณโรงกลั่นนะคะก็เหลือว่าหน้าโรงกลั่นเนี่ยนะสำหรับราคาน้ำมันดีเซลนะคะB0 B7 B20 ลง 2.40 บาทต่อลิตรหรือว่า 2.40 บาทต่อลิตรนะคะตั้งแต่24กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมพร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องของการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นนะคะและมอบหมายให้ฝ่ายธุรการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะคะแต่เดี๋ยวคุณเอกนัทหรือว่าคณะกรรมการเห็นราคาน้ำมันดิบโลกตอนนี้ก็อาจจะอุ๊ยอะไรนะคะ
1: เมื่อสักครู่คุณวัฒนาพรบอกว่าพูดถึงราคาน้ำมันนี่ดิฉันว่าเอาแล้วเหรอเมื่อวานเพิ่งขึ้นไป90นะ
3: ยังยัง
1: ไม่เกี่ยว
3: แต่ไม่นานหรอกค่ะคุณเพราะว่าราคาน้ำมันดิบโลกอ่ะขึ้นไป4เหรียญคุณคิดดูไม่ได้ขึ้นไปเหรียญ2เหรียญนะตอนลงเนี่ยลงเป็นแบบว่าเซนนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นเป็นเหรียญเลยเดี๋ยวมาดูนะคะแต่ตอนนี้ขอดูหุ้นไทยก่อนวันนี้หุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,641.03 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 1.69 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 86,809.37 ล้านบาทค่ะการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวทั้งในแดนบวกและก็แดนลบนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,648.63 จุดนะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุดที่ 1,634.71 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบโดยมีแรงซื้อกลับนะคะของหุ้นกลุ่มแบงก์หลังจากที่ถูกเทขายอย่างหนักเมื่อวานนะคะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะโดยเฉพาะ PTT EP นะคะที่ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ดีดขึ้นอีกนะคะโดยราคาน้ำมันดิบ Brent กลับขึ้นไปเนี่ยใกล้100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงบ่ายมีข่าวเรื่องของการโจมตีฐานทัพของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามนะคะความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ปัจจัยที่กลับมากดดันต่อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งก็จะเห็นว่าราคาหุ้นวันนี้เนี่ยปรับลงมาแรงนะคะกดดันต่อภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในระดับหนึ่งเลยค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้นะคะขานรับมุมมองบวกที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเพิ่มการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,876.78 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 9.74 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกขายทำกำไรไปก่อนหน้านี้เนื่องจากว่านักลงทุนยังมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตระยะยาวของบริษัทด้าน AI นะคะและเซมิคอนดักเตอร์ค่ะทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 25,210.81 จุดเพิ่มขึ้น 318.15 จุดนะคะ
1: ค่ะ
3: ส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวก็เช่นเดียวกันวันนี้ปิดบวกโดยได้แรงหนุนจากหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่มีสัญญาณว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องนะคะทำให้นิเคอิวันนี้ปิดตลาดที่ 66,422.60 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 307.00 จุดนะคะส่วนทองคำในบ้านเราคุณฐานุตราวันนี้ปรับไปถึง21ครั้งค่ะเป็นการปรับบวก7ครั้งแล้วก็ปรับลบไปถึง14ครั้งนะคะดังนั้นปิดตลาดก็ลบอยู่อีก400บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,300 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,500 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ63,990.36 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,300 บาท ส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,091 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.81 บาทนะคะ
1: ค่ะ
3: มาดูเงินบาทบ้างเงินบาทวันนี้เนี่ยนะคะปิดตลาดที่ 33.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดที่ 33.78 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันเงินบาทก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.75 ถึง 33.85 นี่แหละค่ะก็โดยที่ระดับไฮที่สุดของวันนี้นะคะถือว่าเป็นระดับเงินบาทที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ15เดือนซึ่งมีผลมาจากทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็เริ่มที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะคะพรุ่งนี้ตลาดติดตามเรื่องของกระทรวงการคลังจะแถลงปรับประมาณการเศรษฐกิจ GDP ไทยรอบใหม่นะคะจากล่าสุดเมื่อเดือนเมษาที่คาดการไว้ว่า 1.6% นะคะแล้วก็อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 3.0% นักบริหารการเงินคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่านะคะแล้วให้กรอบไว้ที่ 33.70 ถึง 33.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะช่วงนี
1: ้
3: เงินบาทอ่อนนะคะ
1: ค่ะ
3: มาดูข่าวต่างประเทศค่ะมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้นะคะภายหลังการหารือกับเซอร์เกย์ลาฟลอฟนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนอกกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มะนิลาฟิลิปปินส์นะคะโดยบอกว่าสหรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามการเรื่องของยุติสงครามในยูเครนนะคะรูบิโอกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันมาโดยตลอดว่าสหรัฐพร้อมที่จะช่วยผลักดันการยุติสงครามที่ไร้ความหมายและได้ส่งสารดังกล่าวไปยังรัสเซียแล้วแต่ปฏิเสธในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับท่าทีของมอสโกในการหารือครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุเพียงว่าการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของการสนทนาขณะเดียวกันรูบิโอกล่าวว่าสงครามครั้งนี้สร้างความสูญเสียอย่างหนักทั้งการเสียชีวิตของพลเรือนและการโจมตีกรุงเคียฟพร้อมทั้งมองว่ารัสเซียและยูเครนต่างก็มีแรงจูงใจที่จะยุติการสู้รบและแต่ว่าความท้าทายสำคัญก็คือการหาทางออกที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และสหรัฐก็จะเดินหน้าหาจุดร่วมตรงนี้ให้ทุกฝ่ายยอมรับได้นะคะจะได้เลิกสงครามกันสักทีดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าลาฟลอฟยืนยันกับรูบิโอว่ารัสเซียยังคงสนับสนุนการยุติความขัดแย้งผ่านแนวทางการเมืองและการทูตนะคะพร้อมกับย้ำว่ายังคงยึดมั่นต่อข้อเสนอที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินได้หารือร่วมกันในระหว่างการพบกันที่อลาสก้าเมื่อเดือนสิงหาคมปี68ค่ะปีนี้69แล้วนะ
1: จะครบปีแล้วนะไปเจอกันจะครบปีแล้วนะคะ
3: ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะยังยิงกัน
1: ยังถล่มกันอยู่ทุกวันเลยค่ะ
3: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะคุณฐานุตรา
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ติดตามข่าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะมีหนึ่งเรื่องมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะเนื่องจากในปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ครบรอบ47ปีของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะก็เลยอยากจะมาชวนทุกท่านนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรากันค่ะเขาจะจัดงานนะคะระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569ค่ะภายในงานเองนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยอาทิเช่นในเรื่องของนิทรรศการนะคะตรงนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนค่ะมีนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการร่วมกันนะคะรวมไปถึงยังมีกิจกรรม DIY เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นก้อนจุลินทรีย์นะคะก็จะมีการทำก้อนจุลินทรีย์มี The Little Planner นะคะมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติค่ะทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชามกล้าไม้พวงกุญแจจากแก้วแฝกนะคะกิจกรรมตักปลาสวยงามคาสวะคุกกี้อาร์ตค่ะตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งรวมไปถึงยังมีเรื่องของการบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีด้วยนะคะนอกจากนี้ใครที่ชื่นชอบต้นไม้ชื่นชอบพันไม้กล้าไม้ต่างๆค่ะในงานมีการแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายตรงนี้บอกเลยว่าฟรีนะคะแจกฟรีค่ะและยังมีเรื่องของการแสดงด้วยนะคะยังมีการแสดงจากน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์มาแสดงให้ดูทุกค่ำคืนในคืนวันที่7จนถึงวันที่12สิงหาคมนะคะมีการแสดงบนเวทีทุกวันทุกคืนค่ะและนอกจากนี้ใครไปเที่ยวนะคะก็ยังสามารถไปเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบนะคะที่เขาจะนำมาจำหน่ายภายในงานรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะใครสนใจลงเขาเรียกว่าไปลงแพลนไว้ในปฏิทินเลยนะตั้งแต่วันที่7ถึง12สิงหาคมไปเที่ยวกันได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมีกิจกรรมดีๆรอคุณอยู่นะคะถ้าใครเคยไปปีที่แล้วเขาก็มีงานน่าสนใจไปแล้วก็สนุกสนานมากมายวันหยุดอย่าลืมนะคะไปเที่ยวกันได้ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยละค่ะไปที่สายของทางจ่า10ตรีณัฐพลฉายละอค่ะจราจรสน.หลัก2นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นบอกว่าเรื่องของอุบัติเหตุตรงหน้าการประปาตรงภาษีเจริญที่ถนนกาญจนาตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังคะ
1: กำลังอยู่ในช่วงปฐมพยาบาลครับ
0: ปฐมพยาบาลอ๋อคนเจ็บยังอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะอยู่จุดเกิดเหตุเลย
1: ใช่ครับผม
0: สาเหตุเกิดจากอะไรอะคะเห็นบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ยังไม่เห็นคู่กรณีเขาเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
1: ไม่มีคู่กรณีครับน่าจะเป็นอุบัติเหตุล้มเองครับผม
0: เอาหรอไม่มีคู่กรณีด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะล้มเองอาการมากน้อยขนาดไหนคะ
1: อาการค่อนข้างที่จะค่อนข้างสาหัสครับผม
0: โอ้สาหัสเลยหรอล้มเองมาคนเดียวใช่ไหมคะจ่า
1: ถูกต้องครับถูกต้องค่ะมาคนเดียวนะครับ
0: ค่ะอันนี้ประสานหรือว่าแจ้งญาติของผู้บาดเจ็บได้หรือยังคะ
1: ประสานญาตินะครับญาติอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยครับแต่ก็ต้องให้ญาติมาติดต่อสิทีครับผม
0: ในกรุงเทพไม่มีญาติอยู่เลย
1: ใช่ครับผมมาทำงานที่กรุงเทพคนเดียวเลยครับผม
0: อ๋อค่ะคนจังหวัดอะไรอะคะ
1: เป็นคนสกลนครครับผม
0: สกลนครญาติอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยแล้วอย่างนี้ตอนที่ไปตรวจสอบตรงนี้ค่ะตอนเกิดเหตุอะค่ะเขาได้สวมใส่หมวกกันน็อกไหมคะเนี่ย
1: สวมครับ
0: สวม
1: หมวกกันน็อกช่วยได้เยอะเลยคร
0: ับ โอ้อันนี้หมวกกันน็อกขนาดช่วยได้แต่ว่าก็คือก็ค่อนข้างสาหัสอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับผมหมวกกันน็อกเละครับผม
0: ว้ายหมวกกันน็อกเละนี่หมายถึงว่ามันมีรถคันอื่นมาทับด้วยหรือเปล่า
1: ครับผม
0: อ๋อมันแตก
1: แตกครับน่าจะกระแทกกับพื้นครับผม
0: ค่ะโอ้แล้วเขาได้สติไหมคะณเวลานี
1: ้ยังแอดวานซ์อยู่ครับยังไม่ได้สติครับ
0: ค่ะค่ะส่วนเรื่องการจราจรตรงนี้เป็นปัญหาไหมคะ
1: ยังไม่เป็นปัญหาครับเพราะอำนวยการจราจรอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เปิดช่องทาง2ช่องทางครับปิดเป็น1ช่องทางครับผม
0: ค่ะปิดช่องเดียวจุดที่ทําการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่เนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ช่องไหนคะที่ปิดการจราจรไป
1: เลนซ้ายสุดครับ
0: ซ้ายสุดนะโอเคได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะจ้า
1: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการให้การช่วยเหลืออยู่นะคะกู้ชีพกำลังดูแลผู้ชายคนนี้อยู่นะกรณีรถจักรยานยนต์นะคะที่ประสบอุบัติเหตุน่าจะล้มเองไม่มีกู้กรณีด้วยสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะแต่ว่าหมวกกันน็อกแตกนะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการให้การช่วยเหลือญาติอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยอยู่สกลหมดนะคะมาทำงานในกรุงเทพคนเดียวเดี๋ยวต้องให้ญาติมาติดต่อเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนครู่หนึ่งแล้วหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามต่อค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Healthหรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมกว่า 1,200 คนภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทินิทรรศการดวงใจของแผ่นดินที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยมุ่งเน้นพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลสิริราชการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและนานาชาติการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่าโดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่า15เรื่องและแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์71เรื่องรวม86เรื่องนอกจากนี้

0: สมสำหรับทุกช่วงวัย BIA Zone ประเมินองค์ประกอบร่างกายเพื่อสร้างความตระหนักและวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัยและ Fitness Zone แนะนำส่งเสริมสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัยเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Selectในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching.In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful.Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together. They need no translation. They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The idea of connection is especially meaningful here in New York City.One of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives. In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities.This year we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors. For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins, it is where we try something new,where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight. Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries.From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for a new generation and play with Thai flavors, to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue

0: that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจิงสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการรับพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประ

0: ธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและมีประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆจากนั้นเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบศาสตร์สืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศเมนราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศเมนราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาโดยนิทรรศการได้จัดแสดงผลงานดีเด่นนวัตกรรมของผู้บริหารนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอาศัยการบูรณาการเข้าสู่หลักสูตรและการ ดำเนินชีวิตประจำวันโดยมุ่งปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมด้วยโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมส่งเสริมการมีงานทำมีอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนซึ่งหัวใจสำคัญคือการที่ครูและผู้บริหารเริ่มเป็นต้นแบบที่จับต้องได้เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินานามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรนิวิทย์ศรีราจารณิตดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งอาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน221คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสโดยทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการแก่สถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องสำหรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศสร้างขึ้นมาปี2528เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ได้รับความยากลำบากและประสบปัญหาทางสังคมปัจจุบันให้บริการผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงรวมจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่ศูนย์49คนเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนผู้ ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตพร้อมเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพลานวิมลดาบทองและอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลสังกัดกองร้อยทหารพลาน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลาน45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณด่านตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพกำลังพลทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลเป็นล้นพ้นวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายฮาบีฟฮินะประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเด็กชายฮาบีพินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กชายฮาบีและครอบครัวเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและมอบสมุดกับชุดเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนบ้านบุ่งฟางโรงเรียนบ้านห้วยโศกโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจรและโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569และสนองพระปฏิทานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงห่วงใยเรื่องสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน508รายส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายตามลำดับ มีผู้ป่วยส่งต่อจำนวน68รายต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่อำเภอลานสักจำนวน3รายพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอย่างหาที่สุดมิได้รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดสร้างฉากอย่างยิ่งใหญ่งดงามสำหรับการแสดงโขนประจำปี2569สำหรับการแสดงปีนี้นำเสนอตอนสีดาจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะชั้นสูงของไทยทั้งนี้กว่า50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สืบสานพระราชปณิธานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างศิลปินรุ่นใหม่และอนุรักษ์งานช่างชั้นครูทั้งการสร้างฉากหัวโขนเครื่องประกอบการแสดงและเครื่องพัฒนาพรอันวิจิตรงดงามซึ่งปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมคัดเลือกถึง 1,135 คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์และสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่ามีความภาคภูมิใจและพร้อมสืบสานโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยด้วยโขนตอนสีดาจะเปิดการแสดงในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569วันนี้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรัญเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตโดยในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน119คนได้โลหิตจำนวน 53,550 ซีซีทั้งนี้การบริจาคโลหิตมีกำหนด3วันโดยเริ่มวันแรกเมื่อวานนี้วันที่22กรกฎาคม2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตและวันนี้รวม2วันมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตรวม230คนได้โลหิตจำนวนรวม 103,500 ซีซีซึ่งโลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปกิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็น นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดครุฑนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสาราชาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลนแด่พระสงฆ์10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมสินโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมัคคะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดกลางวัดโพชัยเสมารามจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมตรวจบัญชีสากลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดกวิสรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมฐานช่างที่1ราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2ภาคตะวันออกสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27 ทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กในวันที่30กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา31กรกฎาคม2569ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.และตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: กลับมาติดตามฟังจสร้อยกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์นะคะบางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะเป็นอุบัติเหตุช่วงกม18ค่ะเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์นะคะไม่ทราบคู่กรณีตรงจุดนี้เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตในช่องทางด่วนค่ะโดยทางบางพลี021อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะคะก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าคนที่ขับรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะคะยังไม่ทราบว่าเขาถูกรถอะไรชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างรอแพทย์มาดำเนินการส่งผลให้ในพื้นที่ณเวลานี้นะคะช่วงกม18ในฝั่งขาเข้าของถนนเทพรัตน์เนี่ยรถเคลื่อนตัวช้านะคะจุดเกิดเหตุรถนี่ยังอยู่ในพื้นที่นะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะเดี๋ยวเราไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้จากที่ช่วงเย็นนะคะคุณเสมาได้ส่งต่อเวรกับดิฉันนะคะในเรื่องของการตามหาที่คุณธนิตเนี่ยตามหาภรรยาของเป็นพี่ของภรรยานะคะชื่อคุณสมใจแซ่ลิ้มแล้วก็พบเรียบร้อยในช่วงเวลาเย็นนะคะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากทาง10ตำรวจโทณัฐวุฒิเชื้อทองค่ะสายตรวจสน.ปทุมวันอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ10ตำรวจโทณัฐวุฒิเชื้อทองครับ
0: ค่ะผู้หมู่คะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนที่พลัดหลงตรงนี้ค่ะไปพบเจอเขาตรงจุดไหนยังไงอะคะ
1: อ๋อพอดีตอนนั้นเข้าเวรออกตรวจพื้นที่ตามปกติเลยครับแล้วทีนี้มีสายจากเจ้าหน้าที่รปภ.ของสเตเดียมวันครับโทรเข้ามาว่าพบหญิงมีอาการหลงลืมเดินไปเดินมาอยู่แถวทางเดินเท้าใกล้ๆในซอยจุฬา5ข้างสเตเดียมวันครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็เข้าไปตรวจสอบก็ทางคุณตอนแรกก็ยังไม่ทราบชื่อเนาะว่าแกชื่อคุณป้าสมใจก็สอบถามไปแกก็อาการหลงลืมสื่อสารไม่เข้าใจอย่างเงี้ยครับก็
0: แต่พูดคุยด้วยยอมคุยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ท่านไม่ค่อยมีเสียงครับตอนคุยด้วยท่านไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ก็แบบก็เลยลองตามหาในเพจแบบผู้คนหายอ่ะมูลนิธิกระจกเงาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาไล่ดูแล้วก็มาไล่ดูในช่องไลน์สน.ปทุมวันครับก็มีรับแจ้งคนสูญหายวันนี้เวลาประมาณเที่ยงแล้วก็ดูรูปพรรณสันฐานเสื้อผ้าตรงกันทีนี้ก็เลยพาเขาไปที่สน.ครับแล้วก็ประสานญาติมารับตัวไปครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าคือสอบถามก็คือไม่ได้ความอะไรจากคุณป้าสมใจ
1: ครับไม่ป้าสมใจแกสื่อสารไม่ได้ครับ
0: สื่อสารไม่ได้ค่ะแล้วดูสภาพอิดโรยไหมคะตอนเราไปเจอเนี่ย
1: อิดก็นิดนึงครับมีเปื้อนอุจจาระกางเกงเปื้อนอุจจาระอะไรประมาณเนี้ยครับถ่ายของเหลวก็ไปถึงสน.ก็เปลี่ยนกางเกงให้ท่านล้างเนื้อล้างขาล้างเท้าอะไรให้ประมาณเนี้ยครับ
0: เปลี่ยนชุดให้ด้วย
1: ใช่ครับระหว่างรอญาติครับ
0: ค่ะก็ยอมให้เปลี่ยนแต่โดยดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับท่านน่าจะเหนื่อยๆนิดนึงครับ
0: อาจจะไม่สบายตัวด้วยเนาะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก็น่าจะสบายขึ้นแล้วรอญาติมารับตอนประมาณกี่โมงคะเนี่ย
1: ถึงสน.ประมาณ5โมงนิดๆครับ5โมง10 5โมง15ประมาณนี้ครับไม่ถึงไม่เกิน10นาทีญาติก็มาถึงนะครับเพราะเราประสานตั้งแต่ตอนอยู่ที่เกิดเหตุก่อนจะนำไปสน.แล้วครับ
0: อ๋อแสดงว่าประสานตั้งแต่ตอนเจอเลยเนาะแล้วก็ไปปุ
1: ๊
0: บแป๊บเดียวก็มารับแล้วตอนรับนี่คือเขาเห็นหน้าญาตินี่คุณป้าแกจำได้เลยไหมคะแกมีปฏิกิริยา
1: อะไรญาติแกก็กอดกันนะครับ ทางญาติกับผู้คนที่พัดหลงบุคคลสูญหายเขาก็กอดกับป้าสมใจแกก็กอดกันครับ
0: จำคนที่บ้านได้แต่ว่าคนอื่นนี่ไม่คุ้นเคยก็คงจะไม่ยอมพูดด้วยอย่างเงี้ยนะคะได้ค่ะโอ้อันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่หลังจากได้รับแจ้งจากทางรปภ.สเตเดียมวันแล้วก็ไปช่วยดูให้นะคะจนคุณป้าสมใจเนี่ยได้กลับบ้านในวันนี้นะคะเพราะว่าตามหาเราก็ประกาศจสร้อยก็ประกาศตามหาอยู่นะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์อยู่ด้วย
1: ครับยินดีครับเป็นปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยครับยินดี
0: ค่ะค่ะแล้วเจอเคสคนหายแบบนี้บ่อยไหมคะในพื้นที่ปทุมวัน
1: ก็นานๆครั้งครับส่วนมากไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับนานๆครั้งครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ
1: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ ต้องขอบคุณผู้หมู่ด้วยนะคะที่มาคุยกับทางจสร้อยนะเป็นสายตรวจสนปทุมวันที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือคุณป้าสมใจหรือว่าป้าหัวนะคะที่หายไปจากหลังจากที่น้องของภรรยาเนี่ยโทรแจ้งเราแล้วก็ช่วยกันประกาศตามหามีรปภ.เขาเห็นว่าพัดลงมาแล้วดูท่าทางจะไม่ค่อยปกติก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะปรากฏว่าเสื้อผ้าเลอะเทอะหมดเลยนะทางเจ้าหน้าที่หากางเกงเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนชุดให้จะได้สบายตัวขึ้นก่อนที่ญาติจะมารับขอบคุณมากจริงๆนะคะน่ารักมากอันนี้แหละเขาถึงได้เรียกว่าตำรวจเพื่อประชาชนนะคะให้การช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ดีใจกับคุณธนิตแล้วก็ภรรยาของคุณธนิตด้วยนะคะที่เจอคุณป้าสมใจแล้วก็พากลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวจะถึง3ทุ่มอีกแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องไปพักกันก่อนนะคะแต่ก่อนไปพักนี่มีบางคนแซวดิฉันทักทายมาสวัสดีค่ะนะคะแล้วคุณพักเคอินก็บอกว่าวันนี้จะจำได้หรือเปล่าเนาะจำได้ค่ะเห็นคุณพักเคอินแซวมานะบอกว่าดิฉันใส่เสื้อม้าลายขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนหลัง3ทุ่มกลับมาเดินหน้ากันต่อในช่วงชั่วโมงต่อไปนะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะตำรวจรู้ตัวมือก่อเหตุป่วนใต้เตรียมออกหมายจับเชื่อ3เหตุการณ์เชื่อมโยงกลุ่มเดียวกันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งรัดและกำชับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าและทราบตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่แต่ก็มีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้วซึ่งในส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจจะเป็นหลักในการปฏิบัติแม้วันนี้เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดล่าฟ้าเขียวก็ตามแต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดจนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจของทหารได้ซึ่งไม่ทราบว่าด่านตรวจของทหารมีรูปแบบใดโฆษกกระทรวงกลาโหมประณามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสไร้มนุษยธรรมพร้อมเผยนายกสั่งเพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วน3เรื่องคือเร่งสอบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้โดยเร็วเพิ่มมาตรการด้านการข่าวระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่จะพึงได้รับขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้กับประชาชนกำลังพลรวมถึงกลุ่มที่อาจตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุความไม่สงบส่วนสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนโฆษกกระทรวงกลาโหมยังได้ประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมพระการเหลี่ยมทองรายงาน
2: แถลงการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องประณามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว่างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจที่บ้านตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเสียชีวิต5นายและมีประชาชนบาดเจ็บ6คนซึ่งจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขอประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้อย่างถึงที่สุดการจงใจใช้ความรุนแรงพรากชีวิตและทำร้ายผู้อื่นเป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างอุดมการณ์หรือความขัดแย้งใดก็ไม่อาจทำให้การเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นการที่เด็กต้องมาบาดเจ็บจากกระสุนและระเบิดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เป็นอย่างยิ่งขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะกมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21นาฬิกากับอีก12นาทีค่ะ2112นะคะเวลาดีอยู่ตรงนี้กับจส100กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะในเรื่องของมิตรนะคะที่ยังคงมาอยู่เสมอนะคะไม่ใช่มิตรที่ดีนะเป็นมิจฉาชีพนะคะมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาแอบอ้างในเรื่องของการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เนี่ยเขาก็เป็นห่วงเลยขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังค่ะกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA โทรศัพท์ติดต่อประชาชนนะคะโดยอ้างการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์หรือว่าการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะคะพร้อมเรียกเก็บค่าดำเนินการค่าติดตั้งหรือว่าหลอกให้โอนเงินซึ่งสร้างความเข้าใจผิดและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะตรงนี้นะคะ MEA ขอยืนยันเลยว่าการเข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus รวมถึงการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนค่ะและ MEA นะคะก็ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งให้โอนเงินหรือชำระค่าบริการผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใดๆนะคะหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวขอให้ยุติการสนทนาทันที A นะคะก็ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งให้โอนเงินหรือชำระค่าบริการผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใดๆนะคะหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว

0: อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือการลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service นะคะซึ่งตรงนี้สามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสะดวกรวดเร็วและติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบ real time ด้วยนะคะโดยทั้งสองช่องทางไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆค่ะอันนี้ต้องย้ำเลยนะไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ MEA ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของMEA เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกรับเงินหรือว่าขอข้อมูลส่วนบุคคลหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยแบบนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและร่วมสร้างความปลอดภัยในการให้บริการด้านไฟฟ้าในยุคดิจิทัลค่ะประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA นะคะได้แก่ที่ LINE MEA Connect ค่ะนั่นก็คือ LINE @MEA Thailand ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีนะคะหรือติดต่อไปที่ MEA Call Center นะคะโทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทาง MEA เขาเตือนไปแล้วนะคะฉะนั้นถ้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาโทรมาหาโดยตรงนั้นแล้วก็ให้เราโอนเงินชำระเงินในการสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Meter Plus แบบนี้ให้ตีเก้ไว้ก่อนเลยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวจริงนะคะเจ้าหน้าที่จริงๆเขาจะไม่ทำแบบนี้ไม่โทรมาหาคุณนะคะก็ให้คุณติดต่อไปในช่องทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะต้องระมัดระวังให้ดีบางคนเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะใจอ่อนบางทีฟังไปฟังมาเพลินเคลิ้มไปกับเขาไม่ได้เลยนะคะตีเก้ไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อมาก่อนแน่นอนค่ะอันนี้ก็ทาง MEA เตือนมาด้วยความห่วงใยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราติดตามการในเรื่องของอุบัติเหตุตรงถนนเทพรัตน์นะคะที่บางนาตราดในฝั่งขาเข้าตรงช่วงกม18นะคะเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุเลยแล้วก็ไม่พบคู่กรณีด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่แน่ใจว่ารถอะไรเนี่ยเป็นคันที่ชนเขานะคะจนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นซึ่งส่งผลกระทบในเรื่องของการเดินทางแน่นอนละค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยรถเนี่ยมันก็ติดหนึบหนับอยู่แล้วนะในพื้นที่ตรงถนนเทพรัตน์นะคะณเวลานี้ก็ปริมาณรถก็ยังไม่แผ่วนะเท่าที่ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเส้นทางตรงนี้เองเนี่ยเรื่องของรถที่ยังคงเขาเรียกว่าอะไรสะสมนะในเส้นทางก็ยังคงมีอยู่นะคะท้ายแถวยังคงยาวอยู่นะก็เป็นหนึ่งเรื่องนะตั้งแต่คือปัญหามันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วใช่ไหมฝนตกน้ำท่วมตรงสะพานกลับรถยูเทิร์นตรงเมกะนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ทั้งขาเข้าและขาออกมันก็เลยช้าทีนี้เนี่ยตรงนี้มีอุบัติเหตุอีกนะคะกม18นะคะมันก็เลยทำให้รถที่ตามหลังมาชะลอตัวณเวลานี้นะคะมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปที่นิติเวชโรงพยาบาลบางนาแล้วนะคะเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่รถก็ยังคงชะลอตัวอยู่ดีสำหรับเส้นทางตรงนี้นะรถยังคงชะลอตัวอยู่หลายท่านก็บอกว่าโอ้มีหน้าล่ะทำไมถึงติดนะไปไม่ได้ยังผ่านไม่ได้ยังอยู่ตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะท้ายแถวค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะอันนี้ใจเย็นๆนะพอดีมันเกิดจะเรียกว่าเป็นเหตุซ้ำซ้อนได้ไหมล่ะก็น่าจะได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ติดกันยาวนะคะแล้วตอนนี้ก็ติดเพิ่มเข้าไปอีกนะคะใจเย็นๆนะใจเย็นๆอีกสักครู่หนึ่งน่าจะดีขึ้นน่ะนะก็ส่งกำลังใจให้ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีนะคะก็บอกว่ามันเป็นงูกินหางอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนจากเรื่องการจราจรบ้างมาติดตามเรื่องสวยๆกันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องสวยงามนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของดอกไม้เชื่อว่าหลายท่านคงได้ติดตามกันนะคะสำหรับพันธุ์พืชพระราชทานพิมลลักษณ์นะคะเป็นดอกไม้สีสันสวยงามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานนามให้แต่ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางคุณวรดลแจ่มจำรูนค่ะผู้อำนวยการส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้กองวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะพอ.คะในเรื่องของพันธุ์ไม้พระราชทานที่มีชื่อว่าพิมลลักษณ์เนี่ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยมีที่มายังไงคะสำหรับพันธุ์ไม้สายพันธุ์นี้อะค่ะ
1: ครับสำหรับพันธุ์พืชพระราชทานพิมลลักษณ์นะครับก็เป็น หน่วยงานหลักที่ดำเนินการนี่จะเป็นกร

0: ยางหลวงราชพฤกษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์กรมหาชนก็มีการรวบรวมพันธุ์นะฮะแล้วก็นำกลุ่มพันธุ์พืชทั้งพวกที่เป็นสกุลทางเป็ดนะฮะถ้าเรารู้จักกันดีก็จะเป็นพวกชมพูพันทิพย์เหลืองพิยาธรเหลืองเชียงรายเหลืองอินเดียพวกนี้ครับที่ปลูกกันทั่วไปตามสวนต่างๆสวนสาธารณะต่างๆครับก็มาปลูกรวบรวมไว้นะครับทีนี้มันก็เท่าที่เช็คข้อมูลเนี่ยเขาปลูกไว้4ชนิดเนี่ยจำนวนเกือบ579ต้นที่เชียงใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่ามีต้นที่มีสีดอกแตกต่างจากต้นอื่นๆที่ปลูกไว้เพราะว่าส่วนใหญ่เหลืองอินเดียเหลืองเชียงรายเหลืองปิยาธรเนี่ยเขาจะออกเป็นสีออกเป็นเหลือง
1: เหลืองเลย
0: ชมพูพันธุ์ใช่ครับชมพูพันธุ์ที่เรารู้จักกันดีก็ออกเป็นสีชมพูแต่ปรากฏว่ามีต้นที่ออกดอกแตกต่างไปก็คือจากเดิมที่เป็นสีเหลืองก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วง
1: ค่ะมี3สีในต้นเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนตามอายุของดอกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะต้นนี้แตกต่างจากชนิดพันธุ์อื่นก็เลยลองนำมาขยายพันธุ์โดยวิธีการเอากิ่งเนี่ยมาเสียบยอดที่ต้นตอที่เป็นเหลืองเชียงรายนะแล้วก็นำมาปลูกรวบรวมไว้ที่สวนอุทยานราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่เนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2562นะแล้วเขาก็ได้มีการศึกษาเรื่องของการเจริญเติบโตลูกฟงแล้วครับเปลี่ยนสีดอกหรือการตอบสนองต่อช่วงแสงแล้วก็เลยเกิดข้อสงสัยก็เลยมีการพิสูจน์นะโดยในปี2565เนี่ยก็มีการศึกษาร่วมกันระหว่างทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์กับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็ปรากฏว่าต้นพันธุ์ที่คัดเลือกมาเนี่ยมีลักษณะร่วมที่คล้ายกับต้นชมพูระยะทิศเนี่ยที่มีลักษณะดอกชมพูอมเหลืองนะกับต้นเหลืองอินเดียซึ่งมีดอกสีเหลืองและก็เหลืองเชียงรายที่มีดอกสีเหลืองเช่นกันแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นลูกผสมจากกลุ่มพืช3ชนิดนี้แหละฮะก็เลยมีการทดสอบเก็บตัวอย่างจากต้นที่เป็นลูกผสมเนี่ยไปทดสอบว่าชนิดไหนกันแน่ที่เป็นต้นพ่อหรือต้นแม่ของต้นที่มนละเนี่ยก็มีการตรวจสอบการดีเอ็นเอก็ปรากฏว่าผลตรวจสอบก็พบว่าเป็นลูกผสมของชมพูระยะทิศนะที่มีดอกสีออกขาวชมพูกับเหลืองอินเดียที่มีดอกสีเหลืองก็เลยมีการตั้งขอตั้งชื่อเนี่ยตามพรบพันธุ์คุ้มครองพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยในปี2567ก็เป็นต้นเทมเป็ดอันโกลเด้นแคเนทิสนะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามมาว่าเป็นพิมลลักษณ์ครับปัจจุบันก็มีการปลูกจัดแสดงอยู่ที่อุทยานหลวงน่าจะพืชประมาณสัก300ต้นนะครับก็แต่ว่าต้นนี้นะครับสายพันธุ์พืชพันธุ์เนี้ยเนื่องจากเป็นลูกผสมที่เขาเรียกว่าลูกผสมข้ามชนิดเนี่ยก็คือจาก1ชนิดของชมพูระยะทิศเนี่ยกับเหลืองอินเดีย
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าลูกผสมส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ติดผลเพราะนั้นการขยายพันธุ์ก็ต้องอาศัยแบบไม่อาศัยเพศก็คือการเสียบกิ่งในต้นปอ
1: ค่ะ
0: เป็นชนิดที่เป็นพ่อแม่นะครับ
1: ก็คืออย่างนี้ก็แสดงว่าไม่สามารถจะขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเองต้องนำกิ่งมาเสียบอย่างเดียวเหรอคะ
0: ซึ่งทางอุทยานราชพฤกษ์เนี่ยเขาก็จะใช้ต้นปอที่เป็นต้นหลักนะเป็นเหลืองเชียงรายจากนั้นก็นำกิ่งของต้นที่ปรับปรุงพันธุ์หรือต้นที่มนลักเนี่ยทำกิ่งมาเสียบยอดนะ
1: ครับ
0: จากนั้นก็ไปปลูกกับเมื่อต้นแข็งแรงแล้ว
1: ค่ะแล้วทำไมถึงไม่สามารถเอาต้นตอที่เป็นกิ่งเอาไปเสียบบนเหลืองอินเดียหรือว่าชมพูระยะทิพย์ได้ล่ะคะทำไมต้องเป็นเหลืองเชียงราย
0: จากการศึกษาทดลองเขาปรากฏว่าเหลืองเชียงรายเนี่ยมีให้ผลที่ดีที่สุดในการเสียบยอดครับชนิดอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าในการตาการรอดตาย
1: ค่ะ
0: ก็เลยอะไรที่นาว่าต้องใช้เหลืองเชียงราย
1: อ๋อค่ะทั้งที่เป็นลูกผสมจากชมพูระยะทิพย์กับเหลืองอินเดียเนี่ยนะคะแต่ว่าเสียบต้นพ่อต้นแม่อะไรแบบนี้ไม่ได
0: ้ผมก็ได้อย่างหนึ่งว่าเหลืองเชียงรายค่อนข้างโตได้ดีกว่าโดยสภาพอันเนี้ย
1: ค่ะแล้วลักษณะ
0: ต้นนี้ก็เป็นพืชสกุลเดียวกันนะฮะ
1: ค่ะ อยู่ใน
0: สกุลเดียวกันครับสกุลทางภาษาละตินเขาก็เรียกว่าแอนโดแอนทัสเนี่ยเป็นพวกในสกุลแทปเป็ดก็คือดอกครับจะเป็นหลอดคล้ายๆแทปเป็ด
1: อ๋อเป็นเหมือนแตรปากแตรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แตรปากแตรถ้าบ้านเราเราก็น่าจะรู้จักในพวกกลุ่มของแคนาฮะชมพูพันธุ์พิษเนี่ยจะเป็นดอกทรงแบบนั้นหมดเนี่ยรวมอินเดียนี่ก็ที่มีอยู่ก็จะเป็นทรงนั้นแต่ว่าลักษณะของต้นนี้จะพิเศษหน่อยก็คือว่าเขาเปลี่ยนสีเอกดอกเนี่ยไปตามวันฮะก็คือวันแรกที่ออกดอกมาอาจจะตุ้มๆหน่อยแต่ดอกออกจะสีเหลืองพอวันที่สองก็เปลี่ยนสีเป็นออกชมพูพอเป็นวันที่สามที่สี่ก่อนดอกจะร่วงเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
1: ในการติดดอกนี่คือจะเป็นช่วงระหว่างเดือนไหนอะคะต้องอยู่ในช่วงฤดูกาลไหนหน้าหนาวหน้าร้อนหรือว
0: ่าหน้าหนาวจะออกดอกเยอะกว่าแต่ว่าปกติก็จะมีปลายบ้างแต่ไม่แบบบานเต็มที่ทั้งต้นแต่ว่าช่วงตั้งแต่มกราคมพาไปนี่ก็จะเด่นชัดดอกเป็นต้นครับเพราะว่าวงนี้ส่วนใหญ่จะทิ้งใบก่อนดังนั้นก็จะออกดอกมาทั้งต้นมันก็เลยเป็นช่อดอกชัดเจน
1: ค่ะ
0: ก็เลยสวยเลยทั้งต้นเลย
1: ก็คือจะทิ้งใบด้วยแล้วก็จะมีแดดแต่ดอกเต็มต้นแล้วการบานของเขาค่ะผอ.ดอกพิมลลักษณ์เนี่ยจะอยู่บนต้นได้นานขนาดไหนคะ
0: จริงๆมันช่อดอกเขาจะทยอยออกนะเพราะว่าพอสักสามวันที่สี่ที่ห้าก็ดอกที่บานแล้วก็จะร่วงแล้วก็จะมีดอกใหม่ค่อยๆทยอยกันออกมาเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นช่วงเวลาออกดอกนี่ก็จะทยอยกันออกดอกแล้วก็ร่วงไปคือดอกมีอายุประมาณสักไม่เกิน5วันแล้วก็ร่วงแล้วก็มีดอกใหม่บานต่อไปเรื่อยๆเป็นชุดๆไป
1: เป็นชุดไปนะคะตอนนี้คือสามารถปลูกได้ในหลากหลายพื้นที่ไหมคะหรือว่าต้องปลูกในพื้นที่สูงอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อย่างเดียวเท่านั้นหรือยังไงคะ
0: น่าจะปลูกได้ทั่วไปเพราะว่าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่ก็อยู่ในใกล้ๆตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็น่าจะปลูกได้หลายพื้นที่ของประเทศไทยครับ
1: แล้วตอนนี้มีการขยายพันธุ์ไปที่อื่นหรือยังอะคะนอกจากทางเหนือ
0: ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีหลายหน่วยงานนำไปปลูกแต่ว่าก็ยังไม่เนื่องจากว่าต้นสต็อกของเขาเนี่ยยังมีไม่เยอะมากแต่เข้าใจว่าทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์น่าจะมีการขยายพันธุ์เพิ่มเติมแล้ว
1: ค่ะต้องรอเสียบตอให้กิ่งมันได้ที่ก่อนโตแล้วก็ถึงจะปลูกได้ใช่ไหม
0: เรียบร้อยแล้วก็สามารถนำไปปลูกได้ครับ
1: แต่สวยจริงๆนะคะเปลี่ยนสีได้ด้วย
0: ใช่ครับก็เป็นลักษณะพิเศษที่เด่นกว่าชนิดอื่นๆเพราะว่าปีดอกในพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองก็เหลืองไปเรื่อยๆจนร่วงหรือว่าอย่างชมพูพันทิพย์ก็จะเหลืองไปแล้วก็ค่อยๆร่วงไปจะไม่เปลี่ยนโทนสีแบบลักษณะนี
1: ้ค่ะ
0: นี่จะเป็นลักษณะของลูกผสม
1: ค่ะลักษณะของลูกผสมมันจะคล้ายกับของทางชมพูพันทิพย์ไหมคะที่มันจะมีการกลายพันธุ์จากสีชมพูแล้วมันก็เปลี่ยนสีเหมือนกันมันเลยทำให
0: ้จะเป็นลักษณะของเฉดเดียวกันแต่นี่เปลี่ยนเฉดสีจะต่างกันนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นเขาไล่เฉด
0: เขาไล่สีไปก็คืออาจจะเป็นขาวแล้วอมชมพูแล้วก็ออกชมพูไป
1: ค่ะแต่อันนี้ข้ามสีเลยจากเหลืองจากขาวเป็น
0: เหลืองแล้วก็เป็นชมพูอ่อนแล้วก็ไปที่ม่วงตอนท้ายสุด
1: ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการปลูกในหลากหลายพื้นที่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าอยากดูนี่ก็ต้องขึ้นไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ใช่ไหมคะ
0: ชมที่อุทยานหลวงได้ครับตอนนี
1: ้ค่ะกำลังบานไหมคะเนี่ย
0: ก็มีบางส่วนบานบ้างครับแต่ว่ายังไม่บานมาก
1: ยังไม่บาน
0: เป็นทั้งต้นนะฮะ
1: ก็ต้อง
0: หน่อย
1: อย่างที่ทางผอ.บอกว่าจะต้องเป็นช่วง
0: จะต้องรอช่วงเวลาตุลาพฤศจิกาไป
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวนะคะเหมือนจะมีคำถามเพิ่มเติมนะเมื่อสักครู่ในเรื่องของพันธุ์ไม้ตรงนี้ในอนาคตจะมีการเพาะจำหน่ายด้วยไหมคะ
0: เข้าใจว่าพอองค์พระราชทานมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการแจกจ่ายประชาชนแล้วก็ลำดับถัดไปก็คงมีการขยายพันธุ์โดยประชาชนเองแล้วก็มีการจัดจำหน่ายต่อไปครับ
1: ค่ะ
0: จะเป็นลักษณะนี้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณทางผอ.ด้วยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยพอเห็นในข่าวบนโลกออนไลน์แล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆมันสามารถขยายพันธุ์ได้ไหมมันจะปลูกได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงเพราะว่าต้นพันธุ์เนี่ยอาจจะยังมีน้อยอยู่ใช่ไหมคะในการเสียบกิ่ง
0: อาจจะต้องทยอยอะไรนั้นก็ แต่ว่าด้วยความที่เขาขยายพันธุ์ด้วยการทำนั่นเองแต่ทำเสียบกิ่ง
1: เสียบ
0: ยอดเนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องรอให้ติดผลติดเมล็ดมันก็ไม่ต้องรอฤดูกาลแล้วเราก็สามารถดำเนินการได้ทั้งปีเลยดำเนินการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณผอ.มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจส.ร้อยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้กองวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณวรดลแจ่มจำโรนค่ะวันนี้ก็ได้มาเล่าให้เราฟังถึงพันธุ์ไม้พระราชทานนามนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสเนี่ยนะคะให้ชื่อว่าพิมลลักษณ์นะคะซึ่งมีความหมายนะคะเขาบอกว่ามีความหมายว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่นะสวยจริงๆนะคะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างชมพูระยะพันทิพย์ใช่ไหมคะชมพูระยะพันทิพย์กับเหลืองอินเดียจนได้ออกมาเป็นพันธุ์ใหม่3สีแบบนี้ในต้นเดียวถ้าอยากดูนี่ไปชมได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ก่อนนะคะปลูกอยู่ที่นั่นนะในเวลานี้นะคะแต่ว่าต้องไปช่วงอย่างที่ผอ.บอกนะช่วงต้นปีจะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ระยะเวลาบานของดอกเขาเนี่ยมันจะออกมาเป็นชุดๆนะคะประมาณ7วันใครสนใจก็สามารถไปชมได้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะชมของสวยๆงามๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนิดนึงนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่ในเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะก่อน4ทุ่มมีอีกหนึ่งเรื่องต้องรีบบอกคุณผู้ฟังเผื่อใครกลับถึงบ้านแล้วยังไม่ได้อาบน้ำอันนี้ต้องบอกไว้เลยวันนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของน้ำประปาน้ำประปานะคะที่จะหยุดไหลเนื่องจากทางการประปานครหลวงเนี่ยหยุดสูบจ่ายน้ำชั่วคราวในพื้นที่นะคะตรงบริเวณถนนนครชัยศรีนะคะแล้วก็ถนนพระสุเมรุถามว่าตรงไหนบ้างที่จะทำให้เรื่องของน้ำเนี่ยมันไม่ไหลนะคะเขาจะทำงานเพื่อติดตั้งประตูน้ำบริเวณแยกโรงกรองน้ำถนนนครชัยศรีนะคะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนถึงไม่ไหลตั้งแต่ช่วง4ทุ่มไปจนถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะคะในพื้นที่เขตดุสิตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็ถนนพระราม4ทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกหัวลำโพงไปจนถึงแยกสามย่านเลยค่ะค่ำคืนนี้น้ำอาจจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลได้นะคะก็เป็น1จุดนะที่เขาจะมีการทำงานอันนี้จุดแรกนะเขาจะหยุดสูบจ่ายน้ำจากโรงงานผลิตน้ำสามเสนเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็ไปทำงานตรงแยกโรงกรองน้ำถนนนครชัยศรีและอีกจุดนึงที่จะหยุดจ่ายน้ำเหมือนกันนะคะเพื่อทำการสำรวจหารอยรั่วในท่อประทานตรงถนนพหลโยธินค่ะตั้งแต่ถนนคลองถนนไปจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติตรงนี้ก็มีการทำงานเหมือนกันนะคะการประปานครหลวงจะหยุดจ่ายน้ำตรงช่วงถนนพหลโยธินตั้งแต่คลองถนนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติน้ำจะไม่ไหลนะคะน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล4ทุ่มจนถึงตี5เหมือนกันนะคะที่ถนนพหลโยธินฝั่งเลขขี้นะคะฝั่งเลขขี้นะตั้งแต่คลองถนนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติในฝั่งเลขคู่เนี่ยตั้งแต่ซอยพหลโยธิน 54/1 ไปถึงพหลโยธิน 66 ค่ะแล้วก็ถนนตรงโรงพยาบาลภูมิพลนะคะโรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ถนนสายไหมถนนเฉลิมพงษ์โรงพยาบาลสายไหมตลาดวงศกรค่ะอันนี้เป็นวงกว้างหน่อยนะที่น้ำจะไม่ไหลนะคะไหลอ่อนถึงไม่ไหลถนนสุขาภิบาล5ฝั่งเลขขี้ตั้งแต่ซอย49ถึงตลาดวงศกรค่ะแล้วก็ในฝั่งเลขคู่เนี่ยตั้งแต่ซอย58จนถึงซอย94รวมไปถึงถนนวิภาวดีรังสิตนะคะตั้งแต่อนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงครัวการบินไทยวงค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากเขาจะมีการสำรวจหารอยรั่วในท่อประทานค่ะตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี5รายชื่อดังกล่าวที่ดิฉันพูดไปเนี่ยก็คือ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมฝากไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้กลับถึงบ้านรีบอาบน้ำก่อนเลยนะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลอ่อนและอาบจะไม่ก็เรียกว่าอาบแล้วมันจะไม่สะใจไว้อะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องของเหตุที่แจ้งเข้ามานะคะคุณปรีชาเนี่ยแจ้งมาทางจสร้อยค่ะบอกว่ามันมีลูกแมวนะคะลูกแมวมันไปติดในท่อระบายน้ำเป็นแบบฝาตะแกรงเหล็กนะคะที่เกาะกลางถนนตรงถนนประชานิเวศนะคะประชานิเวศ1ก็อยู่ตรงหน้าร้านติดลมตอนนั้นเนี่ยพอคุณปีชาไปพบเห็นก็มีการแจ้งข้อมูลมาทางจสร้อยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นด้วยนะยืนรอเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่มาแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดยาวไปนะคะสำหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้มันลงไปได้ยังไงลูกแมวนะคะไปติดอยู่ในท่อระบายน้ำแล้วก็ณเวลานี้นะคะปัจจุบันช่วยน้องแมวออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดยาวปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงเอาแมวออกมาจากตะแกรงเหล็กตรงนั้นได้แล้วโหขอบพระคุณมากๆนะคะต้องปรบมือให้จริงๆเป็นทุกอย่างเลยนะดักเขาเรียกอะไรนะนักดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปดับเพลิงไม่ใช่จะไปกู้ภัยได้อย่างเดียวงูเข้าบ้านแมวติดบนเขาเรียกอะไรนะกันสาดข้างบนนะคะไปติดรั้วนะคะนี่ติดตะแกรงอยู่ข้างล่างก็ลงไปช่วยมาเรียบร้อยนะคะคุณเทพพิทักษ์ค่ะดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดยาวนะคะที่เข้าช่วยเหลือแมวเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากๆนะคะน้องแมวตัวเล็กนิดนึงเองนะตัวเล็กนิดเดียวไม่รู้ว่ารอดเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเทพพิทักษ์กันดีกว่าอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะช่วยน้องแมวออกมาได้นานหรือยังคะเนี่ย
2: ออกมาได้สักพักใหญ่แล้วครับผมตอนนี้ช่วยเสร็จตอนประมาณ 20:40 ครับ
1: อืมค่ะต้องยกฝาตะแกรงเหล็กออกหรือยังไงคะในการให้การช่วยเหลือ
2: ตอนที่ไปถึงก็คือน้องเขาติดอยู่ตรงอยู่ในท่อ
1: ค่ะ
2: อยู่ครับผมมันจะมีท่อฝาปูนติดอยู่ก็คือยกฝาปูนออกแล้วก็จะมีเจ้าที่ที่ไปด้วยกันนะผมดึงน้องออกมาครับ
1: อ๋อเป็นฝาปูน
2: คร
1: ับ แล้วตอนช่วยออกมานี่คือมีอาการขัดขืนไหมคะเนี่ย
2: น้องไม่มีอาการขัดขืนครับน้องนิ่งมากเลย
1: หมดแรงแล้วล่ะสิสงสัยติดอยู่ข้างในค่ะแล้วหลังจากช่วยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยังไงต่อคะเนี่ย
2: มีพลเมืองดีประชาชนแถวนั้นนะครับผมรับเลี้ยงต่อครับ
1: อ๋อเหรอมีคนรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหตุแบบนี้เราจะได้รับแจ้งบ่อยไหมคะเนี่ยในการช่วยเหลือพวกสัตว์ต่างๆที่มันติดตรงนั้นตรงนี
2: ้บ่อยครับผมส่วนมากก็จะเป็นงูซะส่วนใหญ่พวกงูเขียวงูเหลือมงูสารพัด
1: งู
2: ทุกชนิดนะครับผมจะรับแจ้งหมดแล้วก็ไปช่วยเหลือหมดแล้วก็มีหมามีแมวครับที่แล้วก็เคยมีนกตกท่อที่เคยไปด้วยครับ
1: นกตกท่อก็แจ้งเราก็ช่วยได้ค่ะอย่างกรณีของงูในเรื่องของการไปจับงูให้เขาเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องมีทักษะในเรื่องของการจับสิ่งมีพิษแบบนี้ไหมคะต้องไปเรียนหรือไปฝึกอะไรมาบ้างหรือเปล่าม
2: ีครับผมมีครับก็คือจะต้องมีการฝึกแล้วก็มีคุณครูประจำของสำนักป้องกันนะครับผมก็คือสำนักป้องกันกรุงเทพมหานครจะสอนวิธีการจับครับว่างูอันนี้อันตรายยังไงประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะอย่างนี้เราก็แยกประเภทของงูได้เห็นหน้าปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่ามีพิษหรือไม่มีพิษแบบนี้เลยไหมคะ
2: ครับใช่ครับ
1: ต้องเป็นสกิลค่อนข้างแม่นยำเนาะเพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันแล้วมีอะไรแปลกสุดคะไหนๆได้คุยแล้วดิฉันขอคุยยาวหน่อยมีสัตว์อะไรหรือเรื่องอะไรแปลกสุดที่ได้รับแจ้งมาในการไปให้ช่วยจับเนี่ย
2: แปลกสุดแล้วครับผมก็สำหรับผมยังไม่เคยเจอกับตัวแต่ว่าเคยมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขาอยู่สถานีอื่นนะครับเคยเจอก็คือไปช่วยคางคกออกจากบ้าน
1: ฮะไปช่วยคางคก
2: ก็คือไปเอาคางคกออกจากบ้านหลังนั้นนะครับผม
1: ค่ะคือเจ้าของกลัวใช่ไหมคะเจ้าของบ้านกลัว
2: ใช่ครับน่าจะประมาณนั้นครับ
1: อ๋ออันนั้นแปลกสุดแล้วนะ
2: ครับผมก็ จอแปลกสุดก็คือแค่ไปจับตุ๊กแกแต่ก็พอเข้าใจแล้วอยู่ว่าคนกลัวคือกลัวจริงๆ
1: อืมค่ะไปจับตุ๊กแกแล้วเจ้าหน้าที่ไม่กลัวเหรอคะตุ๊กแก
2: ไม่กลัวครับ
1: พอไหวอยู่นะแต่มีแปลกอยู่ที่เมื่อสักครู่ฟังนกตกท่อนี่มันหมายถึงตกลงไปในท่อน้ำท่อระบายน้ำแบบนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับผมมันเป็นจำได้เป็นลูกนกกวักครับผมแล้วก็เหมือนเขาที่ถามกับทางคนแจ้งครับเขาบอกว่าเขาเห็นว่าแม่มันพาเดินแล้วก็เดินผ่านท่อระบายน้ำแล้วก็ตกลงมาในท่อครับ
1: ค่ะแม่ก็เดินไปเลยไม่ดูเลยลูกตกท่อเรียบร้อย
2: คร
1: ับ ค่ะโอเคได้ค่ะจากเรื่องแมวไปสู่เรื่องนกตุ๊กแกคางคกครบเรียบร้อยขอบคุณนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดยาวด้วยค่ะคุณเทพพิทักษ์นะคะไปช่วยน้องแมวออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยตามที่คุณปรีชาแจ้งเรามาแล้วก็มีพลเมืองดีเรียกว่าพลเมืองดีไหมคนใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีรับเลี้ยงน้องแมวตัวนี้ต่อไปแต่ทีเนี้ยอยากรู้ละเขาจะตั้งชื่อมันว่าอะไรนะมันตกอยู่ในท่อซีเมนต์ตรงเกาะกลางถนนเนี่ยจะได้รับชื่ออะไรดีนะคะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่รับเหตุทุกเรื่องเหมือนกันนะในการให้ความช่วยเหลือสารพัดเรื่องเลยทีเดียวที่ทางกู้ภัยทางดับเพลิงเขาสามารถทำได้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วเวลาพักเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวเจ้าสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของเจ้าสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

กลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงนี้นะคะมีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจใครยังไม่ได้ร่วมสนุกกับทางจอสอร้อยแนะนำเลยว่าต้องรีบไปตอบคำถามกันนะเนื่องจากในเดือนนี้นะคะกิจกรรมของทางโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมนี้มาแล้วนะคะเริ่มกิจกรรมกันไปแล้วถ้าใครยังไม่เห็นนะคะคำถามเข้าไปดูได้ทางหน้าเพจ Facebook ของ JS Roy นะคะซึ่งคำถามเดือนนี้นะน่าสนใจนะคะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนิดนึงนะคะเราจะมาชวนชาวเพจจส100มองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลเพื่อที่จะเกิดความปลอดภัยในการขับขี่นะคะก็ลองเข้าไปดูนะจากรูปนะคะที่เราได้โพสต์ไว้อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูกันเลยดีกว่านะคะทางหน้า YouTube ของเราเนี่ยแหละว่าสิ่งที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ทำได้อย่างไรบ้างนะคะมันจะมีคำตอบให้เราเลือกกันนะคะข้อ A คือมองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทาง Bจักรยานที่ออกมาจากซอยนะคะ C คนกำลังข้ามทางม้าลายและข้อดีถูกทุกข้ออย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยลองดูซิว่าสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะ A อย่างที่เห็นในภาพนะ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางB จักรยานออกมาจากซอยค่ะ C คนกำลังข้ามทางม้าลายและ D ถูกทุกข้อมีคำตอบในใจเรียบร้อยแล้วนะคะไปร่วมตอบคำถามกันไปตอบคำถามได้เพื่อรุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะถามว่าการตอบคำถามนะคะทำอย่างไรอันนี้ย้ำเลยนะคะคุณจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะไปลงทะเบียนตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในเพจ Facebook หรือว่าทาง QR Code นะคะเข้าไปใน QR Code อันนี้ก็ได้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะก็สามารถไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นตอบคำถามค่ะนะคะตอบคำถามที่คุณคิดว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ไปนั่งลุ้นกันนะรอลุ้นรับของรางวัลได้นะคะโดยทางทีมงานเนี่ยจะทำการสุ่มผู้โชคดีเพื่อรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะโดยสามารถตอบคำถามกับเราได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะและรอลุ้นประกาศผลจะประกาศผลวันที่7สิงหาคม2569ค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook ของ JS Roy นะคะใครที่ได้รับรางวัลก็เดินทางมารับรางวัลที่อาคารตึกไทยนะคะในเขตคลองเตยนี่แหละนะเดินทางมาหาเรานิดนึงนะคะหรือถ้ามาไม่ได้ก็สามารถมอบนะคะเขาเรียกว่าให้ผู้มารับแทนนะคะก็ตรงนี้ถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะสิ่งที่เราประกาศออกไปในวันที่7สิงหาคมถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะทีมงานตัดสินเรียบร้อยแล้วนะ5รางวัลก็ไปรอลุ้นกันตรงนู้นบางคนบอกเอ๊ะทำไมอ่ะฉันตอบถูกแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้ของรางวัลลืมอะไรไปหรือเปล่าคะถ้าไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้หมดสิทธิ์อดรับรางวัลฉะนั้นอย่าลืมนะต้องลงทะเบียนก่อนแล้วก็ตอบคำถามให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะจะได้ไปร่วมสนุกร่วมลุ้นกันกับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมค่ะเห็นในภาพเป็นที่เรียบร้อยถ้าใครยังดูไม่ครบถ้วนยังไงเข้าไปดูต่อได้ในหน้าเพจ Facebook ของจสร้อยนะคะแล้วปักหมุดไว้ด้านบนเปิดเข้าไปเนี่ยเจอเลยนะคะอยู่ด้านบนเลยหาไม่ยากไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันข้อไหนกันแน่นะ A B C หรือ D นะคะมีคำตอบอยู่เท่านี้แหละนะ1คนตอบได้1ครั้งนะไม่ใช่บางคนบอกโอ้เดี๋ยวตอบ4รอบครั้งแรกตอบ A ครั้งสองตอบ B ไม่ได้นะจ๊ะได้ครั้งเดียวนะคะ1คน1คำตอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะนี่ก็เอาร่วมสนุกกันสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะไปดูกันต่อดีกว่านอกจากเรื่องของการเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกโอ้มีอุบัติเหตุเข้ามาอีกแล้วนะคะล่าสุดนี้เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองคุณพาธรบอกว่าเทพรัต
อีกแล้วเส้นเดิมเลยเทพรัตน์หรือบางนาตาแต่ว่าเป็นฝั่งขาออกนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นตรงช่วงทางเบี่ยงซ้ายเข้าวงแหวนตะวันออกค่ะเป็นเหตุของรถเก๋งนะคะเสียหลักตกข้างทางค่ะตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งข้อมูลไปที่ทางสภ.บางแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะจุดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่นะเป็นช่วงทางเบี่ยงซ้ายเข้าวงแหวนตะวันออกแล้วรถเก๋งนะคะก็ไปเสียหลักตกข้างทางค่ะคุณพาธรกด SOS แจ้งมาจากถนนเทพรัตน์นะคะโอ้วันนี้หลายเรื่องเลยสำหรับเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดมีเหตุทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยเริ่มตั้งแต่หลังฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะส่งผลกระทบก็ทั้งสองฝั่งเนื่องจากมันท่วมอยู่ตรงหน้าเมกะใช่ไหมคะเป็นจุดสะพานเกิกรถกลับมาเกิกม้ากับรถมันก็เลยทำให้รถเนี่ยไปต่อไม่ได้และนี่ช่วงค่ำที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเสียชีวิตไป1รายเมื่อสักครู่นี้เองนะคะในฝั่งขาเข้าตอนนี้มีเหตุของรถเก๋งในฝั่งขาออกเบี่ยงแล้วก็ตกข้างทางไปเดินทางด้วยความระมัดระวังนะใจเย็นกันนิดนึงนะคะรถมันยังเยอะอยู่สำหรับเส้นนี้เพราะมันติดต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยอาจจะยังคงมีปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะทำความเร็วไม่ได้ฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะเมื่อสักครู่สอบถามเพิ่มเติมไปที่สภ.บางแก้วเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเกิดเหตุได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไม่เจอค่ะไม่เจอคนขับนะคะก็เจอแต่รถนะเดี๋ยวรอให้ทางเจ้าของรถเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดำเนินการเอารถยกไปยกออกให้นะคะตอนนี้คือเจอรถแหละมันคาอยู่ตรงจุดนั้นแต่ไม่เจอคนขับไม่รู้ไปไหนนะคะก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่รอเจ้าของติดต่ออีกรอบนึงนะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ไปช่วยเหลือได้ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางค่ะสำหรับในเส้นทางนะคะตรงบริเวณทางยกระดับอุตราพิมุขตอนนี้ทางบริษัทยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนก็มีการแจ้งในเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรค่ะเพื่อปรับปรุงรอยต่อทางยกระดับอุตราพิมุขช่วงบริเวณกม.ที่18บวก743ถึงกม.ที่19บวก891นะคะถามว่ามันอยู่ตรงไหนจุดสังเกตค่ะก็คือตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะเป็นฝั่งขาออกนะคะในช่องทางด้านขวาที่เขาจะมีการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อทำการปรับปรุงรอยต่อค่ะในช่องทางขวานะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึง5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะภายในวันเสาร์นะคะภายในวันที่5กรกฎาคมก็แจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อใครใช้เส้นทางตรงนี้นะคะจุดที่มีการทำงานปรับปรุงรอยต่อทางยกระดับอุตราพิมุขคือช่วงหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในฝั่งขาออกนะคะจุดทำงานก็คือช่องทางด้านขวาค่ะก็เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง5นาฬิกานะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงกลางคืนนะคะไปกันต่อพอพูดถึงเรื่องของการทำงานพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะที่อยากจะเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้สำหรับใครที่ขับรถนะคะจริงๆตอนนี้ค่ะทางโครงการคนรักรถเนี่ยเขาก็มีข้อมูลมาบอกว่าอยากให้ใครที่ยังไม่ได้อบรมนะคะในเรื่องของความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเนี่ยทางวิริยะประกันภัยค่ะเขาได้เปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่นะคะรุ่นที่382ค่ะเป็นรุ่นที่382แล้วนะเพื่อเสริมความรู้ผู้ขับมือใหม่นะคะสู่ถนนอย่างปลอดภัยยั่งยืนค่ะโดยทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะผู้ที่เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีอันนี้เนี่ยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง21สิงหาคม2569รับจำนวนจำกัดนะคะประมาณ120ท่านเท่านั้นนะคะ120ท่านใครสนใจอยากไปอบรมนะคะก็ต้องบอกเลยว่ารีบหน่อยละกันเนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่ะก็จะได้รับความรู้สาระสำคัญในเรื่องของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะก็ทั้งสองอย่างเลยนะจะมีข้อมูลต่างๆให้คุณได้รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยโอ้ถือว่าดีมากครอบคลุมเลยนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเขาจัดให้พร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากทางวิริยะประกันภัยด้วยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีค่ะผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam นะคะแล้วก็ทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและเวลาราชการค่ะใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการมีกฎนิดนึงนะคะอายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนค่ะสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้นะคะก็คือจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะไปส่งสมัครได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888นะคะ02-129-8888ต่อ4719 4ขออภัยค่ะ7419 7422แล้วก็7443แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะน่าสนใจมากใครกำลังจะทำใบขับขี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะทำให้คุณได้รับความรู้ไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะเขาทำการอบรมมา300กว่ารุ่นและล่าสุดรุ่นที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือ382สนใจติดต่อทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะไปดูกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้นะอ้าวหันมาอีกทีจะหมดชั่วโมงอีกแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังหรือว่าดิฉันพูดมากเกินไปพูดจนไม่มีใครฟังเลย มาดูนิดนึงวันนี้เนี่ยในเรื่องของเหตุนะคะที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฝนฟ้าก็ไม่มีนะคะในช่วงค่ำวันนี้ฝนในกรุงเทพไม่มีนะคะไม่พบกลุ่มฝนเมื่อวานนี้โอ้โหกลุ่มใหญ่แต่วันนี้หายไปหมดเกลี้ยงเลยนะคะไม่มีฝนกวนใจในเรื่องของการเดินทางถนนไม่เปียกลื่นฉะนั้นก็อย่าพึ่งขับเร็วนะคะไม่เปียกลื่นก็ห้ามขับเร็วนะเดี๋ยวบางคนบอกมันมากทำความเร็วได้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดปลอดภัยสุดค่ะพักตรงนี้ครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจบุกจับอดีตนายกอบต.ควนกาหลงหลังหนีกบดานที่โคราชเชื่อมโยงทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมยึดเงินสดได้ 1.2 ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค9พร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเข้าจับกลุ่มชายอายุ61ปีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนการหลงอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลโดยสามารถจับกลุ่มได้ในหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยชายคนดังกล่าวตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลรวม3หมายจับในข้อหาฉ้อโกงนอกจากนี้ยังทำการตรวจยึดเงินสด 1,235,000 บาทเอกสาร2แผ่นก่อนควบคุมตัวทำบันทึกจับกุมณสพโพกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพควนการหลงเพื่อดำเนินการต่อไปพาณิชย์เร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในบริษัทเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลฟรีทั่วประเทศพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายภูนพงศ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งกระทรวงการคลังประกอบพิจารณาทบทวนสิทธิ์หลังจากการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนจำนวนกว่า 122,000 รายโดยหลายกรณีพบว่าอาจเกิดจากการถูกนำชื่อไปใช้จัดตั้งบริษัทการแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือมีชื่อค้างอยู่ในนิติบุคคลแม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลกว่า700รายสำหรับผู้ที่ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสามารถยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: บขสชวนนั่งรถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยววันหยุดยาวปลายเดือนกันขอให้ค่ะปลายเดือนกรกฎาคมนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมจัดรถโดยสารพนักงานขับรถรองรับประชาชนเดินทางอย่างเพียงพอหุ่นนภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสเชิญชวนประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโดยสารสาธารณะในช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนกรกฎาคม2569เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทางนี้ทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่25ถึง30กรกฎาคมโดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับเฉลี่ยวันละ100,000คนโดยมีการใช้รถโดยสารของทางบริษัทและรถร่วมเฉลี่ยวันละ 2,600 เที่ยววิ่งเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารในการเดินทางและไม่มีผู้โดยสารตกค้างนอกจากนี้ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ประกอบการรถร่วมเช็ครถโดยสารทุกคันอุปกรณ์ส่วนควบจะต้องมีความปลอดภัยพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอตรวจสารเสพติดตรวจวัดแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์ปฏิบัติตามกฎจราจรขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในสถานีขนส่งผู้โดยสารพร้อมขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ขับรถมีวินัยห่วงความปลอดภัยจะเดินทางใกล้ๆก็ห่างไกลอันตราย
3: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดาร

จึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 4ทุ่มกับอีก13นาทีกลับมาติดตามกันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณต้นปราการกันนะคะในกรณีอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์กม.ที่18ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ เห็นบอกว่าตอนนี้ยังตามหาญาติของผู้เสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุกม.ที่18นั่นใช่ไหมคะ
2: เบื้องต้นญาติติดต่อกลับมาแล้วครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ตอนนี้ญาติเจอแล้วแต่ว่าประเด็นหลักคือ อยากได้กล้องหน้ารถ
1: ค่ะหาญาติของผู้เสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุกม.ที่18นั่นใช่ไหมคะ
2: เบื้องต้นญาติติดต่อกลับมาแล้วครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ตอนนี้ญาติเจอแล้วแต่ว่าประเด็นหลักคื

0: จนทำให้ผู้ขับขี่ก็คือคุณสุทธิรักษ์เนี่ยอายุ34ปีเนี่ยเสียชีวิตคาที
1: ่ค่ะเขาใส่หมวกกันน็อกด้วยนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าหมวกกันน็อกหลุดออกนะหลุดออกจากศีรษะ
1: ค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณกี่โมงคะคุณต้นประการ
0: ประมาณ2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณ
1: 2 ทุ่มครึ่ง
0: ผมไม่ถึงนะประมาณ2 ทุ่มครึ่งน่าจะอยู่ประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 15ประมาณเนี้ยครับ
1: เผื่อใครใช้เส้นทางตรงนั้นช่วงเวลาที่ผ่านไปประมาณสัก2 ทุ่มนะคะมีกล้องหน้ารถก็จะได้ช่วย
0: ไม่เกิน2 ทุ่มครึ่ง
1: ค่ะแล้วในพื้นที่ตรงนั้นมีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าอะไรให้คุณต้นฟังไหม
0: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยเหรอ
0: ไม่มีใครเห็นเลยแต่ว่าช่วงขนาดเกิดเหตุเนี่ยคือรถใช้เส้นทางเยอะ
1: ค่ะวันนี้รถหนาแน่นมาก
0: ตอนนี้เหมือนมีคนถ่ายทะเบียนรถบรรทุกคันนึงซึ่งจอดดูในที่เกิดเหตุก็เลยไม่แน่ไม่ฟันธงว่าใช่รถคันนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็ส่งทะเบียนให้เจ้าที่ไปเชิญมาสอบปากคำเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะค่ะก็มี1 คันที่น่าสังเกตว่าเขาจอดตอนนั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าเขาเป็นคันที่เกิดเหตุนะ
1: ค่ะค่ะก็ต้องให้เขาไป
0: ทีนี้ก็ต้องฝากจสร.ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่รับฟังจสร.อยู่นะครับก็คงต้องฝากบอกต่อๆกันโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยในลักษณะของถนนกายภาพของถนนบาราตาเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวกันบ่อยขึ้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวขึ้นกับเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อกฎหมายที่กำหนดห้ามรถจักรยานยนต์เข้าไปใช้ถนนบานาตาดในเลนหลักหรือเลนใน
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่1จนถึงหลักกิโลเมตรที่20นะที่มีกฎหมายบังคับแต่ส่วนใหญ่ก็ฝ่าฝืนกันนะครับแล้วก็ลักษณะของการเกิดเหตุเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คือเกิดการเฉี่ยวชนเพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยจะแทรกนะแทรกแล้วก็เกิดการเฉี่ยวชนกันจนกระทั่งล้มไปแล้วก็ไปถูกรถที่อยู่ในเลนใดเลนหนึ่งที่เขาขับตามหลังมาเนี่ยทับเข้าศีรษะเคสนี้ก็ในลักษณะแบบนั้นเหมือนกันน่าจะโดนเฉี่ยวชนแล้วก็โดนทับศีรษะจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนะครับ
1: ค่ะจริงๆโดยปกติในช่องนี้รถก็จะใช้ความเร็วกันอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ครับแล้วส่วนใหญ่คือเป็นรถใหญ่บางทีบางคือหลายเหตุการณ์เนี่ยต้องมองต้องผมอธิบายให้เห็นภาพว่าถ้ารถจักรยานยนต์มาในเลนใดเลนหนึ่งของช่องทางหลักแล้วปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเบรกกันกระทันหันรถที่ตามหลังมาบางทีเบรกไม่อยู่เขาก็จะหักออกในเลนใดเลนหนึ่งโดยที่ไม่เขาไม่คาดคิดว่าจะมีรถจักรยานยนต์ตามหลังมา มันก็เลยทำให้ลักษณะคือบางทีต้องหักหลบหรือชนท้ายแล้วล้มไปโดนรถที่ตามหลังมาเนี่ยทับซ้ำบ้างอะไรบ้างครับ
1: ค่ะมันเป็นแต่จริงๆอ่ะอย่างแรกเลยอย่าเข้าไปใช้
0: อย่าเข้าไปใช่ครับอย่าเข้าไป
1: ต้องวิ่ง
0: อย่าเข้าไปใช้จะปลอดภัยที่สุด
1: ค่ะได้อันนี้คือญาติทราบเรื่องเรียบร้อย
0: แล้ว
1: แล้วเขาตามไปที
0: ่สภ.บางพลีครับ
1: โอเคค่ะได้ค่ะแต่ยังอยากได้อีกหนึ่งอย่างก็คือกล้องหน้ารถนะ
0: กล้องหน้ารถใช่ครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเผื่อใครมีภาพนะให้เอาไปส่งที่สภ.บางพลีได้เลยหรือไม่ก็ติดต่อคุณต้นประการนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ โอเคได้ค่ะ
0: ขอบพระคุณนะคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณต้นประการด้วยที่เพิ่มเติมให้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีก1เคสตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าคุณจะใส่หมวกกันน็อกก็ไม่ได้ปลอดภัยนะเพราะว่าคุณเข้าไปอยู่ในเส้นทางช่องการเดินรถที่มันไม่เหมาะนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นรถใหญ่นะคะรถ4ล้อขึ้นไปเท่านั้นที่จะใช้เส้นทางได้อย่างที่คุณต้นประการบอกอ่ะตั้งแต่กม.ที่1ถึง20นะคะก็ห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์เข้าไปวิ่งนะเป็นช่องด่วนแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่ระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วรถที่ผ่านก็มีแต่รถใหญ่ทั้งนั้นนะคะ10ล้อรถบรรทุกกระบะรถเก๋งคือไม่ใช่ช่องทางที่รถเล็กควรจะเข้าไปเพราะว่ามันเกิดเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยคนที่จะเสียเปรียบที่สุดแล้วก็

0: บาดเจ็บก็สาหัสสุดก็คือรถเล็กและที่เป็นเนื้อหุ้มเหล็กนี่แหละฉะนั้นถ้าเคารพกฎกติกานะคะเขาให้เดินรถในช่องทางไหนใช้ช่องทางไหนได้ก็ปฏิบัติตามดีกว่านะจะปลอดภัยมากกว่าวันนี้ได้ฟังในส่วนของอุบัติเหตุเนี่ย2เคสด้วยกันแล้วนะที่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะล้มแบบนี้นะแล้วก็หมวกกันน็อกแตกก่อนหน้านี้ก็มีอันนั้นถนนกาญจนาแต่ไม่ทราบคู่กรณีนะคะสำหรับเส้นทางนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเฉี่ยวชนทำให้รถจักรยานยนต์ล้มเองหรือยังไงยังไม่รู้นะคะแต่ตอนเกิดเหตุไม่มีคู่กรณีอันนั้นก็หมวกกันน็อกแตกเหมือนกันอันนี้ก็เช่นกันนะคะแต่ขอแสดงความเสียใจด้วยเนื่องจากผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยนะคะนี่เป็นหนึ่งเรื่องคุณต้นประการฝากไว้ถ้าใครมีภาพจากกล้องหน้ารถก็ไปส่งต่อที่สภ.บางพลีได้เลยนะคะหรือว่าแจ้งทางเพจคนต้นประการหรือว่ามาทางจส.ร้อยก็ได้นะเดี๋ยวเราช่วยประสานเพิ่มเติมให้จะได้เป็นหลักฐานนะคะว่ากรณีเนี้ยมันเกิดเหตุยังไงใครเขี่ยวใครชนแล้วก็ได้มีการหยุดดูหรือให้ความช่วยเหลือหรือเปล่านะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันวันนี้แน่นอนหลายคนใช้เส้นทางตรงนี้ผ่านจุดเกิดเหตุแน่นอนเนื่องจากมันเป็นจุดที่มีการติดต่อเนื่องยาวมาตั้งแต่ตอนเย็นนะคะฉะนั้นเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่าใช้ความเร็วค่อยๆไปไหนๆมันก็ล่วงเลยมาจนถึงป่านนี้ในเรื่องของการเดินทางไม่แน่ใจถึงบ้านกันเรียบร้อยหมดหรือยังที่ติดมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะก่อนหน้านี้ที่บอกโอ้ติดถึง4 ทุ่มแน่เลยตอนนี้ถึงจุดหมายปลายทางหรือยังถ้าใกล้ถึงแล้วก็ขอใหกลับไปแล้วก็พักผ่อนนะคะให้สบายเนื้อสบายตัวเพราะว่ามันนั่งนานๆมันก็เมื่อยนะคุณถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนขับก็เถอะนั่งอยู่บนรถนะคะนานมากก็จะเมื่อยส่วนคนขับยิ่งเมื่อยเข้าไปใหญ่นะคะเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกเดี๋ยวเหยียบคันเร่งนะคะแขนขาที่เกร็งไปหมดถึงบ้านก็อาบน้ำพักผ่อนนะคะเปิดจอสร้อยฟังเป็นเพื่อนไปด้วยยิ่งหลับสบายเชื่อดิฉันสิฟังเสียงแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะเพลินแล้วคุณก็จะนอนหลับไปเลยนะเอามาดูเรื่องนี้ก่อนที่จะเพลินก่อนที่จะหลับกันไปอันนี้เรายังตามหาอยู่นะคะเนื่องจากยังหาไม่เจอนะคะตามที่คุณธาดาแจ้งไว้ว่าภรรยาหายตั้งแต่วันที่21วันอังคารที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่คุณสิริพัฒน์นะคะคุณพัฒน์หรือว่าคุณเชอรี่หายไปคุณเชอรี่อายุ63ปีค่ะมีอาการหลงลืมนะคะแล้วก็ตอนที่หายออกไปเนี่ยแต่งกายด้วยเสื้อแขนสั้นนะคะสีดำเทากางเกงขายาวสีดำสวมรองเท้าแตะสีครีมนะคะและที่สำคัญจุดสังเกตเลยเนี่ยก็คือมีนกแก้วซันคอนัวสีส้มๆเหลืองๆปลายหางสีเขียวเกาะอยู่ที่ไหล่เขาเอาไปด้วยไปด้วยกันนะคะตอนนี้ยังคงตามหาอยู่ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอตั้งแต่วันที่21ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะคะวันนี้วันที่23แล้วนะก็มีเบาะแสเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะจากที่บอกว่ามีคนเห็นว่าไปเดินอยู่ตรงตลาดใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าจากที่พลเมืองดีบอกว่าพบแถวตลาดเคหะบึงกลุ่มนะคะแล้วทางคุณอะไรนะที่เห็นนึกไม่ออกแล้วคุณกอล์ฟเยาวราชบอกว่าไปส่งผู้โดยสารแล้วก็จะไปช่วยดูให้ปรากฏว่าไปบนดูไปหาดูแถวตลาดเคหะบึงกลุ่มคือไม่เจอก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าปรากฏว่าก็มีคนนะคะมีคนเห็นนะมีคนเห็นว่ามาเดินอยู่ในตลาดนี่แหละพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าคุ้นหน้านะคะก็ชี้เบาะแสเพิ่มเติมว่าออกไปจากตลาดเนี่ยน่าจะไปอีกทิศทางหนึ่งนะคะก็มีการติดต่อแจ้งคุณธดาไปแล้วปรากฏว่าตามไปนะคะหาในพื้นที่ตรงนั้นปรากฏว่าไม่ใช่นะไม่ใช่คุณพัฒนะคะไม่ใช่คุณพัฒนะที่ตามไปก็จะมีการตามหากันเพิ่มเติมมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะคุณธดาบอกว่าไปตรวจสอบตรงตลาดนัดบึงกลุ่มอยู่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่ฉะนั้นเราคงยังตามหากันต่อไปนะคะหายออกจากบ้านซอยลาดพร้าว1แยก13ในเขตจตุจักรนะคะแล้วคุณพัฒน์เนี่ยก็มีอาการหลงลืมด้วยก็เลยอยากจะฝากไว้นิดนึงเผื่อใครพบเห็นผู้หญิงหน้าตาแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ในวันที่หายออกไปเนี่ยใส่เสื้อสีเทากางเกงสีเทาออก กรมท่าแบบนั้นนะคะผมสั้นหงอกก็ฝากด้วยนะลองดูให้นิดนึงนะคะว่ามีลักษณะหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีนกนะคะนกเกาะอยู่ที่ไหล่ไหมเขาพานกไปด้วยนะเป็นนกแก้วสันคอนัวอย่างที่เห็นในภาพเลยเหลืองๆส้มๆนะคะถ้าพบเห็นยังไงแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่จสร้อยได้เลยเรายังตามหากันอยู่นะคะหายไปหลายวันแล้วนะเนี่ย1 2วันนี้ก็ถ้านับเป็นวันก็เข้าวันที่3แล้วนะคะคุณธาดาก็สามีเนี่ยก็พยายามตามหาอยู่ในทุกๆเส้นทางแหละที่ได้เบาะแสหรือมีใครบอกมาอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะเผื่อใครพบเจอยังไงนะคะเห็นลักษณะคล้ายๆหรือใกล้เคียงไงลองแจ้งมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ไปตามต่อดูว่าใช่หรือไม่นะคะช่วยกันเชื่อว่าพี่น้องชาวจสร้อยเป็นหูเป็นตาในหลายๆพื้นที่อยู่แล้วเผื่อจะพบเห็นเพิ่มเติมนะคะเห็นบอกว่าเดินเก่งด้วยนะคุณธาดาบอกว่าภรรยาเนี่ยจะเดินเก่งนะคะเดินเป็นหลักแล้วก็เดินไหวด้วยนะคะฝากดูนิดนึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เรายังตามหากันอยู่พอพูดถึงเรื่องของคนหายคนพัดหลงแบบนี้จริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเราจะเห็นเลยนะว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการหลงลืมแล้วก็จะมีในเรื่องที่จสร้อยได้รับแจ้งอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือคนพัดหลงคนสูญหายตรงนี้นะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการติดตามหาผู้ที่พัดหลงสูญหายถ้าใครสนใจอันนี้ฝากไว้หนึ่งโครงการค่ะในโครงการที่เราจัดทำขึ้นเพื่อตามหาคนหายเนี่ยคุณสามารถสมัครลงทะเบียนกับทางจสร้อยได้เลยนะคะตามหาคนพัดหลงเราจะมีเข็มกลัดนะส่งกลับไปให้ที่บ้านเอาไปใช้ติดตัวไว้เผื่อช่วยเป็นตัวช่วยในการตามหาได้และที่สำคัญตอนนี้นะคะสำหรับใครที่สมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียนกับทางโครงการเรามี1กิจกรรมค่ะมาเรียนเชิญให้ไปร่วมกันสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับทางจสร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะโดยทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะตั้งแต่เวลาช่วงเวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นค่ะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแล้วก็สิทธิพิเศษนี้อย่างที่บอกไปสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะอันนี้เรารับจำนวนจำกัดนะ50ท่านเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะใน QR Codeที่เราขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้2หน้าด้วยกัน2ข้อมูลนะเป็นตัวตารางกำหนดการอันนี้ละค่ะนะคะมี QR code คุณสามารถสแกนเข้าไปเพื่อที่จะไปกรอกข้อมูลสมัครนะคะไปร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้นะคะสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะทางหน้าเพจ Facebook ของ JS100 Radio ค่ะทางหน้าแชทของLINE@ นะใน LINE@ JS100 ทางช่องทางแชทใน YouTube แบบนี้นะคะรวมไปถึงสอบถามผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่จสร้อยเนี่ยแหละค่ะโทรเข้ามาบอกว่าอยากเข้าร่วมโครงการอบรมนะคะเนื่องจากที่บ้านมีผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมอันนี้ก็แจ้งได้เลยนะคะ1137หรือดอกจัน1808ค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและก็ให้ความสุขค่ะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยค่ะสนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราได้แล้วก็ไปอบรมด้วยกันในวันที่2กันยายน2569นะคะมา เดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้เราไปดูอะไรกันต่อดียังมีอีกหลายเรื่องเลยนะจริงๆเวลาใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยสารพัดหลากหลายเรื่องราวแล้วมันเกิดขึ้นเลยไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนดีนะคะเราก็ติดตามในทุกๆเรื่องนี่แหละแต่เน้นหลักๆ ก็คือเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลมาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันว่าจะวางแผนนะคะดูทางหนีที่ไล่จะเดินทางตรงไหนอย่างไรดีนะคะเพราะแต่ละเส้นทางนี่ก็มันจะมีเขาเรียกว่าจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันใช่ไหมบางเส้นบอกว่าโอ้โหมันใกล้ไกลอ้อมจะตายแต่ว่าถ้าไปแล้วรถไม่ติดใช้เวลานิดเดียวผิดกับทางตรงอันนี้นี่คือที่เห็นชัดๆเลยก็คือจากสะพานพระปกเกล้าลงมานะคะผ่านถนนประชาธิปกตรงนั้นนี่ติดหนึบหนับแล้วยิ่งหลังจากที่มันมีเหตุการณ์ในเรื่องของเกิดการมีน้ำใช่ไหมคะลงไปในจุดที่มีน้ำรั่วลงไปในจุดที่มีการทำงานด้านใต้ดินก็ต้องมีการปิดถนนผ่านไม่ได้หรือว่าผ่านได้นี่ก็ใช้เวลานานมากก็จะต้องมีการเลี้ยวนะคะไปใช้เส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ถนนลาดยาแล้วก็ไปทะลุไปออกวงเวียนใหญ่อันนั้นก็ถือว่าถามว่าอ้อมไหมถ้าดูตามแมปเลยคุณก็จะเห็นว่ามันอ้อมอยู่แล้วแหละนะคะมันอ้อมมากกว่าอีกตีโอไปอีกข้างนึงแต่ใช้เวลาน้อยกว่ามากนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจถ้าฟังจส.ร้อยเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจให้คุณจะได้รู้ว่าจะไปทางไหนดีหรือว่าจะเดินทางต่อหรือว่าจะจอดพักก่อนนะคะเข้าปั๊มล้างหน้าล้างตาอะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นวันนี้ที่เกิดเหตุตรงเทพรัตน์หรือบางนาตราดเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยแวะปั๊มกินข้าวไป2จานแล้วมองไปบนท้องถนนยังเหมือนเดิมไม่ขยับก็เลยยังไม่กลับดีกว่านะพักก่อนจะได้ไม่หงุดหงิดไม่เปลืองน้ำมันนะคะไม่หงุดหงิดด้วยแล้วก็อิ่มท้องอีกต่างหากก็แล้วแต่เลือกได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะในเรื่องของการดีไซน์วางแผนการเดินทางนะคะแต่ว่าค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนที่กำลังเดินทางอยู่เดินทางปลอดภัยนะคะคุณรัตนาพรแจ้งข้อมูลมานะคะเห็นบอกว่ามีการวางเอกสารงานนะคะเป็นเอกสารเป็นกระดาษนะเป็นกระดาษขนาด A5 เอาไปวางไว้บนหลังคารถนะคะหลังคารถโตโยต้ายาริสสีเทาดำหมายเลขทะเบียน2ขอไข่สศลา3442กทมค่ะคุณรัตนาพรขับรถคันนี้เนี่ยขึ้นทางด่วน1นะคะจากถนนพระราม4ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปทางท่าเรือบางนานะคะแล้วมารู้ตัวที่หลังว่ากระดาษที่วางไว้บนหลังคารถเนี่ยลืมไว้บนนั้นอะนะคะก็มีการดูกลับมาดูแล้วก็เห็นบอกว่าวกกลับมาที่ตรงบริเวณด่านด้วยนะคะแต่ก็ไม่พบนะไม่พบเอกสารที่ลืมไว้บนหลังคาน่าจะหล่นตรงแถวๆนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีใครเก็บไปเผื่อใครเก็บได้นะคะหรือว่ามีการนำไปฝากเจ้าหน้าที่ยังไงแจ้งกลับจส.ร้อยหน่อยจะได้ทราบกันเพราะว่ามันเป็นเอกสารการทำงานด้วยนะคะไปวางไว้บนหลังคารถนะคะโตโยต้ายาริสสีเทาดำ2ขอไข่สศลา3442กทมแล้วก็ขับขึ้นด่วน1นะคะจากพระราม4ขาเข้าเนี่ยไปทางท่าเรือบางนาช่วงเวลาประมาณก่อน1ทุ่ม 6:40 ใช่ไหมค่ะนะคะตั้งแต่ 6:40 แล้วหลังจากนั้นพอรู้ตัวก็วนกลับมาดูแต่ไม่พบนะคะเผื่อใครเก็บได้หรือเก็บไว้ให้ฝากแจ้งกลับด้วยนะคะอันนี้ตามหาเอกสารอยู่นะตรงไหนนะอ๋อบางนาเหรอบางนาหัวหน้าหมวดทางหลวงบางนาค่ะคุณสราวุฒขออภัยคุณสรายุทธพรมวงเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยถนนเทพรัตน์เนี่ยน้ำลดแล้วนะคะน้ำลดไปตั้งแต่2ทุ่มแล้วแหละการจราจรก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะในเส้นทางตรงนี้นะคะน้ำลดตั้งแต่2ทุ่มการจราจรดีขึ้นนะคะการจราจรดีขึ้นก็โอเคดีใจด้วยแต่กลัวจังเลยอะว่าพรุ่งนี้ถ้ามีฝนตกมันจะเกิดอย่างนี้อีกหรือเปล่านะคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของการใช้เส้นทางบางท่านบอกว่าไม่แน่ใจไม่กล้าผ่านยังไม่รู้ว่าผ่านได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ผ่านได้นะเนื่องจากน้ำลดไปแล้วนะคะลดไปตั้งแต่2ทุ่มและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะคะสภาพการจราจรตอนนี้อาจจะมีปริมาณรถ ยังมากอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ติดขัดเหมือนตอนช่วงหัวค่ำแล้วนะคะผ่านได้ผ่านได้ไม่ต้องกลัวนะคะบางคนบอกว่าอาจจะมีคนระแวงไม่ต้องระแวงระแวงอะไรไม่ต้องระแวงแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะถ้าฝนตกก็ท่วมเท่านั้นเองนะไม่ได้สิมันต้องมีการแก้ไขปัญหาสิคุณผู้ฟังนะเห็นบางคนบอกว่าโอ้ท่วมบ่อยตรงนี้นะคะหลายรอบแล้วแต่ยังไม่รู้จะมีการดำเนินการต่อไปยังไงต่อก็เอาอย่างนี้ถ้าคุณต้องใช้เส้นทางนี้จริงๆวันนั้นฝนตกหนักจริงๆเช็คก่อนดีไหมคะเช็คก่อนที่จะเดินทางดีกว่านะบางคนบอกว่าหลวมตัวไปแล้วอะขับไปแล้วปรากฏว่าเอ้ยตายแล้วลืมดูทำไมมันติดพอมาเช็คอีกทีตอนที่อยู่บนพื้นที่ตรงนั้นแล้วปรากฏว่าเจอสาเหตุปุ๊บมันก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วฉะนั้นถ้าฝนตกเช็คก่อนแล้วค่อยเดินทางดิฉันว่าน่าจะปลอดภัยสุดสำหรับเส้นนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะพอไปปุ๊บแล้วมันไปต่อไม่ได้เนื่องจากมันติดนะคะแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยอย่างเรื่องของการเดินทางมันติดเป็นวงค่อนข้างกว้างนะคะแต่พอมาดูนะเวลานี้เนี่ยคลี่คลายไปแล้วนะบนแมปต่างๆเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้แดงทุกเส้นนะในช่วงบริเวณตรงนี้เนี่ยไม่ละไม่เป็นปัญหานะดูดีขึ้นอ่ะนะกระดึบมาดูนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นี่รถค่อนข้างหนาแน่นนะคะแบริ่งเองเทพรักษ์ตรงนั้นอุ้ยกล้องหายแหมจะดูกล้องอวดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซะหน่อยว่าจะช่วยดูเส้นทางอยู่ๆกล้องก็เปิดไม่ติดเฉยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเปิดติดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่อแต่ตอนนี้เปิดไม่ติดอ่ะอะไรเดียไม่เป็นไรแต่ว่าดูจากแมพเฉยๆยังไม่ได้เปิดกล้องแถวนี้มันก็ดูดีขึ้นนะคะไม่ได้แบบติดยาวเหมือนตอนแรกแล้วตอนแรกโหหนึบหนับเลยนะตรงเมกะบางนานะคะเมกะอีเกียอะไรตรงเนี้ยแดงหมดเลยตอนนี้ไม่มีละตอนนี้ไม่มีดูคลี่คลายนะคะถนนเทพรัตน์ก็ไม่มีท้ายแถวยาวแล้วนะนี่เชื่อจากแมพแต่ใครที่เดินทางอยู่จริงๆนะเวลานี้เป็นยังไงนะคะตรงหน้างานเป็นยังไงบ้างอันนี้จะบอกว่านั่งเทียนก็เกือบใช่แหละแต่ไม่ได้นั่งเทียนนะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็เปิดแผนที่ดูไปนะคะจะเห็นว่าเรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยท้ายแถวสั้นแล้วนะไม่ได้สะสมเหมือนตอนช่วง6โมง1ทุ่มนะคะก็ดูไม่เป็นปัญหาเหมือนตอนนั้นแหละดิฉันก็พยายามไถแผนที่ดูตรงแถวแถวเมกะบางนาจริงหายแล้วหายแดงนะหายแดงแล้วโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่มีปัญหาในช่วงเย็นช่วงค่ำจนถึงเวลานี้เนี่ยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีรถสะสมตรงพื้นที่แถวๆนี้แล้วนะคะน่าจะเดินทางคล่องขึ้นแหละก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยที่เร่งดำเนินการให้ในเรื่องของทั้งการสูบน้ำเรื่องของการดูแลอำนวยการจราจรประสานงานกันในแต่ละเขตเพราะว่ามันก็ติดยาวข้ามเขตเนาะสำหรับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงต่อไปค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยๆไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: แหมฟังเพลงกำลังเพลินได้ยินเสียงน้ำไหลแบบนี้นะคะหลายคนหลับตาฟังแล้วมันรู้สึกว่าจินตนาการต่อไปได้นะเสียงน้ำมันทำให้ใจเราสงบนะฟังแล้วมันก็จะเพลินไปนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำที่มันหลากมานี่ไม่ไหวนะช่วงนี้ทางภาคเหนือเองเนี่ยฝนตกหนักตกกระหน่ำก็มีน้ำป่าไหลหลากนะภาคใต้เองนะคะบนเกาะอย่างเกาะภูเก็ตเองเนี่ยโอ้โหก็น้ำท่วมเหมือนกันฉะนั้นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของน้ำต่างๆเนี่ยอาจจะต้องติดตามจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแต่เรื่องเกี่ยวกับสายน้ำที่เป็นสายน้ำแห่งชีวิตอันนี้น่าสนใจมากนะคะมีงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์งานเขาจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วนะคะ 24-31 กรกฎาคมนี้ใครสนใจอยากไปเที่ยวก็ไปกันได้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้เขามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนมหรสพสมโภชตลอด8วันเต็มครอบคลุม5พื้นที่ด้วยกันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์กลางกรุงเทพมหานครค่ะกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจนะ8วันมีตรงไหนบ้างนะคะก็จะจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่24ช่วง9โมงเช้านะคะไปจนถึง3ทุ่มครึ่งที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะไฮไลท์มันจะอยู่ในพื้นที่5พื้นที่จัดงานด้วยกันก็จะมีตรงสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของพิธีตักบาตรทางเรือนะคะที่จะมีพระสงฆ์จำนวน225รูปนะคะมาให้เราได้ใส่บาตรนะคะมารับบาตรจากประชาชนนอกจากนั้นยังมีคอนเสิร์ตนะมีดนตรีมีตลาดจำหน่ายสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญยังมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยค่ะรวมไปถึงบริการทำหมันฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงนะคะพาน้องแมวน้องหมาไปฝังไมโครชิปได้ด้วยอันนี้อยู่ตรงสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะอีกหนึ่งพื้นที่ตรงคลองหลอดอันนี้เขาก็จะมีเป็นถนนคนเดินนะคะตรงวัดราชบพิตรนะคะก็จะมีนิทรรศการมีผลงานศิลปะมีเทศกาลหนังสือตลาดมือสองนะคะเป็นตลาดหนังสือแล้วก็มีงานคราฟต์นะคะที่นำมาจำหน่ายมาร่วมกิจกรรมกันหลายล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดศิลปะร่วมสมัยค่ะสำหรับตรงบริเวณถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะจุดที่3นะคะอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีงานเหมือนกันนั่นก็คือตรงถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เชื่อว่าใครชอบทานเนี่ยต้องไปพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยเขาจะรวมของดี50เขตของกรุงเทพมหานครมามีทั้งอาหารเครื่องดื่มของฝากสินค้าชุมชนราคาย่อมเยาไปช็อปไปชมไปชิมกันได้นะคะแล้วก็ยังมีการแสดงนะศิลปะวัฒนธรรมไทยดนตรีนะคะจัดแสดงตรงนี้ตลอดงานย้ายมาอีกที่นึงถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างค่ะมีสตรีทอาร์ตมีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงบรรยากาศย้อนยุคนะคะมีตลาดสตรีทฟู้ดยอดนิยมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะจุดที่5อีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการจัดงานนั่นก็คือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมก็จะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีการแสดงทางน้ำมีร้านค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันในวันที่24ถึง31กรกฎาคมนะคะสนใจฟิตนะฟิตร่างกายเดินนะคะอันนี้ต้องไปเดินจริงๆนะเดินให้ครบทั้ง5พื้นที่นะคะสนุกแน่นอนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะคะทางที่ดีก็คือใช้รถสาธารณะง่ายสุดคุณผู้ฟังในพื้นที่แบบนี้มันหาที่จอดรถยากนะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ได้นะคะรถเมย์ก็มีเรือก็ได้เหมือนกันเรือนี่นั่งในคลองแสนแสบแล้วไปลงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดนะคะสนใจก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะตั้งแต่24นี้นะคะกิจกรรมเริ่มวันศุกร์อ่ะกำลังดีเลยดิฉันว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแล้วยาวไปจนถึง31กรกฎาคมช่วงสุดสัปดาห์ปลายเดือนนะคะ มีวันหยุดยาวถ้าไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดก็ไปเที่ยวแบบนี้ก็ได้นะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งค่ะพูดจนอยากไปยังดิฉันเชื่อว่าหลายท่านบอกน่าไปนะเดี๋ยวปักหมุดไว้เลยนะคะคุณรัตนาพรบอกว่าขอบคุณจส.ร้อยมากๆค่ะที่แจ้งข่าวซองเอกสารที่หล่นบนทางด่วนค่ะยินดีเราเป็นสื่อกลางให้นะคะเดี๋ยวช่วยประสานตามหาให้นะคะคุณรัตนาพรเผื่อใครพบเห็นแล้วเก็บไปหรือว่านำไปฝากไว้ที่ศูนย์ทางด่วนนะคะเขาจะได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วก็แจ้งกลับมานะคะเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปด้วยเผื่อเขาพบแล้วก็เก็บไว้ให้คุณพัคเคอินบอกฟังแล้วน่าไปเที่ยวช่วงสิ้นเดือนไปเลยค่ะนะคะสิ้นเดือนนี้บางท่านบอกว่าออกต่างจังหวัดกันใช่ไหมกรุงเทพโล่งก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนกรุงเทพที่อยากจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เที่ยวในกรุงเทพแบบนี้ไปได้เลยนะคะช่วงสิ้นเดือนไทยพลัสหมดแล้วสิคุณพักเกอินดิฉันใกล้หมดแล้วส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเดินทางมันช่วยได้จริงๆก็ทำให้ประหยัดไปได้ส่วนนึงนะคะไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ใกล้หมดแล้วนะคะเตือนด้วยขอบคุณมากนะคะกลัวจะใช้ไม่หมดแล้วเดี๋ยวข้ามไปเดือนหน้าอดใช้ใช่ไหมโอ้โหขอบคุณคุณพักเคอินมากนะคะบางท่านบอกโอ้ยหมดไปตั้งแต่5วันแรกแล้วได้มาปุ๊บหมดปั๊บนะคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้ายังมีมาอีกนะค่ะเอาเดินทางมาถึงตรงนี้เดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงในเรื่องของสภาพการจราจรยังมีบางท่านบอกว่ายังไม่ถึงบ้านเลยจ้ายังเดินทางอยู่นะคะแจ้งข้อมูลกันเข้ามาคุณณัฐพงศ์อันนี้คุณณัฐพงศ์ใช้เจริญนครค่ะบอกว่าเวลานี้นะคะเจริญนครในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงแยกสะพานตักสินนะคะไปจนถึงแยกถนนเจริญรัฐเหมือนจะติดเหรอเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะตั้งแต่แยกตักสินสะพานตักสินตัดกับถนนกรุงธนบุรีไปจนถึงแยกถนนเจริญรัฐรถค่อนข้างมากนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะไปดูซิว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะทำไมตอนนี้รถยังเยอะเหรอคะคุณณัฐพงศ์เป็นแปลกเส้นทางนี้จริงๆพ้น3ทุ่มไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะเรื่องของรถที่ติดขัดอยู่นี่มันก็จะมีน้อยลงแต่คุณณัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้ยังติดอยู่เลยนะคะปึ๊บไปดูซิว่ามันติดอะไรกันแน่ในช่วงเวลานี้นะคะรถน่าจะเยอะเต็มพื้นที่ข้ามกลับมาก่อนเมื่อสักครู่ก็ไปไถแผนที่อยู่แถวฟากนู้นนะกลับมาฝั่งทนนิดหนึ่งนะคะติดอยู่นานหรือยังคะคุณณัฐพงศ์รถเคลื่อนที่ช้าชะลอตัวสาเหตุอะไรเนาะเผื่อใครอยู่ในพื้นที่แล้วเห็นเหตุเนี่ยแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้กำลังตามหาสาเหตุกันอยู่ว่าทำไมปริมาณรถมันถึงเยอะแล้วก็เต็มพื้นที่ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเท่าที่ดูนะตอนนี้นะเดี๋ยวถนนเจริญนครจะเริญนครตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะจะเป็นเส้นเจริญนครเนาะที่ดูเหมือนว่ารถค่อนข้างหนาแน่นนะแถวๆตรงหน้าไอคอนสยามนะคะที่รถจะยังเยอะแต่จุดที่คุณณัฐพงษ์แจ้งมาแยกสะพานตัดสินตัดกับถนนกรุงธนบุรีแยกตักสินตัดกับกรุงธนบุรีเท่าที่ดูตอนนี้นี่รถมันยังผ่านได้นะคะรถยังผ่านได้ดูเหมือนถนนจะเปียกๆด้วยใช่ไหมยังเปียกอยู่เหรอแถวนี้อ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยากพูดคุยกับคุณณัฐพงษ์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่ามันติดขนาดไหนยังไงนะคะเพราะดูตอนนี้เนี่ยเหมือนรถจะผ่านไปได้อยู่นะคะใช้เส้นทางได้เพียงแต่ว่าดูสภาพการจราจรรถไม่ได้แน่นจนเต็มพื้นที่นะนะคะไม่เป็นไรแต่ปริมาณรถเยอะไหมมันเยอะอยู่เหมือนกันเอาคุณณัฐพงศ์สวัสดีค่ะมาแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ครับเมื่อกี้ผมวิ่งมาเนี่ยรถมันติดตรงจากหน้าไอคอนเนี่ยวิ่งมาจนถึงวิ่งมาถึงไอคอนมันก็ติดผมก็เลยตัดเข้าต้นเส้นไอเจริญรัฐเข้ามาข้างในวิ่งมาทะลุออกวงเวียนใหญ่ไม่ติดเลยโล่งเลยแต่คนที่วิ่งตรงขึ้นไปเนี่ย น่าจะติดประมาณแค่ 200-300 เมตรมั่งจนถึงแยกไม่รู้ว่าทำอะไรหรือติดอะไรสักอย่าง
0: ค่ะช่วงแถวๆหน้าห้างพอดีเลยใช่ไหมคะจ
1: าก ที่
0: บ
1: อกว่าผ่านจะถึงแยกเลยฮะน่าจะถึงแยกเลย
0: ค่ะ
1: ผมก็วิ่งมาตอนที่ผมวิ่งมาถึงถนนปกโลสายไหนแล้ว
0: ค่ะอ๋อแสดงว่าตอนที่คุณณัฐพงศ์ผ่านไปเนี่ยมันติดตรงนี้ก็เลยลัดเข้าเส้นถนนเจริญรัตทางนั้นแทนด้านในมันโล่งเน
1: า
0: ะ
1: ผมอยู่จากแยกบ้านแขกวิ่งตรงมาเพื่อจะมาออกเจริญนคร
0: ค่ะ
1: วิ่งจะออกมาแต่พอมาเจอพอวิ่งตัดออกมาตรงถ้าเลี้ยวซ้ายตัดสินแต่เราเลี้ยวขวาเข้าไอคอนมันก็ติดนะครับ
0: ค่ะ
1: มันติดปุ๊บไปไม่ได้เลยผมแค่ไปเข้าเจริญรัตแค่ร้อยกว่าเมตรถึงก็เป็นติดนาทีกว่า
0: โอ้โหจากตรงนั้นนะ
1: ใช่ก็คือใช้โบกแล้วครับมุดเอาครับเพราะว่ามันไปไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วผมดูใน Google มันแดงอ
0: ่ะ
1: ก็เลยถามว่ามันมีรถชนมันก็ไม่มีย
0: ังไม่ได้รับแจ้งเลยใช่เท่าที่ดูจากกล้อง CCTV ตอนนี้ก็คือรถเยอะ
1: มันโดนบีบเหลือเลนเดียวอ่ะ
0: เหลือเลนเดียว
1: เยอะมากเลยรถที่วิ่งเข้าไปข้างใน
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคะเนี่ยออกเจริญรัตไปถึงไหนแล้ว
1: จะถึงแยกราชบูรณะแล้วครับ
0: โอ้โฟลเลยนะคะไปทางนั้น
1: โอ้ไม่ติดเลยฮะปกติมันไม่ติดเลยเส้นเนี้ยพอเราวิ่งเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่ติดอยู่ดีมันติดขึ้นมาก็เลยแปลกใจติดอะไรปกติไม่เคยติดเลยเส้นนี
0: ้
1: ตอนดูแล้วพอเห็นข้างหน้ามันเหมือนแบบให้วิ่งหรือเลนเดียว4-5เลนมาวิ่งหรือเลนเดียวทั้งเลี้ยวซ้ายทั้งวิ่งตรงมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เลี้ยวจากแยกไอ้ตรงบ้านแขกเข้ามาเลี้ยวก็มาประจังกันหมดเลยรถมันก็ไปรวมกระจุก
0: ค่ะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือรถเยอะจริงๆแหละดูจากกล้องนะคะก็มีปริมาณรถอยู่แถวๆหน้าห้างเนี่ยแหละค่ะ
1: เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเข้าเจริญรัตน์เลยที่วิ่งออกมาทะลุออกวงเวียนใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณก
0: ็ขอบคุณนะคะ
1: ครับทิ้งไว้เป็นข้อมูล
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับคุณณัฐพงศ์ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะตอนนี้ไปสอบถามเพิ่มเติมว่ามันติดอะไรนะคะทางสน.ปากคลองสานแจ้งว่าตอนเวลาประมาณนี้4 ทุ่มกว่าๆเนี่ยมันจะติดตรงช่วงหน้าห้างแบบนี้ค่ะพอดีห้างปิดพนักงานเลิกทุกคนจะกลับบ้านออกมาเวลานี้พอดีเหรอไม่มีอุบัติเหตุอะไรเนาะค่ะมีเท่านั้นเองนะคะเป็นเวลาที่ทุกคนเลิกงานแล้วก็จะกลับบ้านก็เลยกองกันอยู่แถวๆนี้นะคะอีกสักครู่น่าจะดีขึ้นขอบคุณมากทางสน.ปากคลองสานให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้ตรงเทพรัตน์อยู่ๆดิฉันก็นึกไม่ออกขึ้นมานะถนนเทพรัตน์ที่ช่วงเย็นมันเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมนะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องมีเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปช่วยสูบซึ่งทางคุณชัชวาลพันธุ์พุ่มค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วก็ได้เพิ่มเติมนะคะกรณีที่ว่าเครื่องสูบน้ำมันขัดข้องเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณหมู่บ้านไทยสมุทรใกล้กับเมกะบางนาหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเพื่อเดินเครื่องใหม่นะคะก็เลยทำให้ระดับเรื่องของน้ำเนี่ยมันลดลงมันดีขึ้นนะแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าพรุ่งนี้นะคะที่ถนนเทพรัตน์ขาออกช่วงเมกะบางนาแล้วก็ตรงสะพานกับรถหน้าโลตัสเนี่ยยังมีดินนะคะเขาบอกมันมีดินที่มันไปกีดขวางทางน้ำระหว่างช่องทางด่วนแล้วก็ช่องคู่ขนานมันเหมือนมีเศษดินตะกอนดินไปอุดอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองบางแก้วเนี่ยเขาจะเอารถขุดนะคะไปขุดลอกเพื่อจะไปขุดตรงเนี้ยให้มันสามารถระบายได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวบอกว่าจะเอารถไปขุดลอกเพิ่มให้นะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมีการนำไปทำงานตรงบริเวณถนนเทพรัตน์ขาออกกี่โมงไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเขาจะมีการเอาไปจัดการให้เพื่อจะให้ดินที่มันขวางทางน้ำหรือว่ามันอุดพวกตะกอนดินที่มันขวางอยู่ตรงเนี้ยมันออกจากตรงพื้นผิวตรงหน้างานนั้นไปน้ำมันจะได้ระบายได้ดีมากขึ้นนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมบางคนบอกตายแล้ว เอารถขุดไปขุดจะมาตอนไหนนะจะเป็นตอนฉันเดินทางไปทำงานหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบนะคะตอนนี้เบื้องต้นทราบประมาณนี้ก่อนว่าเขาจะมีการทำงานกันนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงพักก่อนชั่วโมงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้นะมีข่าวคราวที่น่าสนใจมาให้คุณได้อัปเดตกันแล้วก็เป็นการเตรียมตัวด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มในเวลาอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นั่นก็คือในวันที่1สิงหาคม2569ค่ะใครที่ยังค้างใบสั่งอยู่นะจะอดป้ายภาษีเป็นการเตรียมตัวด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มในเวลาอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นั่นก็คือในวันที่1สิงหาคม2569ค่ะใครที่ยังค้าง

พงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.นะคะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะพร้อมผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกค่ะระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกนะคะโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่าทำ MOU เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลค่ะที่กำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570นะคะเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนนะคะสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติค่ะซึ่งส่วนหนึ่งของหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุนั่นก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถิติในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องเกิดความสูญเสียจำนวนมากค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะขาดวินัยจราจรการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพมีประชาชนค้างชำระใบสั่งจราจรหลายสิบล้านใบฟังไม่ผิดนะคะค้างชำระใบสั่งจราจรหลายสิบล้านใบส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งในอดีตค่ะผลความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเมื่อครั้งก่อนเนี่ยทำให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพภาพรวมของอุบัติเหตุในยุคนั้นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกร่วมหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองเป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเป็นสากลค่ะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้ในการชำระค่าปรับเพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งสำเนาเอกสารแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งค่ะทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งนะคะหากปรากฏว่ามีในเรื่องของข้อมูลใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบแล้วก็ชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีและเป็นการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้จะชำระภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้ครบถ้วนซะก่อนนะคะฉะนั้นถ้าคุณยังค้างค่าปรับก็จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงนะคะโดยข้อมูลการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระค่ะจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปไม่มีผลย้อนหลังนะคะก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งกระบวนการตามกฎหมายของใบสั่งจราจรข้อมูลของผู้ไม่ชำระใบสั่งที่จะมีผลต่อการต่อภาษีประจำปีที่จะส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกนั้นหากไม่ชำระใบสั่งใบแรกหลัง1สิงหาจะมีหนังสือแจ้งเตือนตามกฎหมายไปนะคะแล้วก็ถ้าหากยังไม่ชำระตามหนังสือแจ้งเตือนอีกในระยะเวลาประมาณ60ถึง90วันนับจากวันที่ออกใบสั่งข้อมูลการไม่ชำระใบสั่งนั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกคาดว่าประมาณช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในปีนี้ประชาชนที่จะไปต่อภาษีที่ขนส่งจะเริ่มทราบข้อมูลการค้างชำระใบสั่งในระบบได้ค่ะเรียกได้ว่าการลงนาม MOU ครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นสากลตามหลักนิติธรรม
ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่สร้างวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสร้างมาตรฐานสากลความอุ่นใจปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประเทศชาติต่อไปค่ะอันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนาย

0: พิพัฒน์ก็ได้มีการเยี่ยมชมนะคะพร้อมคณะเนี่ยไปดูเรื่องของนิทรรศการเสริมสร้างวินัยจราจรด้วยนะคะดูเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนจุดที่เขาเอานำมาแสดงก็จะเป็นจุดตัดทางรถไฟของกองบังคับการตำรวจนครบาล4นะคะนิทรรศการการบังคับใช้กฎหมายของกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะนิทรรศการของ DGA แล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็คือมาจัดแสดงอยู่ภายในงานนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวหลังวันที่1สิงหาว่ากันนะคะสำหรับใครที่เริ่มค้างชำระไม่จำเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไปจ่ายค่าปรับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงในการไปต่อที่กรมการขนส่งทางบกนะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่ฉันสงสัยเหมือนกันนะแล้วที่มันค้างอยู่เป็นหลักล้านใบตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยใบสั่งชำระใบสั่งจราจรหลายสิบล้านใบที่ค้างชำระอยู่ก่อนหน้านี้จะเคลียร์ยังไงนะคะเยอะมากเลยตกใจเลยนะตอนแรกคิดว่าแค่แบบหลักแสนนะคะปรากฏว่าหลักล้านก็ยังไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะว่าหลัก10ล้านนี่แบบโอ้ตายแล้วคนนึงเนี่ยค้างกันกี่ใบเนาะบางคนมีเป็นร้อยไหมคะอยากถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ไปชำระแต่ละคนคงมีเหตุผลของตัวเองอะเนาะแต่ว่าเยอะมากอะก็ถูกแล้วนะที่แบบถ้าไม่ชำระค่าปรับก็ไม่น่าจะต่อใบได้อะนะคะคุณมานพอันนี้คุณมานพแจ้งมาทาง YouTube นะคะสวัสดีค่ะทักทายมานะบอกว่าถนนศรีนครินทร์ช่วงหน้าห้างธัญพาร์คคล่องตัวแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยขอบคุณนะคะคุณมานพสำหรับข้อมูลยามดึกในค่ำคืนนี้นะคะหน้าห้างธัญพาร์คไม่ติดขัดแต่ประการใดคล่องตัวไปมาได้ทั้งสองฝั่งนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในเส้นทางในพื้นที่นะคะมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกบ้างล่ะเดี๋ยวนะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลไปแล้วสำหรับเรื่องของการเดินทางการจราจรมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับ เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังจับกุมไม่ได้เนี่ยสงสัยก็คงจะยังขุดบิตคอยกันแบบนี้นะคะด้วยการลักลอบเขาเรียกต่อตรงนะต่อตรงไฟฟ้าคือทางเจ้าหน้าที่นะคะของ DSI เนี่ยเขาได้ไปบุกทลายเหมืองบิตคอยที่ลักลอบต่อไฟฟ้าแบบต่อตรง7จุดนะคะในพื้นที่สมุทรสาครแล้วก็นครปฐมปรากฏว่าเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย7จุดเนี่ยค่ะสามารถไปยึดเครื่องขุดเงินนะคะหรือว่าบิตคอยเนี่ยได้กว่า 1,900 เครื่องมูลค่าของกลางตรงนี้อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทค่ะพร้อมกับเปิดเผยความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟฟ้ารวมกว่า280ล้านนะคะก็เป็นการปฏิบัติการตามนโยบายปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่เขาได้มีนโยบายนี้ออกมาแล้วก็ทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลัง DSI เนี่ยได้รับแจ้งเบาะแสในเรื่องของความผิดปกติจากการใช้ไฟในเขต3นะคะจากการใช้ไฟของการไฟฟ้านะคะของ PEA นะคะส่วนภูมิภาคก็คือในเขต3อยู่ภาคกลางนครปฐมปรากฏว่าผลการตรวจค้นค่ะไปพบพฤติการลักลอบต่อตรงนะคะจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดในโกดัง2แห่งย่านสมุทรสาครนะคะจุดที่1คืออยู่ตรงตำบลข้อกระบืออันนี้เนี่ยเขาไปพบหม้อแปลง 2,500 กิโลโวลต์แอมแปร์นะคะโหลดไฟได้ 3.05 เมกะวัตต์ยึดเครื่องขุดได้900เครื่องก็คือมีการเริ่มนะคะแอบใช้ในเรื่องของไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกันยายนในปีที่แล้วจุดที่2ค่ะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจพบนั่นก็คือตำบลบางน้ำจืดมีหม้อแปลง2เครื่องนะคะ 2,000 แล้วก็ 1,500 กิโลโวลต์แอมแปร์นะคะที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบโหลดไฟได้ 3.04 เมกะวัตต์ยึดเครื่องขุดได้พันเครื่องอันนี้เริ่มแอบใช้ไฟตั้งแต่เมษายนในปีที่ผ่านมาค่ะ แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยังมีการขยายผลนะคะไปค้นในบ้านพักแล้วก็สำนักงานกลุ่มนายทุนอีก5จุดในย่านสมุทรสาครและก็นครปฐมสามารถยึดเอกสารหลักฐานสำคัญจำนวนมากเจ้าหน้าที่ระบุว่าหากจ่ายค่าไฟถูกต้องเครื่องขุด 2,000 เครื่องต้องจ่ายเดือนละประมาณ22ล้านบาทค่ะแต่ในทุนกลุ่มนี้นะคะจ่ายค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาท 25,000 บาทเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าจากเดือนละเป็น20ล้านจ่ายแค่ 20,000 นะคะก็สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานอย่างรุนแรงค่ะเบื้องต้นตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอยู่ระหว่างพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงินเพื่อประสานกับทางปปง.อายัดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอาคารต่อไปค่ะโอ้โหตรวจจับได้ขนาดนี้นะคะเยอะจริงๆนะครับตีมูลค่าแล้วมันหลายร้อยล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการได้เรียบร้อยซึ่งมันก็สอดคล้องตอบรับกับทางที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ได้มีนโยบายตรงนี้แล้ววันนี้ตอนเช้าเขาก็มีการแถลงข่าวในเรื่องของการปฏิบัติการ Silent Vote ตรงนี้ด้วยนะคะที่ตรวจค้น7จุดไปทลายเครือข่ายการลักลอบใช้ไฟตรงนี้ค่ะก็ทางนายกเองเขาก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบการใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลค่ะก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐนะคะพร้อมกับมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเร่งสืบสวนขยายผลและก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกฝ่ายโดยที่ไม่ละเว้นหรือว่าเลือกปฏิบัตินะคะทางนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้เป็นช่องทางลักลอบใช้ทรัพยากรของรัฐหรือสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคของประเทศค่ะพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นถ้อยแถลงของทางนายกรัฐมนตรีที่มีการแถลงในช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทาง DSI ได้ดำเนินการทลายเครือข่ายตรงนี้เรียกว่าเป็นเครือข่ายใหญ่เลยนะ7จุดที่เขามีการตรวจเจอเนี่ยนะคะก็โอ้โหบิตคอยแบบนี้ขุดกันไปจริงๆบางท่านก็บอกว่ามีคำแนะนำนะว่าน่าจะมีจุดนะคะที่เป็นศูนย์ให้ประชาชนเนี่ยแจ้งสามารถแจ้งข้อมูลให้ไปถึงภาครัฐได้หลายคนเนี่ยคงจะทราบข้อมูลคงจะเห็นอยู่คาตาแต่ไม่กล้าแจ้งอ่ะเพราะกลัวนะคะดิฉันว่ามันก็น่าจะมีจุดที่สามารถแจ้งเรื่องราวแบบนี้ได้เขาบอกว่าศูนย์ดำรงธรรมก็แจ้งได้แต่แหมด้วยความไม่มั่นใจนะบางทีเราก็กลัวว่าถ้าเราไปเป็นพยานมีการให้ข้อมูลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีคนเขาเสนอแนะเหมือนกันว่าควรจะตั้งจุดเลยที่เขาสามารถแจ้งได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ภาครัฐเขาก็ให้ความสำคัญแต่เหมือนกับบิตคอยน์มันเหมือนจะเงียบๆไปแล้วเหมือนกันเนาะในเรื่องของการทำธุรกิจตรงนี้แต่ปรากฏว่าเปล่าเงียบไปเป็นบางจุดบางขณะเท่านั้นเองแต่คนที่ยังขุดก็ยังคงขุดอยู่นะคะแต่ถ้าขุดถูกกฎหมายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะตอนนี้ขโมยไฟหลวงอะสินะขโมยไฟหลวงไปใช้ไปขุดบิตคอยน์แบบนี้ก็สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจแน่นอนนะคะถ้าเราเจอหรือว่าเราพบพฤติการแบบนี้คุณก็สามารถแจ้งนะแจ้งหน่วยงานได้นะแจ้ง DSI ก็ได้ฉันว่าน่าจะตรงจุดที่สุดนะ แต่ถ้าของหายคนหายนะคะสัตว์เลี้ยงแสนลักหายอันนี้แจ้งจสร้อยนะคะดิฉันว่าตรงแน่นอนมาถึงเราปุ๊บเราจะช่วยประสานตามหาให้แล้วถามว่าแจ้งยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีช่องทางการแจ้งหลากหลายเลยนะไม่ว่าคุณจะแจ้งทางโทรศัพท์นะเหมือนที่เคยใช้กันก็คือดอกจัน1808แล้วก็1137 2หมายเลขตลอด24ชั่วโมงหรือนะคะโหลดนะคะ YouTube โหลดขึ้นมาดูมีช่องคอมเมนต์นะคะกดติดตามตอนแรกมันจะยังพิมพ์อะไรไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้กดติดตามใช่ไหมกดติดตามระยะหนึ่งทีเนี้ยคุณจะสามารถพิมพ์คอมเมนต์แจ้งข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะฝากข้อมูลทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook JS Roy ก็ได้เช่นกันนะคะหลากหลายช่องทางเลยที่คุณสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้รวมไปถึงเรื่องของการขอความช่วยเหลือตรงนี้นะคะถ้าคุณมีแอปพลิเคชันของ JS Roy อันนี้เรามีการปรับปรุงแล้วนะมีการอัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อยใครเคยโหลดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยกดอัปเดตก่อนนะคะกดอัปเดตก่อนพออัปเดตปุ๊บหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเข้าไปปุ๊บน่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยตามที่เราขึ้นให้ทางหน้า YouTube นะคะจะเห็นปุ่มแจ้งเหตุ SOS สีแดงๆใหญ่ๆกลมๆอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยตรงนี้เป็นฟังก์ชันสำคัญค่ะที่คุณสามารถกดขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงกดแจ้งมาปุ๊บมันจะขึ้นหมายเลข2หลักจำหมายเลข2หลักอันนั้นไว้นะคะแล้วกดโทรออกแจ้งเรามาเจ้าหน้าที่เราจะถามค่ะว่าหมายเลข2หลักคืออะไรที่ต้องถามยืนยันกันเพราะว่าจุดพิกัดที่มันขึ้นบนแผนที่หรือขึ้นบนแมปเนี่ยมันจะโชว์เลขด้วยเราจะได้รู้ว่าเป็นเครื่องนี้ที่แจ้งมาอยู่ตรงนี้จริงๆจะได้ไม่ผิดจุดหมุดหมายหรือว่าผิดพิกัดการขอความช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่คุณสามารถโหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้นะแอปพลิเคชันของเรานะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ที่สำคัญโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากฟังก์ชันสำคัญอย่างที่บอกไป SOS แล้วเรายังมีออปชันฟังก์ชันต่างๆที่คุณสามารถเข้าไปดูได้นะอย่างเช่นปุ่มที่เป็นฟังก์ชันรวมพอกดเข้าไปปุ๊บนะมันจะมีทั้ง Facebook Instagram มี X นะคะมี TikTok มี YouTube มีเว็บไซต์ของ JS Roy ตรงนี้ง่ายมากอยู่ในหน้าเดียวกันคุณจะเลือกติดตามอะไรล่ะดูได้ตลอดหรือว่ากดดู YouTube ก็ได้คลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าไลฟ์ YouTube ของช่อง JS Roy นะคะไม่ต้องไปพิมพ์หาในแอป YouTube อย่างเดียวก็ได้นะเข้าแอปเราเนี่ยแล้วมันก็เชื่อมต่อถึงกันใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะอยู่ในหน้าเดียวกันมีทั้งเรื่องของแมปที่จะแจ้งเหตุการณ์นะคะในช่องทางโซเชียลที่เรารวมไว้มันจะอยู่ตรงนี้นะสามารถโหลดเข้าไปดูได้รักใครก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะแล้วที่สำคัญบางท่านบอกว่าโหลดไว้แล้วก็อย่าลืมบอกเขาอัปเดตด้วยนะคะอัปเดตก่อนเป็นเวอร์ชันใหม่นะจ๊ะหน้าตาจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ใช้ง่ายมากขึ้นที่เป็นคำยืนยันจากหลายท่านที่บอกว่าพออัปเดตแล้วเห็นชัดเจนใช้ง่ายนะใช้สะดวกขึ้นก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะถ้าตรงนี้มีเสียงสะท้อนหรือเสียงเขาเรียกว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆมาเราก็จะได้เอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันสนใจก็อย่าลืมโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแอปของ JS Roy ค่ะคุณพักเคอินบอกว่าอะไรนะคะลองกดได้ไหมคะยังไม่มีเหตุลองกดได้จะทดสอบระบบเหรอคะคุณพักเคอินกดใช้ฟังก์ชันอื่นก่อนไหมนะไปดู YouTube เข้า TikTok ดู Instagram หรือว่าไปติดตามใน X ก่อนนะคะลองใช้ฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนส่วน SOS เดี๋ยวมีเหตุกดได้ง่ายหรือจะทดสอบก็ได้นะก็ลองดูแต่จริงๆอ่ะอยากให้ลองไปเล่นในฟังก์ชันอื่นๆด้วยนะคะที่เราคิดมาแล้วว่ารวบรวมไว้ให้มันน่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะเหลืออะไรที่ยังไม่พูดอีกในวันนี้เหมือนจะพูดไปเยอะพูดไปหมดแล้วอ๋อเมื่อสักครู่ที่เล่าให้คุณผู้ฟังเรื่องของการเดินทางนะที่บอกคุณผู้ฟังไปว่ามันจะมีกิจกรรมตรงแถวสำราญราษฎร์ตรงนี้นะคะเขาจะมีการปิดการจราจรด้วยนะงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะทางสน.สำราญราษฎร์บอกว่าจะมีการปิดการจราจรแยกสำราญราษฎร์ใครที่จะเดินทางนะคะ ไปยังถนนราชดำเนินกลางเนี่ยก็คือให้ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวซ้ายแยกแม้นสีนะคะเลี่ยงไปทางด้านนั้นนะคะเพราะเขาจะมีการปิดการจราจรค่ะจากสน.สำราญราษฎร์นะแจ้งมาเมื่อสักครู่ที่คุณพักกี้อินบอกว่าอยากทดสอบใช่ไหมเอาเลยอ่ะได้เขาบอกว่าให้ลองกดเลยนะคะลองกดดูค่ะจะได้รู้ว่าใช้งานยังไงนะคะลองกดได้เลยอ่ะสำหรับแอปพลิเคชันของเราที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากลองทดสอบ SOS นะคะยังไม่เคยใช้ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ลองกดดูได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เรารับสายอยู่หลังใหม่ค่ะไปต่อกันนอกจากนี้แล้ววันนี้ดูเหมือนว่าฝนฟ้าจะมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปใช่ไหมช่วงหัวค่ำช่วงเย็นช่วงบ่ายก็มีก้อนหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีอีกระลอกหนึ่งนะที่บางที่มันก็จะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมานะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็มีประกาศวันนี้ฉบับแรกเลยนะช่วงเวลา 17:00 นที่ออกประกาศมาเรื่องของฝนนะคะเป็นเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมค่ะโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและก็มีตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรื่องของ depression บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นะคะหลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคมโดยพายุดังกล่าวไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณที่จ้างไปเมื่อสักครู่ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังค่ะและสามารถติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จากเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 5:00 นค่ะอันนี้ก็เป็นฉบับแรกที่มีออกประกาศมาในวันนี้นะคะซึ่งจะมีผลกระทบในช่วง26ถึง30กรกฎาคมช่วงปลายเดือนพอดีเลยเดี๋ยวจะมีประกาศฉบับที่2ออกมาในวันพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถวางแผนในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการใช้ชีวิตนะแต่ดิฉันเชื่อว่าช่วงนี้ทุกคนวางแผนอยู่แล้วแหละถ้าใครเดินทางด้วยรถสาธารณะเนี่ยล่มหมวกต้องพกนะคะรถจักรยานยนต์มีแน่นอนชุดกันฝนเพราะดิฉันเห็นกับตาว่าออกเดินทางฝนตกปุ๊บจอดเลยหยิบเสื้อหยิบกางเกงมาใส่ก่อนเดินทางต่อนะคะก็ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแบบนี้เพราะว่าฝนยังคงมาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
2: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศไปแล้วมีในเรื่องของพายุดิเพรสชันที่มันอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมคะพูดถึงฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ไปพูดถึงประเทศจีนตรงนี้มันก็เลยทำให้นึกไปถึงอีกหนึ่งข่าวที่มันเกี่ยวเนื่องกับจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะเนื่องจากมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะจากที่ทางมะนิลาค่ะอันนี้ได้มีการรายงานข่าวในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะว่าเรือตรวจการของกองทัพเรือชายฝั่งจีนเนี่ยได้ฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่เรือของฝ่ายการประมงรัฐบาลฟิลิปปินส์ค่ะบริเวณสันดอนสคาร์โบโรในทะเลจีนใต้นะคะโดยการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือชนกันในทะเลและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมค่ะโดยทางโฆษกกองทัพเรือชายฝั่งฟิลิปปินส์ได้ระบุถึงประเด็นนี้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนกำลังเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคในกรุงมะนิลารวมถึงนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าได้ทำการติดตามและผลักดันเรือของฟิลิปปินส์2ลำออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าเรือของฟิลิปปินส์เนี่ยลุกล้ำน่านน้ำใกล้กับสันดอนสคาร์โบโรโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่ได้รับการตักเตือนแล้วซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ปะทะกันครั้งที่2ในสัปดาห์นี้ระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะโดยสันดอนตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนที่ตึงเครียดที่สุดในเอเชียค่ะโดยฟิลิปปินส์และจีนต่างอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองซึ่งทางฝั่งจีนเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ยั่วยุและละเมิดอธิปไตยในทันทีขณะที่ทางกองทัพเรือชายฝั่งของจีนยืนยันว่าการดำเนินการติดตามและเข้าขัดขวางเรือฟิลิปปินส์เป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและชอบด้วยกฎหมายค่ะเหตุปะทะครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะจากการประท้วงตอบโต้ไปมาระหว่าง2ประเทศหลังเกิดเหตุเผชิญหน้ากันบริเวณสันดอนโทมัสที่2ในทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกันโดยนอกรอบการประชุมอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายได้ยื่นหนังสือประท้วงซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการค่ะในหวังกล่าวเตือนฟิลิปปินส์ว่าอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์อันรุนแรงที่เกิดจากการกระทำของตนเองหากยังคงพยายามยั่วยุจีนโดยได้รับความช่วยเหลือจากอำนาจนอกภูมิภาคค่ะนี่ก็เนี่ยค่ะเป็นเรื่องปะทะกันระหว่างเรือตรวจการของทั้งสองประเทศนะคะทั้งจีนกับฟิลิปปินส์ก็มีการฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่เรือของฟิลิปปินส์ไปนะคะเป็นหนึ่งเรื่องพอดีนึกไปถึงเรื่องของกรมอุตุเมื่อกี้ที่อ่านเจอพอมีชื่อ2อันนี้ก็เลยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่นะเพิ่งเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีเหตุรุนแรงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าว่าเพราะว่าพื้นที่ทรงสันดอนสันคาโบโรตรงเนี้ยสันดอนสคาโบโรมันเป็นจุดที่มีการอ้างสิทธิ์ระหว่าง2ประเทศแล้วมันก็ยังไม่จบนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูต่อไปนะปะทะกัน2รอบแล้วสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะแจ้งข้อมูลบอกว่าลืมแล็ปท็อปไว้นะคะคุณนวพลค่ะบอกว่าลืมแล็ปท็อปไว้ในกระเป๋าหนังสีน้ำตาลลืมไว้บนรถเมย์ค่ะคุณนวพลใช้บริการสมายบัสสาย515นะคะช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มที่ผ่านมานั่งรถเมย์คันนี้จากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเด็กแล้วไปลงที่โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ถนนราชวิถีลงจากสะพานสังฮีไปเล็กน้อยนะคะก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมานะบอกว่าลืมไว้บนรถเมย์สมายบัสสาย515ตอน5ทุ่มเผื่อใครเก็บได้นะคะแล้วก็อาจจะเอาไปฝากไว้ที่อู่รถเมล์หรือยังไงถ้าเก็บได้นะคะแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยเจ้าของกำลังตามหาอยู่ในกระเป๋าหนังสีน้ำตาลนะคะเป็นกระเป๋าหนังสีน้ำตาลลืมไว้บนรถเมล์สมายบัสสาย515ช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะนั่งจาก หน้าโรงพยาบาลเด็กแล้วไปลงที่ตรงโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์นะคะที่ถนนราชวิถีฝากไว้เป็นข้อมูลตรงนี้เผื่อใครพบเจอหรือเก็บได้ยังไงแจ้งกลับมาติดต่อประสานกับทางจสร้อยได้เจ้าของกำลังตามหาอยู่ค่ะและย้ำกันอีกทีนึงละกันพรุ่งนี้แล้วนะคะ24กรกฎาคมจนถึง12สิงหาคมค่ะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางในซอยอ่อนนุช46แยก20ก็จะมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะเพื่อดำเนินการเทคอนกรีตผิวจราจรโดยจะเริ่มทำงานจากท้ายซอยค่ะแบ่งเป็นระยะนะคะประมาณ100เมตรก็คือจะปิดถนนเฉพาะระยะที่กำลังเทคอนกรีตแล้วรอให้เซตตัวแล้วก็จะไปปิดในช่วงต่อไปฉะนั้นก็เลยต้องใช้เวลาการทำงานค่อนข้างเยอะหน่อยตั้งแต่24กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปจนถึง12สิงหาคม2569ค่ะซอยอ่อนนุช46แยก20นะคะมีการปิดการจราจรชั่วคราวค่ะฉะนั้นตรงนี้ใครจะเดินทางวางแผนด้วยนะเผื่อเส้นทางอื่นๆไว้เนื่องจากตรงนี้จะผ่านไม่ได้มีการทำงานเทคอนกรีตนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลมาเพิ่มเติมให้สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่จะได้มีทางหนีที่ไล่ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเมื่อสักครู่แอบไปดูคอมเมนต์นะแหมคุณพระเคอินบอกว่าแซวเล่นค่ะเคยกดแล้วดิฉันก็เป็นคนเชื่อคนง่ายนะคะคุณบอกว่ายังไม่เคยใช้ใช่ไหมอ๋อได้ตอนได้เดี๋ยวนะคุณพระเคอินบอกว่าเคยกดแล้วตอนได้รางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเหรอคะจังหวัดต่างๆอุ้ยนั่นมันก็นานมากแล้วนะฉะนั้นไปกดอัปเดตก่อนนะคะไปอัปเดตแอปให้เรียบร้อยก่อนมันเป็นหน้าตาใหม่แล้วนะคะคุณระพีทักทายมาโอเคสวัสดีค่ะช่วงวันหยุดยาวว่าจะนั่งรถไฟไปเที่ยวเหรอโอ้เลิศนะไปเที่ยวแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยละกันว่าสนุกสนานแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นช่วงท้ายปลายชั่วโมงตอนแรกก็ยังมีเรื่องเล่าให้คุณผู้ฟังอีกเอามาอีกสักเรื่องแล้วกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศกันไปดิฉันจะให้ดูว่าประเทศเพื่อนบ้านณวันนี้เป็นอย่างไรนะคะอินเดียได้เจอหนักเลยนะวันก่อนนี่เหมืองถล่มใช่ไหมมีคนติดอยู่ในเหมืองวันนี้นะคะฝนหนักฝนถล่มค่ะถล่มรัฐคุชราชนะคะน้ำท่วมหนักเลยประเทศอินเดียวันนี้นะคะ23กรกฎาคมมรสุมต่อเนื่องเลยทำให้รัฐคุชราชแล้วก็รัฐมหาราษฎร์นะคะทางตะวันตกของอินเดียน้ำท่วมแบบนี้นะคะกระทบกับการเดินรถเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งปฏิบัติการให้การช่วยเหลือค่ะหลังระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเนี่ยมันสูงเขาเรียกว่าสูงเกินจุดอันตรายค่ะการรถไฟสายตะวันตกระบุว่าเส้นทางระหว่างรัฐมหาราชนะนะคะกับรัฐคุชราชเนี่ยได้รับผลกระทบน้ำมันท่วมสะพานรถไฟบางช่วงก็ต้องหยุดเดินรถชั่วคราวนะคะและเมื่อกลับมาให้บริการได้ก็ต้องจำกัดความเร็วเขาบอกว่าใช้ความเร็วได้ไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนทางตอนใต้ของรัฐคุชราชน้ำท่วมเป็นวงกว้างแม่น้ำอรังกาล้นตลิ่งส่งผลให้ต้องปิดทางหลวงหมายเลข48บางช่วงนะคะเมืองวาปีรวมไปถึงดินแดนสาภาพดาราแล้วก็นครฮาเวลีค่ะและดามันดีอูตรงนี้มีบ้านเรือนแล้วก็ถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่นะคะขณะที่เขตพันกาของรัฐมหาราษฎร์ประกาศปิดโรงเรียนและวิทยาลัยชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียเองนะคะก็มีการออกประกาศเตือนภัยตอนนี้เป็นระดับสีแดงค่ะคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากแล้วก็ลมกระโชกแรงในความเร็วนะคะ60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็เลยให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นเนื่องจากสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงน้ำท่วมแบบนี้เลยนะคะเห็นว่ารถหลายคันเนี่ยยังไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายแล้วยังมีการเปิดไฟหน้ารถไม่รู้มีคนอยู่ในรถหรือเปล่านะคะน่ากลัวมากอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนะคะของทางประเทศอินเดียค่ะ มาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันในเรื่องของอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะสำหรับอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีนี้ค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: อุบัติเหตุประจำวันพฤหัสนะคะที่23กรกฎาคมจส.100ได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด36รายด้วยกันแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ1รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะกรณีเมื่อสักครู่นะคะที่คุณนวพลแจ้งเรามานะว่าลืมแล็ปท็อปไว้บนรถนะคะรถเมย์ไทยสมายบัสนะคะสาย515อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราประสานต่อไปทางไทยสมายบัสให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางแต่ถ้าใครขึ้นรถเมย์สาย515ตอนช่วง5ทุ่มนะคะแล้วไปพบเจอกระเป๋าหนังสีน้ำตาลที่มีแล็ปท็อปอยู่ด้านในแจ้งกลับมาที่จส.100ด้วยนะคะยังตามหากันอยู่นะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา 24:00 นในค่ำคืนนี้หลังจาก 24:00 นเป็นต้นไปยังสามารถติดตามต่อได้นะคะเรายังมีข้อมูลข่าวสารมีสารคดีมีการอัปเดตเรื่องราวต่างๆตลอด24ชั่วโมงแบบนี้ไปจนถึงเช้าค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับดิฉันธนุตราในสัปดาห์หน้านะตอนนี้ก็ส่งต่อหน้าที่ให้ท่านดีเจผู้ดำเนินรายการท่านอื่นๆต่อไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกว่าเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ภาพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาตามตามทุ่งคือไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องนึงคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอาณาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าขึ้นบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันงวดลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยเนี่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยเนี่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำ

สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยะตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยะอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ในงานที่เขาจะใ
2: ช้ตัดได้
1: ก็สิตัดได้แต่ว่าที่ชาวบ้านต้องการ
2: ตัด
1: ก็ต้องการอันนี
2: ้ตัด
1: กับเส้นทางนี้เลย
0: บ้านอยู่ยะมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: เขาตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้ดีแต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อปลาไม่เราก็ไม่รับฟันเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่าง

้อยรัฐประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

เป็นเวลาหลายนาทีกว่ารถไฟจะข้ามพ้นสะพานแห่งนี้นี่อาจจะเป็นเครื่องวัดง่ายๆที่บอกให้เราตระหนักถึงความกว้างใหญ่ของแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลผ่านนครหลวงของประเทศเวียดนามกรุงฮานอยนครเก่าแก่แห่งดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์เป็นถิ่นที่อยู่หนาแน่นของชาวเวียดนามมาแต่อดีตกาลภายในฮานอยยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปถึง5แห่งเป็นแหล่งทำมาหากินพักผ่อนหย่อนใจและโยงใยความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างชาวฮานอยกับสายน้ำกระทั่งชื่อเดิมของเมืองนี้คือทังลองก็ยังมีความหมายว่าเมืองมังกรทอง

ชีวิตชีวาของนครในสายน้ำจะเห็นได้ในงานวันเฉลิมฉลองเอกราชเวียดนาม2กันยายนประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีของกรุงฮานอยและประเทศเวียดนามถูกบันทึกไว้ในขบวนแห่แต่ละชุด

าคุณภาพเยาวชนด้วยกีฬาและการออกกำลังกายเป็นประเด็นสำคัญในกิจกรรมวันนี้กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดพาเอาสิ่งใหม่จากตะวันตกที่กระฉับกระเฉงและเปิดเผยมากขึ้นมาสู่สตรีเวียดนามรุ่นใหม่

ากรุกคนการละเล่นพื้นเมืองเก่าแก่ของเวียดนามยังมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาเอกลักษณ์ของเวียดนามแต่โบราณซึ่งนำเอาบางแง่มุมของวัฒนธรรมจีนมาผสมผสาน

ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่กำลังตื่นเต้นกับของเล่นที่เป็นเศษซากจากสนามรบนี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามที่เสมือนจะตอกย้ำไม่ให้พวกเขาลืมเลือนรอยอดีตของคนรุ่นปู่รุ่นพ่อ

ชื่อกรุงฮานอยปรากฏอยู่ในพงศาวดารเวียดนามในฐานะที่เป็นนครหลวงที่ใหญ่โตและเก่าแก่มานานนับพันปีตั้งแต่สมัยที่เวียดนามตกอยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิจีนและรับอวัฒนธรรมจีนมาใช้โดยเฉพาะตัวอักษรเวียดนามใช้ตัวอักษรจีนมานานก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรโรมันเช่นในปัจจุบันศิลาจารึกด้วยอักษรจีนนับร้อยหลักเหล่านี้เป็นหลักฐานบอกเล่าประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของเมืองหลวงฮานอยที่นี่คือสำนักอักษรศาสตร์แห่งกรุงฮานอยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลเมื่อ500ปีมาแล้วเป็นสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นขุนนางระดับจองหวนของราชสำนักเวียดนามใครที่สอบผ่านและมีความสามารถทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมก็จะได้รับการจารึกชื่อไว้บนแผ่นศิลาให้เป็นที่ประจักษ์ไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: คุณลุงท่านนี้เพียรพยายามมาอ่านรายชื่อในศิลาจารึกทุกครั้งที่ท่านมีเวลาว่างเพราะมีหลักฐานจากบันทึกประจำตระกูลระบุว่าคุณปู่ทวดของท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นจอหงวนในสมัยราชวงศ์เหวียน
1: ในประเด็นใดหนึ่งเป็นคุณเบียดีเป็นองค์ปู่โซยองค์ปู่คุณบุญเลยปู่ตัวน่ะวูวันนี้นี้ชิ้นสีว่าใส่เล่เอาเล่คุณไปเชื่อจริงไหมเดี๋ยวคุณมาจังยาดิ่งด้วยเหรอติ่มไปเลยย้อยว่าด้วยได้
0: ธรรมเนียมการจารึกชื่อจองหวนสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2423ปรากฏมีศิลาจารึกรวม82หลักจารึกชื่อจองหวนไว้รวมทั้งสิ้น 1,234 ท่านกรุงฮานอยผ่านการเวลาในประวัติศาสตร์เวียดนามมาหลายยุคชนเก่าแก่ทางทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำแดงที่เรียกว่าเขตฮานอยเก่าแห่งนี้คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของกรุงฮานอยในสมัยที่ฝรั่งเศสมีอำนาจเหนือดินแดนเวียดนามเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างศูนย์กลางการค้าขึ้นบริเวณริมแม่น้ำแดงด้วยผังเมืองที่จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบมีถนนในเขตนี้ทั้งสิ้น36สายกำหนดให้ถนนสายหนึ่งก็ขายสินค้าประเภทหนึ่งประตูด้านทิศตะวันออกเป็นประตูเมืองฮานอยเก่าเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่เรียกกันว่าประตูขุนนางเจืองด่านเก็บภาษีอากรและเป็นจุดตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าในเขตนี้ปัจจุบันสภาพการค้าในเขตฮานอยเก่าเปลี่ยนแปลงไปแต่กระนั้นก็ยังปรากฏร่องรอยของถนนการค้า36สายในอดีตโฟหังเจียวถนนขายเสื่อวันนี้มีสินค้าอื่นๆมาวางขายแต่ก็ยังมีบางร้านสืบทอดกิจการขายเสื่อจากบรรพบุรุษมานาน 3-4 ชั่วอายุคนชาวฮานอยเองก็ยังเคยชินอยู่ว่าถ้าจะซื้อเสื่อหรือกระเป๋าเสื่อกกต้องมาที่โฟหังเจียวโฟหังหมาถนนขายผลิตภัณฑ์จากกระดาษถึงวันนี้ตลอดทั้งสายก็ยังขายสินค้ากระดาษเหมือนเดิมและยิ่งคึกคักมากในช่วงเทศกาลงานบุญเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์ของเล่นสำหรับเด็กในวันไหว้พระจันทร์มาชุมนุมกันที่นี่หน้ากากการ์ตูนอันละ300ดองหรือ2บาท50สตางค์หัวสิงโตอันละ5บาทมงกุฎกระดาษอันละ3บาทคุณแม่คนนี้ซื้อโคมดาวแดงอันละ 1,000 ดองหรือราว4บาทให้ลูกไว้ใส่เทียนจุดฉลองตอนกลางคืนโฟละนงถนนขายยาสมุนไพรโบราณผ่านการเวลามานานนับร้อยปีถนนสายนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งพิงของชาวฮานอยที่เจ็บไข้ได้ป่วย
2: Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
3: Cháu hôm nay 30 tuổi.
2: 30 tuổi rồi.
0: คุณหมอคิงเฟืองวัย78ปี ยึดอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ก็ยังมีความสุขกับการตรวจไข้และจัดยาสมุนไพรให้ลูกค้าคุณหมออาศัยอยู่ที่ร้านเลขที่49ถนนละนงมานานกว่า50ปีแล้ว
2: ผู้ในหลักที่ฟูกู๋เงย Trung Quốc tỉnh Phúc Kiến là một người Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến sang làm thuốc ở đây rất nhiều, vì thế người ta gọi là phố Phúc Kiến. Sau đến chính phủ Việt Nam thì mới lấy cái tên một vị lương y có danh tiếng thì gọi là Lãn Ông, tức là ông lười. Về vấn đề thầy thuốc ấy, thì tôi làm với chính phủ đã được nghỉ rồi nhưng mà vẫn không được nghỉ, là vì cái theo cái tục ấy, cái thông lệ đó, người Việt Nam đó thì người ta bảo rằng là thầy già con hát trẻ, đi chữa thuốc thì người ta phải tìm ông thầy già thế này, thế mà đi xem hát thì người ta xem cái cô hát trẻ.
0: ละนงเป็นชื่อหมอสมุนไพรเรืองนามในตำนานที่ชาวเวียดนามเคารพนับถือคุณหมอเฟืองได้รจนาบทกวีถึงท่านละนงไว้บทหนึ่งว่าละนงเป็นคนที่มีความขี้เกียจเป็นเลิศ
2: เลยเด้อ như ông dễ mấy người lười danh lười lợi cả lười chơiLười nền trung đỉnh không ưa chuộng lười trốn các đài chẳng tới lui lười thấy ngại vàng phường đỉnh hót lười nhìn bể ngọc cánh chia phôi lười mạng ngân kiếm vui lòng mẹ lười để tìm phương cứu bệnh đời
0: ก็ตามถนนการค้าหลายสายในเขตฮานอยเก่าก็เปลี่ยนแปลงสินค้าไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงโฟหังดาวถนนขายลูกท้อวันนี้มีแต่เสื้อผ้านานาชนิดที่ทั้งผลิตในเวียดนามและข้ามาจากประเทศไทยโฟหังโยถนนขายน้ำมันมีเพียงร้านเติมแก๊สไฟแช็ก 2-3 ร้านนอกจากนั้นก็กลายเป็นคลังแห่งรองเท้าสตรีนับหมื่นคู่

จากะถนนขายอาหารทำจากปลามาถึงวันนี้ไม่มีอะไรขายเพราะได้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยไปเสียแล้วปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามพยายามรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์โครงสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเขตฮานอยเก่าไว้โดยอนุญาตให้ดัดแปลงสภาพภายในตัวอาคารเพื่อการอยู่อาศัยได้เท่านั้น

ารที่งามสง่าด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปหลังนี้มีอายุเก่าแก่กว่า70 ปีในอดีตเป็นธรรมเนียบของข้าหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครอง

จุบันกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามดัดแปลงเป็นที่ทำการศูนย์ข่าวต่างประเทศโดยอนุรักษ์โครงสร้างภายนอกแบบเก่าไว้เช่นเดียวกับอาคารโรงละครแห่งชาติก็เป็นตึกยุโรปอีกแห่งหนึ่งในจำนวนหลายหลายตึกที่เชิดหน้าชูตากรุงฮานอยไม่ต่างไปจากศิลปะการแสดงที่จัดแสดงขึ้นที่นี่

พลงกล่อมลูกของชาวเวียดนามใต้แต่โบราณอวดความไพเราะของพิณน้ำเต้าหรือพิณสายเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีพัฒนาการมาจากดนตรีวณิพกจนกลายมาเป็นคีตศิลป์แห่งราชสำนักกระแสเสียงแห่งพิณน้ำเต้าเป็นที่เลื่องลือจนเกิดภาษิตสอนใจสตรีเวียดนามบทหนึ่งว่าพิณน้ำเต้านั้นใครดีก็ปล่อยให้เขาฟังไปคนเดียวเราเป็นหญิงอย่าพึงยินเสียงของมันจนปล่อยกายปล่อยใจไปเพราะความเคลิบเคลิ้ม

ำชุดวันงานของหมู่บ้านนาฏศิลป์พื้นบ้านของชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำแดงแสดงออกถึงความสนุกสนานเบิกบานใจหลังการเก็บเกี่ยว

ื้อหาสะท้อนความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดโดยดัดแปลงมาจากบทกวีที่อุปมาอุปไมยไว้ว่าคนเราล้วนมีบ้านเกิดเมืองนอนเพียงแห่งเดียวเฉกเช่นมีแม่เพียงคนเดียว

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสุภิพรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไประหว่าง19ถึง25กรกฎาคม69จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับจส.ร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

เขาให้กำเนิดสายน้ำสายน้ำเอื้อความอุดมแก่แผ่นดินทะเลเชื่อมโยงแผ่นดิน

เขียวหวานลูกโตๆกิโลกรัมละ 2,500 ดองหรือประมาณ10บาทกล้วยหอมเขียวหวีใหญ่ๆหวีละ8บาทมะเขือเทศลูกละบาทแอปเปิ้ลจากเมืองจีนกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งกรัมละไม่ถึง50สตางค์ตลาดเช้าเล็กๆริมทางกลางกรุงฮานอยแม้จะอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแต่กระนั้นก็ยังเป็นดัชนีชี้ภาวะค่าครองชีพของเมืองนี้ได้ดีเหมือนตลาดอื่นๆดอกไม้สดมีตั้งแต่ราคากรัมละ3บาทถึงกรัมละ20บาทวันนี้ขายดีเป็นพิเศษเพราะประเพณีสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวเวียดนามเวียนมาถึงอีกแล้วนะวันนี้จึงเป็นวันหยุดราชการแต่บางคนที่มีอาชีพอิสระก็ถือโอกาสหยุดพักผ่อนไปทำบุญร้านตัดผมลมโชยที่ถนนกวางจุงจึงดูเงียบเหงาไปสักหน่อยเพราะมีช่างมาเปิดร้านไม่กี่เจ้าจากปกติเกือบ20เจ้า

0: ชาวเวียดนามรับอิทธิพลลัทธิขงจื้อมาจากจีนแต่โบราณจึงยึดถือกันว่าทำบุญสักกี่ครั้งในรอบปีก็ไม่เท่าทำบุญวันศาสตร์จีนหรือวันไหว้บรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะเขตชานกรุงฮานอยงานวันศาสตร์จีนจัดกันเอิกกระเริกที่สุดคุณย่าคุณยายในเสื้อผ้าชุดสีน้ำตาลมุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าของหมู่บ้านท่านเหล่านี้ถือได้ว่าบวชชีโดยไม่โกนศีรษะเรียกว่าบวชบ้านหมายถึงถือศีลกินเจอยู่กับบ้านครั้นถึงวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาก็นุ่งห่มชุดประจำชาติเวียดนามหรือชุดอาวสายสีน้ำตาลออกมาทำบุญกัน
1: พบเจ้าเร่งกูในแวจัวเอ็มมาเชื่อเบยกับเกอปุ้วจ่าจอเอ็ม
0: อาซีดาฟัดคำสวดในภาษาเวียดนามหมายถึงอมิตรพุทธการไม่เบียดเบียนกันคนจากต่างหมู่บ้านมาพบกันก็สวดมนต์อำนวยพรให้แก่กันเยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดพิธียังไม่เริ่มก็เอาน้ำชาหมากพลูมาเลี้ยงดูกันบางคนทำพิธีไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแล้วก็ยังมาร่วมงานนี้ด้วยถือเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดอันจะเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับในจิตใจด้วยการให้ทานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษและผีไม่มีญาติเริ่มขึ้นชาวเวียดนามเรียกว่ารามถังเบยหมายถึงงานวันที่15เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งถือเป็นวันไถ่บาปให้กับดวงวิญญาณทุกดวงในปรภพผู้นำขบวนพิธีอัญเชิญเครื่องบวงสรวงธูปเทียนผลไม้และเครื่องกระดาษส่งไปให้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติทั้งหลาย

0: ศีลฝัด
1: บทสวดมนต์กล่าวอัญเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องบรรณาการ
0: ดัง
1: พิธีกรรมและเครื่องแต่งกายมีอิทธิพลวัฒนธรรมจีนเข้ามาผสมผสานสะท้อนภาพประวัติศาสตร์เวียดนามที่รับวัฒนธรรมและคติความเชื่อจากจีนเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นี่กล่าวได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ใช่วิถีแห่งพุทธแต่ข้อผสมผสานอยู่ในงานประเพณีของชาวพุทธเหมือนกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปในไทยลาวและกัมพูชาในอดีตประเพณีศาสตร์จีนในเวียดนามเคยซบเซามานานเพราะรัฐบาลสังคมนิยมมีนโยบายห้ามการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาใดๆแต่พร้อมๆกับนโยบายใหม่ที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจการเมืองมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเทศกาลศาสตร์จีนของชาวเวียดนามก็กลับมาจัดกันเอิกเกริกอย่างนี้อีกครั้ง

เป็นอาณาเขตติดมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เพียงด้านเดียวของแผ่นดินเอเชียอาคเนย นักเดินเรือชาวตะวันตกสมัยโบราณยอมรับว่าชาวเวียดนามเป็นชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องทะเลชาติหนึ่งในตะวันออกไกลประชากรเวียดนามตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในเขตไม่เกิน50ไมล์จากทะเลเกลือและปลาเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารของพวกเขามาตั้งแต่อดีตกาลชายทะเลซัมเซินห่างจากกรุงฮานอยลงมาทางใต้ราว200กิโลเมตรแหล่งทำการประมงเรื่องชื่อของจังหวัดแทงหัวชาวประมงที่นี่ยังคงใช้เรือทำมาจากไม้ไผ่ลำใหญ่ผูกรวมกันคล้ายแพ

ยังไม่ทันดันอวนขึ้นพ้นจากน้ำบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็จดจ้องจะประมูลปลากันแล้วจนบางทีก็ถึงกับทะเลาะเบาแว้งกันเป็นปกติเหมือนที่ท่าปลาอื่นๆ

ซัมสันเป็นเมืองในหุบเขาริมทะเลมีประชากรอยู่หนาแน่นราว 50,000 คนชายฝั่งทะเลซัมสันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนามปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 15,000 คนทั้งที่เป็นชาวเวียดนามและจากกลุ่มประเทศสังคมนิยม

ศาลเจ้าเล็กๆบนเนินเขาริมทะเลอนุรักษ์รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเวียดนามโบราณเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแดนไกล

ที่ยวจะทำรายได้ให้สำเสริญมากแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการประมง

0: ผลผลิตจากทะเลปีละ 1,000 ตันมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดแทงหัวส่วนใหญ่ส่งไปขายยังตลาดในประเทศและบริการนักท่องเที่ยวของซัมเซินเอง
1: มานะ

ครอบครัวชาวประมงกว่า 3,000 คนรวมตัวกันในรูปสหกรณ์ประมงพื้นบ้านเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเครื่องมือหาปลาเป็นสมบัติของสหกรณ์สมาชิกมีสิทธิ์นำออกไปทำมาหากินแล้วแบ่งผลกำไร 30% ให้สหกรณ์เอกลักษณ์ที่เลื่องชื่อของสหกรณ์ประมงซัมเซินก็คือที่นี่ยังอนุรักษ์วิธีทำประมงแบบพื้นบ้านโบราณไว้มากที่สุดเป็นแห่งเดียวของเวียดนาม

วันนี้คลื่นลมไม่ดีนักสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ออกเรือไปหาปลาจึงหันมาหาลำไพ่พิเศษยามว่างด้วยการออกช้อนกุ้งฝอยตามชายฝั่งไปขายให้โรงงานน้ำปลาใช้เครื่องมือเก่าแก่ที่เรียกกันว่ากาแควมันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพชนที่คนรุ่นนี้ยังใช้ได้อย่างคุ้นเคยกาแควหมายถึงไม้ไผ่ลำยาวประมาณ4เมตรใช้สำหรับเดินในทะเลเพื่อดันอวนช้อนกุ้งประกอบเครื่องมือกันแล้วแต่บางคนก็ไม่แน่ใจกับคลื่นลมวันนี้เท่าใดนักแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นรายได้พิเศษดีกว่านอนรอลมฟ้าอยู่ในบ้าน

มือหนึ่งถืออวนอีกมือหนึ่งถือไม้กาแคว2อันไว้ใส่2ขายืนในน้ำแม้คลื่นลมจะแรงไปหน่อยก็ต้องลองดู

เดินลุยคลื่นไปจนน้ำลึกถึงไหล่จึงสวมขาไม้ไผ่จนทรงตัวได้ในน้ำก็เริ่มเดินดันอวนตักกุ้งฝอยขึ้นมาพละกำลังโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อขากับประสบการณ์และการตัดสินใจเป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะนี่ไม่ใช่การลงไปลอยคอเล่นในน้ำแท้ที่จริงคือต้องยืนต้านกระแสน้ำแล้วดันอวนไปในลักษณะนี้นานเป็นชั่วโมงทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมชาวประมงซัมเซินจะจัดการแข่งขันช้อนกุ้งฝอยด้วยกาแควกันเป็นที่สนุกสนานถือได้ว่าเป็นบททดสอบหนึ่งของลูกผู้ชายซัมเซิน

0: ่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมฤดูกุ้งฝอยชุกชุมตามชายฝั่งบางคนอาจช้อนได้ถึง60กิโลกรัมส่งขายโรงงานน้ำปลาได้ราคากิโลกรัมละ3บาทแต่วันไหนคลื่นลมไม่เป็นใจก็อาจได้แค่กิโลเดียวหรือไม่ได้เลย
1: Trời sóng quá không được. Không phải cái mùa đánh mồi chứ, nhưng mà hôm nay là tại ngay không được chứ.
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือประมงพื้นบ้านอื่นๆกาแคลก็นับว่าดีที่สุดสำหรับการช้อนกุ้งฝอยในสภาพที่ชายฝั่งทะเลเป็นอ่าวและในเงื่อนไขที่พวกเขายังไม่สามารถหาเครื่องมือทันสมัยซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาแทนได้ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้ามรดกแห่งท้องทะเลชิ้นนี้จะตกทอดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาหรือไม่ความพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้อาจทำได้เพียงนำมันไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือบันทึกไว้เป็นตำนานในความทรงจำของคนรุ่นนี้เท่านั้น

ามกล่าวว่าชายฝั่งทะเล 3,300 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้คือเงื่อนไขสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ชาวเวียดนามเชื่อมโยงเวียดนามกับโลกภายนอกนักเดินเรือโบราณขนานนามแผ่นดินนี้ว่าเป็นระเบียงของมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้ในยามคลื่นลมวิปริตพายุฝนจะกระหน่ำซัดเข้าระเบียงบ้านก่อนที่อื่นแต่ความเป็นผืนแผ่นดินแห่งทะเลและแม่น้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรก็เสมือนเป็นของขวัญที่ธรรมชาติประทานให้เวียดนามเป็นการทดแทนเหลือเพียงแต่ว่าของขวัญล้ำค่านี้จะได้รับการพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากเพียงใด

ขุนเขาให้กำเนิดสายน้ำสายน้ำเอื้อความอุดมแก่แผ่นดินทะเลเชื่อมโยงแผ่นดิน

รัฐประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบันประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

ชาวบ้านที่นี่คุ้นเคยที่จะใช้เท้าแจวเรือมากกว่าใช้มือนี่เป็นวิธีหาปลาอีกแบบหนึ่งของชาวเวียดนามใต้ในแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งแม่น้ำไส้งอนไหลผ่านเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของแผ่นดินอินโดจีนกรุงไซงอนอดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้หรือกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบัน

ช่วงเวลาในอดีตที่เคยตกอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสทำให้เมืองนี้มีการจัดผังเมืองอย่างดีเยี่ยมมีถนนร่มรื่นมีสถาปัตยกรรมถอดแบบจากกรุงปารีสในยุครุ่งโรจน์หลายแห่งจนถึงวันนี้แม้จะผ่านศึกสงครามและการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้อำนาจรัฐสังคมนิยมแต่รอยอดีตยังไม่ลบเลือนวังแห่งอิสรภาพอดีตเป็นสำนักงานผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำเวียดนามใต้ต่อมาใช้เป็นทำเนียบอดีตประธานาธิบดีโงดินเดียมของเวียดนามสมัยประชาธิปไตยปัจจุบันถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตึกรัฐสภาของเวียดนามใต้เก่าวันนี้กลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการประชาชนกรุงโฮจิมินห์และยังคงเป็นอาคารที่เชิดหน้าชูตาอดีตนครหลวงเก่าแก่แห่งนี้

ถนนเวียนเวยากธุรกิจการค้าที่แม้จะซบเซากว่าในอดีตแต่นโยบายใหม่ของรัฐบาลสังคมนิยมซึ่งเปิดกว้างทางการค้ากับประเทศทุนนิยมก็ทำให้ถนนสายนี้เริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้ง

ายโฆษณาสินค้ากลับมาติดตั้งเรียงรายตามอาคารใหญ่แทนป้ายปลุกใจปฏิวัติซึ่งค่อยๆลดน้อยลงในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจ 4-5 ปีที่ผ่านมาทำเนียบยาโลหรือคฤหาสน์มังกรโครงสร้างอาคารเป็นแบบยุโรปแต่หลังคาประดับประติมากรรมรูปมังกรตามความเชื่อว่าชาวเวียดนามสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าบนสวรรค์กับพญามังกรซึ่งเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติและผลงานของโฮจิมินห์วีรบุรุษของชาวเวียดนามทำเนียบแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไส้ง่อนซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง

้ำโขงก็จะไหลออกทะเลจีนใต้ภายหลังการเดินทางมายาวไกลกว่า 4,200 กิโลเมตรความกว้างของแม่น้ำตรงนี้จึงวัดได้ถึงกว่า2กิโลเมตรหลังจากไหลผ่านประเทศไทยลาวและกัมพูชาเมื่อมาถึงแผ่นดินเวียดนามตอนใต้แม่น้ำโขงก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสาขาชาวเวียดนามแต่โบราณจึงเรียกแม่น้ำโขงว่ากิวเลวหมายถึงพญามังกรทั้ง9ปริมาณน้ำถึง 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำโขงได้พัดพาเอาตะกอนแม่น้ำจำนวนมหาศาลมารวมอยู่ที่ปากแม่น้ำก่อให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมไปด้วยฮิวมัสอันเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารเมืองเกินเธอศูนย์กลางของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหัวเมืองใหญ่อันดับสองของเวียดนามใต้รองจากไส้ง่อนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเกินเธอสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง

ชาวบ้านที่นี่ใช้เรือในการเดินทางมากกว่ารถเพราะมีคลองซอยธรรมชาติแยกออกจากแม่น้ำใหญ่ไหลเข้าไปในเรือกสวนไร่นาเสมือนเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกายกล่าวกันว่าชาวเกินเธอสามารถเดินทางไปค้าขายที่ไส้งอนได้โดยแจวเรือไปตามคลองซอยเล็กๆนี้แม้ว่าหนทางจะห่างกันถึง300 กิโลเมตรก็ตาม

ากก็มีอยู่ว่าประชาชนในย่านนี้ไม่มีวัฒนธรรมในการฝังศพด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินมีน้อยกว่าผืนน้ำหากมีคนตายก็จะเอาใส่เรือพายเข้าไปในป่าลึกแขวนไว้กับต้นไม้จนศพแห้งเหลือแต่กระดูกจึงกลับมาเก็บกระดูกไปทำพิธีที่บ้านถึงวันนี้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงก็ยังคงเป็นแผ่นดินทองของการทำมาหากินพืชผักผลไม้โดยเฉพาะผลผลิตข้าวถูกส่งไปเลี้ยงประชาชนในเขตภาคเหนือซึ่งผลิตข้าวไม่พอบริโภคจนกระทั่งปีพุทธศักราช2532ภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจซึ่งทำให้ชาวนามีกำ

ประเทศไทยข้าวส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมะนาวผลใหญ่ๆอิ่มน้ำผักกระเฉดสดๆจากไร่กล้วยหอมเขียวหวีโตๆและผลไม้นานาชนิดมาชุมนุมกันที่นี่ทุกเช้า

น้ำฟุ้งเห็ด30กิโลเมตรจากตัวเมืองเกินเธอภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงพ่อค้าคนกลางจะมาซื้อพืชผักผลไม้จากที่นี่เพราะเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรจากเจ็ดคลองในละแวกนี้อ้อยจากตลาดน้ำฟุ้งเห็ดขึ้นชื่อว่าหวานและมีปริมาณน้ำตาลสูงมักถูกส่งไปโรงงานน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมเนื้อหวานหารับประทานได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเป็นผลไม้บำรุงผิวพรรณของสาวๆชาวใต้ค้าขายกันแต่เช้าใครหิวก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือกับแบงหมี่หรือขนมปังฝรั่งเศสใส่หมูยอคอยบริการถึงที่พืชผักผลไม้ที่นี่ล้วนเป็นผลผลิตที่งอกเงยขึ้นจากดินตะกอนแม่น้ำโขงที่ธรรมชาติประทานให้ชาวเวียดนามอย่างสมบูรณ์คนนี้เป็นแม่ค้าคนกลางมาหาซื้อผลไม้ไปขายในแต่ละปีผลผลิตทางการเกษตรจากดินแดนนี้จะส่งไปเกื้อหนุนเวียดนามภาคกลางและภาคเหนือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งภาคใต้ยังขาดแคลนอยู่มาก

ุงเห็บเป็นจุดบรรจบของคลองเจ็ดคลองซึ่งไหลไปลงสาขาของแม่น้ำโขงตลาดน้ำที่นี่จึงเกิดขึ้นจากความต้องการทางการค้าของเกษตรกรเป็นตลาดน้ำพื้นบ้านที่มีมานานจนคนรุ่นนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าเริ่มติดตลาดกันมาตั้งแต่สมัยไหนทุกๆเช้าช่วง6นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาเรือผลไม้200-300ลำจะหมุนเวียนกันมาค้าขายรัฐบาลเวียดนามปล่อยให้เป็นตลาดการค้าเสรีเป็นผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องจากความสมบูรณ์พูนผลของแม่น้ำโขงหากพิจารณาดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในโซนร้อนเหมือนกันที่นี่ก็มีพืชผลไม่ต่างกับไทยเลยจะผิดกันบ้างก็เพียงแต่รสชาติเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงคือสวรรค์ของผลไม้เมืองร้อนอีกแห่งหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์

0: ริมฝั่งคลองฟุงเข็มตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ดบนบกก็มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้เลือกมากมายแม่ค้าตลาดน้ำค้าขายได้กำไรก็ขึ้นมาหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่นี่แต่ที่ขึ้นชื่อเห็นจะเป็นเต่ากับงูซึ่งคนเวียดนามถือเป็นยาอายุวัฒนะและใช้ประกอบเป็นอาหารบำรุงกำลังกันมาตั้งแต่โบราณเท่าแก่ร้านอาหารคนนี้มาหาซื้องูไปบริการลูกค้า
1: 16,000 กิโลข้างในดิบักข้างในดิทำกันเลยทำกันก็บ่มี
2: ดูสาวอ่ะ
1: ของจักๆเนี่ยตอนบักของตัว5-6ลูกไง
3: chúng
1: tôi về món rắn đó, thì chúng tôi sẽ làm về rắn hầm xả, không ăn rắn rất bổ. Còn rùa chúng tôi làm rùa nước, không rùa thì có chữa bệnh được, thể là bồi dưỡng cho thịt. Một dĩa khách sạn chúng tôi thì thường rắn á, chúng tôi tính khoảng 5.000 đồng. Còn rùa đó thì chúng tôi tính một dĩa thường là khoảng 7.000.

ฟุ้งเห็มเปรียบเสมือนมรดกแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่แม่น้ำโขงมอบให้ชาวเวียดนามพื้นที่ 98% หรือกล่าวได้ว่าแทบทุกตารางนิ้วของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงชุ่มฉ่ำด้วยน้ำอุดมไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกจึงปรากฏว่าพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของเวียดนามและนับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมาแต่โบราณกาล

ทุกปีในฤดูน้ำลดราวเดือนเมษายนหรือเดือนที่3ในปฏิทินจันทรคติชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำโขงจะทำพิธีบูชาส่งน้ำเพื่อรำลึกถึงบุญคุณอันใหญ่ยิ่งของแม่น้ำและแสดงความผูกพันอันแนบแน่นของพวกเขากับมหานาทีสายนี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พื้นดอยนับร้อยปกคลุมอาณาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์

เบียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติไทย

0: นาจื้อเอาเน้อหวานเน้อให้แม่หวานกระเด้อนั่นอีเน้อหวานเน้อพวกเกี่ยวน่ะ
1: จากแม่สู่ลูกจากพี่ถึงน้องวิถีแห่งวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดถึงกันเสมือนเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้หญิงผู้ไทยดำในการสืบสานจารีตแห่งบรรพชน

นที่อยู่ในถิ่นนี้แต่ดั้งเดิมเรียกชื่อดินแดนที่ราบลุ่มในหุบเขาแห่งนี้ว่าเมืองแถงหมายถึงเทพนครหรือเมืองเทวดาแต่คนทั่วไปรู้จักเมืองนี้จากภาษาเวียดนามคือเมืองเดียนเบียนฟูหมายถึงหัวเมืองชายแดนเพราะนี่คืออาณาเขตประเทศเวียดนามส่วนที่เป็นชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาวเป็นถิ่นฐานแต่นานมาของชาวผู้ไทดำชนเผ่าหนึ่งในกลุ่มตระกูลคนไทยหรือไต

0: เมืองเดียนเบียนฟูมีประชากร 130,000 คนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมคือชาวผู้ไทยดำที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆและชาวเวียดนามซึ่งเพิ่งเข้ามาตั้งรกรากในระยะ50ปีที่ผ่านมาตลาดเช้าเมืองเดียนเบียนฟูเป็นศูนย์รวมของชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยดำแสดงออกอย่างชัดเจนที่เครื่องแต่งกายและภาษาพูดพวกเขาใช้ภาษาเวียดนามพูดกับชาวเวียดนามแต่ยังคงใช้ภาษาไทยดำเมื่อพูดกันเอง
1: กินข้าวเจ้าวะคราวนี
0: ้เราสามารถใช้ภาษาไทยอีสานพูดคุยกับพวกเขาด้วยคำถามพื้นฐานง่าย
1: ๆเดี๋ยวนี้บอกกินข้าวเหนียว
2: มีก็กินข้าวเหนียวบ่มีเราก็กินข้าวเจ้า
0: ชาวผู้ไทยดำหรืออีกชื่อหนึ่งว่าไทยทรงดำหมายถึงกลุ่มชนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นเป็นชุดประจำเผ่าปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกทำให้สีเสื้อของสาวๆผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูเริ่มมีสีสันฉูดฉาดเข้ามาปะปนทุกคนก็ยังนุ่งผ้าถุงสิ้นสีดำมีถุงย่ามและเปียวหรือผ้าโพกหัวสีดำซึ่งถักทอขึ้นเองสวมใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วล้างแล้วไปดิแนกสตรีผู้ไทยดำที่แต่งงานแล้วกับที่ยังเป็นโสดจะสังเกตได้จากทรงผมของพวกเธอเท่านั้นนางลอถิมึงผู้ไทยดำบ้านหนองอึ่งแต่งงานมีลูก3คนแล้วผมที่ไว้ยาวถึงเอวมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวก็ถูกรวบขึ้นเป็นผมเกล้าสูงเรียกว่าตั้งเกล้าแล้วเสียบปิ่นปักผมซึ่งไทยดำเรียกว่าหมานเกล้าหมายถึงตัวเก็บผมเกล้าทำจากเหรียญเงินฝรั่งเศสเป็นที่นิยมกันมากในหมู่สตรีผู้ไทยดำมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามและบังคับให้ประเทศเมืองขึ้นใช้เงินตราฝรั่งเศสในช่วงเกือบร้อยปีที่ผ่านมาแต่นั้นชาวไทยดำก็เลิกตีเงินทำหมานเก้าแล้วหันมาใช้เหรียญเงินแทนจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแฟชั่นยอดนิยมแม้ว่าจะต้องไปหาซื้อเหรียญเงินมาในราคาแพงก็ตามเดียวกับกูบหรือหมวกยวนก็เป็นสิ่งที่ผู้ไทยดำรับวัฒนธรรมเวียดนามมาภายหลัง
3: หวยเอาตังค์มานั่งให้เอ็มสางหัวปีมาหายกลุ่มหัวเจ้าข้องแห้นต้องไปสางให้เตือเถียนให้มึงไหวหนามาตั้งนี้ให้มึงเป่งเถียนมึงไหวมึงได้เอามึงสองมือมาเป่งติ๊กสองมือนี่
0: ลูกคนเล็กบ้านนี้กำลังโตเป็นสาวแม่จึงสอนให้รู้จักวิธีมวยผมหรือที่พวกเขาเรียกว่าขอดผมตามแบบฉบับของสาวผู้ไทยดำที่ยังไม่แต่งงาน
3: จังผู้สาวหัวหน้าจีบมันฮักเจ้าหรอผมมึงนี่น่ะจูปูมือได้อาหัวเสควายพวกเตี้ยวอีค่ะมันจันกว่าแม่มาเถียนนี่ทุกเสียจันทิ้งเลยนะตั้งเต็งเขียน ผมตั้งสารนั้นเป็นของมันจันกะจันเฮงเฮงแม่กลุ่มไหนไม่ได้ไปตั้งนั่นพี่นาทุกเสียท่านนี่เอาแกนของมันได้เถียน
1: ปี
3: น
1: ไ
3: ว้เอาไว้ขนาดปีนี
0: ่แต่ถ้าดูการแต่งกายของผู้ชายไทยดำวันนี้ก็เป็นการยากที่จะเห็นความแตกต่างจากผู้ชายเวียดนามทั่วไปจะมีเพียงคนแก่ๆเท่านั้นที่ยังมีเสื้อสีดำสวมใส่ไม่ต่างไปจากชนเผ่าอื่นๆที่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าตนไว้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

0: 很不害吗？出海在外面
1: 都蛮
2: 奇怪的，
1: 你们
2: 来。
3: Okay. แม่แม่ลูกๆผู้ไทยดำกลุ่มนี้นั่งแช่อยู่ในคลองข้างคันนาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันตูแหตูปูหมายถึงจับหอยเสียบและปูนาเอาไปแกงกินแต่วันนี้ยังไม่ได้ปูเลยได้แต่หอย
4: ไปหาคนไทยปีนี้ไปดาว
3: สาวนี้สตรีผู้ไทยดำไม่มีธรรมเนียมนอนพักกลางวัน
4: เราเขาก็หาเกี้ยนหินเห็นดอก
3: ว่างเว้นจากการทำงานในไร่นาพวกเธอยังต้องฝึกฝนงานเพื่อตระเตรียมตัวเป็นแม่บ้านคุณแม่บ้านนี้กำลังสอนให้ลูกสาวรู้จักวิธีต้มเหล้าข้าวเหนียวเพราะธรรมเนียมชาวไตดำถือว่าสาวเสียวเหล้าบ่แจบพ่อชายบ่มักหมายถึงสาวใดต้มเหล้าไม่ได้รสชาติก็ไม่มีผู้ชายมาหลงรัก
4: จิ้มเดาไอ้ดิต้องไปไปบ้านหน่อยนึงเลยไอ้จิ้ม
2: เมื่อกี้มีไอ้เดาละ
4: เดาเกี๊ยดเต็มบ้าน
5: เดาเสียวที่นี่เช็ดพ่อดูก่อน
2: เราเสียตัวนี้สาวหิงใหญ่ใหญ
5: ่
2: เออแต่งอีก
5: โค้เหล่าอีแจ๊บหิงลงไปเลยนั่งไป
2: แต่ของก็เราของเนื้อเราของเรา
4: เล่น
3: ชื่อเมืองเดียนเบียนฟูเป็นที่เลื่องลือในฐานะที่เป็นสมรภูมิรบดุเดือดระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับขบวนการกู้ชาติเวียดนามในสงครามเดียนเวียนฟูช่วงปีพุทธศักราช2497

ความพยายามสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจเข้ายึดครองเมืองเดียนเบียนฟูต่อสู้กับกองทัพเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์และนายพลวัวเหวียนเกียบการสู้รบอย่างดุเดือดบนเนิน A1เป็นจุดแตกหักสุดท้ายที่ทำให้กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

็นสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกจารึกชื่อสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูมาจนถึงวันนี้แต่แท้ที่จริงชื่อเมืองเดียนเบียนฟูหรือเมืองแถงเป็นที่รู้จักกันมานานในวงวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีในฐานะที่เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมมาช้านานกลุ่มหนึ่งของโลกพงศาวดารชนชาติไทยลาวทั้งที่อยู่ในดินแดนอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนาไทยอาณาจักร12ปันนาและอาณาจักรสุโขทัยก็กล่าวอ้างถึงความเกี่ยวพันกับชาวผู้ไทยดำเมืองแถงว่าล้วนเป็นญาติพี่น้องที่เกิดจากคันมารดาเดียวกันปัจจุบันเมืองเดียนเบียนฟูมีฐานะเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยผู้ไทยดำซึ่งมีชาวเวียดนามอาศัยปะปนกันแต่ก็สามารถจำแนกได้ชัดเจนจากลักษณะการตั้งบ้านเรือนบ้านติดพื้นดินอย่างนี้เป็นบ้านชาวเวียดนามแต่การยกเรือนสูงเพื่อมีที่ไว้เก็บของและผูกวัวควายเช่นนี้เป็นบ้านผู้ไทยดำไม่ต่างไปจากบ้านของกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั่วไป

0: ในการปกครองท้องถิ่นของเมืองเดียนเบียนฟูก็มีชาวผู้ไทยดำที่มีการศึกษาสูงเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการปกครองเมืองเช่นในลอวันแองรองประธานปกครองเมืองเดียนเบียนฟูคนปัจจุบัน
1: คนไทยหลับในยุคนั้นเมืองเดียนเบียนฟูเขาเรียกมี43ฝนห้อยเขาละเจ็ดละจู่เอียวละเจ็ดหน้าเจ็ดไฮแบบมีคนละทำยาแค่มั่งพ่อแม่เขาโตเมืองแทงนี่แล้วแต่เจ้าแล้วล่ะเมืองแทงตื้อแต่ใหญ่ฟ้องมาแล้วชิงฝูเขาแค่ละเดียนเบียนฝู
2: ไปคอยนางไปขนา
0: ดในกวางวันถ่ายชาวบ้าน 30,000 ดำรงตำแหน่งประธานสภาประชาชนเมืองเดียนเบียนฝูวันนี้แม้จะทิ้งเรือนสูงมาสร้างบ้านใหม่ตามแบบบ้านคนเวียดนามแต่ก็ยืนยันความเป็นสายเลือดผู้ไทยดำด้วยการประดับตัวอักษรภาษาไทยดำไว้ให้เห็นเด่นชัด
3: เต้เจ้าดอสื่อไต้ลำนี่คือมีไหลสื่อจุ่งเย็ดสื่อจามกันนี่มีโสบึงโสบึงมือบึงเบือนเนี่ยความคับเนี่ยนั่นเป็นสื่อยุ่งสื่อนี้ถ้าว่าไข่เป็นว่าจั่วข่อยนี่ก็เถียงยั่งถ้าว่ากายนั่นไข่ปึ้งลูกปึ้งหลานน้อยแล้วเฮ้ยเป็นชาวบ้านเดียวฉะนั้นหลังมาเฮ้ยเป็นเฮือนมันจียั่งอยู่เหิงเอ๋เช่นฟ้องหลังมาเป็นมันเอเมสเฮ้ยปึ้งลูกปึ้งหลานชาวบ้านโอ้แต่เจ้าเขาก็มีสื่อใต้ลำนั่นนี่อันนั้นเฮือนนี่เฮ้ยเจ็ดปีความเกี่ยวว่าปีเหมาถิ่นความใต้ลำนั่นว่าให้ปีตัวล่วงเช่นข่อยแต่มซะเฮ้ยเจ็ดปีตัวล่วงแต่ว่าปีต่างเฮือนนี่
4: 250เรื่อง
0: ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทยดำชาวไทยดำรุ่นใหม่เรียนภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและเพื่อโอกาสในการเรียนให้สูงขึ้นจึงมีแต่ผู้ใหญ่ผู้ไทยดำบางคนเท่านั้นที่ยังเขียนภาษาไทยดำได้เราได้ให้คุณถ่ายเขียนให้ดู
3: กว้างเลยวันท้ายบ้าน30,000สา30,000เฮียนเมืองแทงติ่งลายเจ้าเฮ้ยสื่อใต้ลำดิจันดอยน่ะความกับความใต้ลำจื้อข่อยก็แต่เจ้าข่อยกับฮาเต้จัวปอจัวแม่กับฮาเมนใต้ลำ

พิจารณาจากภูมิประเทศเมืองเดียนเบียนฟูก็นับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานทำกินยิ่งนักเพราะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้านจึงเป็นพื้นที่รับน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

เดือนกันยายนรวงข้าวชูช่อเหลืองอารามอยู่ในท้องทุ่งเป็นสัญญาณบอกการเวลาว่าในไม่ช้าฤดูเก็บเกี่ยวและงานรื่นเริงแห่งพี่น้องผู้ไทยดำกำลังจะมาถึง

พื้นดอยนับร้อยปกคลุมอาณาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์

ียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชน

ก็เฮาโนดาเป้งฮาเอ้ยจมเตอเองฮานาที่บนเผยเพียงเขาขู่ป่าโลกาได้ยินเสียงปิ่นบ่บ่แห่งมานอู้เสือกิ้งเหลืองซาโนดาโดขัวลาลาเนยมันก็ซื้ออ่าเมื่อกดเนื้อโอ้คนก็เพื่อนาเขาหย่นจมตั้งหวยยิ่งกินหาเฮาเนื้อโนนองลาเป้งฮาก็เพื่อนาเขาหย่น

องแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะในวงล้อมของเทือกเขาสลับซับซ้อนมีแม่น้ำสายสำคัญสองสายไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ดินแดนนี้เป็นถิ่นฐานอันไพบูลย์ของต้นตระกูลผู้ไทยดำมาช้านานจากจุดกำเนิดบนเทือกเขาสูงน้ำยุมไหลผ่านเมืองแถงทางทิศเหนือน้ำหลัวพาดผ่านพื้นที่ด้านใต้นี่คือแหล่งน้ำหลักที่พี่น้องผู้ไทยดำฝากผีฝากไข้ไว้เพราะนอกจากจะไหลไปหล่อเลี้ยงนาข้าวกว้างใหญ่แล้วพวกเขายังใช้ดื่มกินเลี้ยงชีวิตความผูกพันกับทุ่งนาและท้องน้ำก็ให้เกิดภาษิตผู้ไทยดำบทหนึ่งว่าได้กินข้าวอย่าลืมเสื้อนาได้กินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำมีความหมายว่าจงอย่าลืมบุญคุณของผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในไร่นาและแม่น้ำที่เอื้อความบริบูรณ์แก่ชีวิตผู้ไทยดำเสมอมา

95% ของชาวผู้ไทยดำมีอาชีพทำนาแต่ดั้งเดิมพวกเขาปลูกข้าวเหนียวกินเป็นอาหารหลักเยี่ยงกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั้งหลายแต่ภายหลังเมื่อได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากชาวเวียดนามผู้ไทยดำเดียนเวียนฟูก็หันมาปลูกข้าวเจ้าซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าข้าวเหนียวและหันมากินข้าวเจ้าในชีวิตประจำวันแทนส่วนข้าวเหนียวได้กลายเป็นอาหารในพิธีกรรมและงานฉลองเท่านั้น

0: ที่บ้านในรอวันเกียวผู้ชายดำบ้าน 30,000 วันนี้แม่บ้านต้องหุงข้าวเหนียวกันเป็นการใหญ่เตรียมไว้สำหรับพิธีฉลองข้าวใหม่งานรื่นเริงประจำปีของผู้ชายดำภายหลังเหน็ดเหนื่อยจากฤดูการเก็บเกี่ยวมาแรมเดือนพ่อบ้านเป็นฝ่ายยกสำรับมาทำพิธีเส้นผีเรือนเป็นลำดับแรกชาวผู้ไทยดำนับถือผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายการเส้นผีเรือนก็เพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษต้องอดอยากและมีพลังอำนาจดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครอบครัว
1: สิเนาะต่อปู่ว่าหลานกำเอ้ยทั้งลูกทั้งหลานมันนี่เราเป็นบามือดีเว้นจัน
0: เนาะทุกๆบ้านจะจัดที่อยู่ให้ผีเรือนอันถือเป็นเขตที่บุคคลนอกครอบครัวจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะเป็นที่เก็บรักษาถุงใต้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตชาวไทยดำถุงใต้เป็นสัญลักษณ์แทนขวัญและกำลังใจชีวิตและวิญญาณผู้ไทยดำแต่ละคนจึงต้องมีถุงใต้ประจำตัว1ถุงนำมาแขวนรวมกันไว้ให้ผีเรือนปกปักรักษาผีเรือนจึงถือเป็นสรณะสูงสุดของชาวผู้ไทยดำเมืองแถงชนเผ่าที่พุทธศาสนายังเผยแพร่ไปไม่ถึงมาตั้งแต่อดีตกาลเส้นผีเรือนแล้วก็เตรียมงานฉลองข้าวใหม่กันได้งานฉลองต่างๆตามธรรมเนียมผู้ไทยดำจะจัดขึ้นภายในบ้านเท่านั้นพิธีฉลองข้าวใหม่จัดขึ้นปีละครั้งช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวกลางเดือนตุลาคมบ้านที่ได้ผลผลิตข้าวดีมักเป็นเจ้าภาพแล้วเชิญเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมงานกับข้าววันนี้มีแกงหน่อไม้ปลาย่างไก่ต้มหมูปิ้งเต้าหู้ต้มเค็มกินกับข้าวเหนียวและที่ขาดไม่ได้คือเหล้าข้าวเหนียวรสเด็ด
1: ไอ้มาอินยามกันนี่ปลาต้มของมาเลยเนี่ย
0: ได้เวลาเชิญแขกขึ้นเรือนบรรดาผู้มาร่วมงานต้องเข้าแถวตามธรรมเนียมไทยดำแต่ดั้งเดิมและจะต้องแต่งชุดผู้ไทยดำสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นห้าวหันมั่นยืนคำอวยพรแก่กันให้มีอายุมั่นขวัญยืน
1: ห้าวหันสุขมานางตั้งหัวเนี่ยนางตั้งหัวยิ้มใจมันว่ากันเมื่อน
2: องเราจะหาหันเมื่อนางอีกเพราะส่วนขายอะไรอ่ะ
1: มือดีเว้นจันทร์ให้น้อยลูร้านแล้วก็ยาฟาตุ้งเข้ามาเอ๋ให้น้อยแค่ไอ้พ่อแม่มาเก็บหอมวันหนึ่งนางลูกนางหลานเต้นก้าขังพ่อแม่ไอ้อีน้องนุ่งดูหลานชูคุณประกอบหาวขันเนื้อ
3: เออน้องไอ้สินบอลหาวจีหันจีหมาจีขึ้นเลาะขนา
1: ดเออเอาแล้วเฮ้ยแม่ยาแม่ยา
0: เล่าบ่อแห้งบ่อห้าวหันมั่นยืนภาษิตเก่าแก่ที่ทำให้เกิดเป็นธรรมเนียมของชาวไทยดำว่าเมื่อยกแก้วเหล้าแล้วต้องดื่มจนหมดหรือจนแห้งแก้วถึงจะดีบางก็สูบยาสูบจากบ้องไม้ไผ่หรือที่เรียกว่าควันแก้วซึ่งไทยดำรับมาจากชาวเวียดนามการใช้ตะเกียบคีบกับข้าวก็เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารที่ชาวผู้ไทยดำเพิ่งรับจากชาวเวียดนามมาผสมผสานกับการใช้มือปั้นข้าวเหนียวกินเหมือนเดิม
4: มาเอาน้ำเดียกดีน้ำเดียกเชื่อ
5: พวกเราไปชมใจกันเนาะ
0: ดื่มกินกันไปร้องเพลงขับกล่อมกันไปชาวผู้ไทยดำเรียกขับลำโดยหมอขับหรือนักร้องเสียงดีประจำหมู่บ้านเนื้อหาเป็นการเกี่ยวพาราศีกันระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวมีลูกคู่รับส่งกันเป็นที่คลึกครื้นอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ชวนกันเต้นรำเรียกกันว่าเต้นแสวหมายถึงการจับมือกันเซิงหรือรำกันเป็นวงนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานว่านี่คือที่มาของคำว่าแซ่ซ้องในภาษาไทยปัจจุบันการเต้นแสวจะปรากฏในงานรื่นเริงของชาวผู้ไทยดำเช่นงานฉลองบ้านใหม่งานแต่งงานบางทีก็ถึงกับเต้นกันทั้งวันใครเหนื่อยก็นั่งพักดื่มเหล้าแล้วก็เข้าไปร่วมวงใหม่อีกคนละหลายรอบบ้างก็ว่านี่แหละคือการรำวงหรือรำเป็นวงแบบดั้งเดิมแท้ๆของชนชาติไทย

แม้บริเวณใจกลางเมืองจะถือเป็นย่านชุมชนและศูนย์กลางการค้าที่เจริญที่สุดของเดียนเบียนฟูแต่ชีวิตที่นี่ก็ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างไม่เร่งรีบหรือแข่งแย่งแข่งขันกันเท่าใดนักชาวเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวเมืองพวกเขาเกือบทั้งหมดเป็นครอบครัวของอดีตนักรบในสงครามเดียนเบียนฟูเสร็จสิ้นสงครามเมื่อราว40ปีที่แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้เลยจนถึงบัดนี้วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยดำในฐานะเจ้าของถิ่นฐานแต่ดั้งเดิมกับชาวเวียดนามผู้มาใหม่ก็ผสมกลมกลืนกันไปภายใต้กรอบประเพณีที่ต่างฝ่ายต่างรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้โดยมีคณะกรรมการปกครองเมืองเป็นองค์กรกลางในการปกครองในคณะกรรมการปกครองเมืองเดียนเบียนฟูมีตัวแทนชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมกันบริหารงานดูแลทุกสุขของชนทั้งสองชาติอย่างเสมอภาค

พิพิธภัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟูอนุสรณ์สถานของการสู้รบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีทั้งชาวเวียดนามและชาวพิพิธภัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟูอนุสรณ์สถานของ

เบียนฟูเป็นเสมือนจุดนัดพบที่ชาวเวียดนามกับผู้ไทยดำประชากรส่วนใหญ่ของเมืองนี้นำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแม่ค้าชาวยวนเอาปลามาขายตกกิโลกรัมละ 2,800 ดองเวียดนามหรือราว13บาทแม่ค้าผู้ไทยดำขายหน่อไม้แห้งผักชีมะแตงหรือฟักพืชผักจากท้องไร่ท้องนา

างไรก็ตามแม้ชาวผู้ชายดำจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองนี้มาก่อนแต่ปัจจุบันพวกเขาก็ยังอยู่ภายใต้นโยบายชนชาติส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนามโดยจะได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษเช่นได้รับการรักษาพยาบาลฟรีศึกษาเล่าเรียนฟรีแม่บ้านชาวผู้ไทยดำกลุ่มนี้หาแฝกมุงหลังคามาขายหามาจากบ้านแช่ไกลออกไปจากตัวเมืองถึง3กิโลเมตรแม้ว่าจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปเกี่ยวหญ้าคามาทำเป็นแฝกแล้วหาบเข้ามาในเมืองอีกเป็นชั่วโมงแต่ราคาขายก็เพียงตับละ150ดองหรือประมาณ1สลึงเท่านั้นแต่นั่นก็ดูเหมือนเป็นราคาแห่งน้ำพักน้ำแรงที่พวกเขาพึงพอใจในฐานะที่มันเป็นรายได้พิเศษเอาไว้ซื้อกะปิน้ำปลากลับบ้านตลาดในตัวเมืองเดียนเบียนฟูจึงเสมือนเป็นประตูบานเดียวที่เปิดรับอวัฒนธรรมจากโลกภายนอกมาสู่วิถีชีวิตผู้ไทยดำสีเสื้ออาจเปลี่ยนไปจากสีดำแบบดั้งเดิมแต่หลายๆคนก็ยังคงเดินเท้าเปล่าและดำรงชีวิตเฉกเช่นบรรพชนผู้ไทยดำดำเนินมา

0: เชิญนั่นเน
1: า
0: ะ
1: การขับลำหรือการร้องเพลงของผู้ไทยดำไม่ได้มีเฉพาะในงานรื่นเริงเท่านั้นหากแต่ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากงานในไร่นาขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำหรับการเกี่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาว
2: เข้าใจเข้าใจอ่ะวันนี้ฮ่าฮ่า
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าชาวผู้ไทยดำเดียนเบียนฟูยังไม่เคยรับอิทธิพลทางลัทธิศาสนาใดๆเนื้อหาในบทเพลงของพวกเขาจึงไม่สลับซับซ้อนและไม่ผูกพันกับเรื่องราวทางศาสนาเหมือนชนเผ่าไทยอื่นๆการขับลำของผู้ไทยดำจะมีบทขึ้นต้นว่าหะเอ่ยแล้วตามด้วยคำร้องซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันร้องโต้ตอบกันลงท้ายด้วยการร้องขานรับกันเป็นหมู่เรียกว่าเอาหาวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกับที่ได้ร่วมกันลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำสร้างผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันมา

ปีพุทธศักราช2533เมื่อความเชื่อตามทฤษฎีเดิมที่ว่าต้นตระกูลคนไทยอพยพย้ายถิ่นลงมาจากเทือกเขาอันไตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานและข้อมูลใหม่หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจพื้นที่มณฑลกวางสีของจีนและเขตแดนตอนเหนือของเวียดนามซึ่งรวมถึงเขตผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูในฐานะที่ควรจะเป็นถิ่นกำเนิดของกลุ่มภาษาตระกูลไทยลาวในปัจจุบัน

รในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแทงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่ง

แม้ว่าในปัจจุบันเมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำจะมีสถานะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งทางชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามแต่ทว่าภายใต้ผืนแผ่นดินของเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษแห่งชนชาติผู้ไทยดำผู้สร้างบ้านแปลงเมืองแถงก่อนที่ชื่อเดียนเบียนฟูจะปรากฏขึ้นภายหลัง

0: ชาวผู้ไทยดำเรียกภูเขานี้ว่าฟูอูวา10กิโลเมตรจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูได้มีการขุดค้นพบกลองมโหระทึกที่บริเวณเชิงเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2533ก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าบริเวณนี้ควรจะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวผู้ไทยดำสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเมืองแถงที่ว่าภูอูวาเป็นที่ฝังพระศพของพระราชธิดาแห่งพระมหากษัตริย์ของชาวผู้ไทยดำเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว
1: คือชื่อ văn hóa của người Thái thì ở đây cũng có từ lâu đời và có thể nói là từ thế kỷ thứ 11 thì đã có cái nền văn hóa và cái tiếng nói riêng về văn học riêng thì người Thái cũng đã có.
0: หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูเท่าใดนักเรียกกันว่าบ้าน 30,000 เป็นชื่อที่ตรงกับชื่อเมืองในพงศาวดารของชาวผู้ไทยดำคือเวียง 30,000 ราชธานีของขุนหล่อคำปฐมกษัตริย์ของชาวผู้ไทยดำพงศาวดารระบุว่าขุนหล่อคำได้ตั้งตนเป็นใหญ่ที่เวียง 30,000 มีไพร่ฟ้าจำนวน 33,000 คนภายหลังได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่เรียกว่าเมืองแถง

0: ัจจุบันเหลือเพียงแนวคันดินที่ยังไม่ได้รับการบูรณะขุดแต่งสันนิษฐานว่านี่คือกำแพงเวียง 30,000 ในอดีตชาวบ้าน 30,000 เองก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายจากชาวเวียง 30,000 นั่นเอง
1: บ้าน 30,000 เต้เจ้าเต้หลายพ่อแม่ฮาวามาสิมีสักแค่ 30,000 จก 60,000 หล่องบ้านเมืองเต้เจ้าหึมบ้านยะเมืองหลวงเอโกนหิงซึ่งพ่อแม่ก็เจียนมาก็ให้บ้าน 30,000 ซินเถอะใครบ้าน 30,000 แม่นบ้านนั้นอยู่อยู่อันกลางตางมาเลยเนาะอยู่นาเลยเนาะจริงดุ๋งอันแม่นเว้นแม่นบ้าน 30,000 แทนบ่เฮ็ดง่ายไปบ่อนเด้อบ่เฮ็ดเปลี่ยนบ่อนเด
0: ้อสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นองค์กรทางวิชาการของรัฐบาลเวียดนามที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆในเอเชียอาคเนย์รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องชาวผู้ไทยดำ
2: อันนี้เห็นชัดเลยครับว่าเป็นเชื้อไทยคือข้อที่หนึ่งเรื่องบ้านอยู่เป็นทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาก็อย่างบ้านยกพื้นอย่างของเราสูงขึ้นนะฮะ
0: อาจารย์เหวียนจีทงนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นลูกครึ่งลาวเวียดนามท่านเกิดที่แขวงสวรรณเขตในประเทศลาวต่อมาเดินทางมาศึกษาระดับมัธยมในเมืองไทยที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วจึงเดินทางกลับไปทำงานรับราชการในกรุงฮานอยมาจนถึงวันนี้ปัจจุบันอาจารย์เหวียนจีทงเป็นผู้ที่มีบทบาทในฐานะบรรณาธิการผู้เรียบเรียงพจนานุกรมไทยเวียดนามและเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชนชาติผู้ไทยดำท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เดินทางไปศึกษาวิจัยชีวิตวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยดำในเขตภาคเหนือของเวียดนาม
2: แล้วก็การทานข้าวอย่างนี้นะข้าวเหนียวนะส่วนมากทานข้าวเหนียวไม่ข้าวเจ้าหรอกที่จริงไทยจริงๆนะข้าวเหนียวเพราะว่าอะไรครับที่จริงข้าวเหนียวนะเวียดนามก็ที่จริงก็ถือเป็นเมื่อก่อนกินข้าวเหนียวเมื่อมาเปลี่ยนเป็นข้าวเจ้ามาตอนหลังนี่เองผมว่านะตามความเห็นของผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวเจ้านี่เมื่อประชาชนไอ้ population มันระเบิดขึ้นประชาชนมากนะฮะประชากรสูงขึ้นมันก็ต้องการข้าวมากขึ้นข้าวเจ้านี่มีผลิตผลมากกว่าข้าวเหนียวส่วนที่จริงแล้วเราทานข้าวเหนียวนะครับถ้าผมเกิดที่ลาวที่สอนเขตก็มาโตที่ไทยแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ไทยแล้วก็กลับมาลงมาก็ไปหลังสุดถึงจะทำการวิจัยนี่ก็ไปพบชาวไทยดำนะฮะที่ผมบังเอิญผมไม่ได้ไปที่ดินเป็นฟูไม่พบที่ดินฟูแต่ไปพบที่นู่นในห่างลิ้นเซินนับ1 2 3 4เหมือนอย่างเราดีใจเลยครับ คืออย่างน้อยที่สุดเอ๊ะอย่างนี้คนเข้าใจกันได้นะฮะแล้วก็เขาขายของอะไรพวกนี้คุยกันได้สนุกดีนะฮะก็รู้สึกว่าคล้ายๆว่าเราไปพบพี่น้องโดยเฉพาะผมมานี่ผมมาคนเดียวไม่มีญาติโยมที่ไม่มีใครพอมาเจอคนพูดภาษาไทยอย่างนี้ได้ผมก็ดีใจจริง
3: ๆไปยามบ้าน
2: ก็รู้สึกดีใจมาก
3: ได้คร
2: ับ เหมือนกับเราไปเจอเพื่อนของญาติมิตรกันจริง
3: ๆว้าวแอล
2: ตอนนี้ถ้าหากว่าคิดว่าต้นตอของไทยเราอยู่ที่นี่มันก็ก่อนศตวรรษที่13ทั้งเยอะก่อนรามคำแหงเยอะใช่ไหมครับ
4: ป้าเคยเรียนคิว
0: ศาสตราจารย์โตงอกแทงเป็นนักวิชาการชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมชนชาติผู้ไทยดำ
4: ตัวนี้รังอันละ một trong những dân tộc những nhóm thái giữ được nhiều yếu tố thái cổ nhất tôi nghĩ là như thế còn họ có phải là con cháu của những người gốc gác các tộc thái không thì tôi không dám đảm bảo nhưng mà theo truyền thuyết mà tôi được biết bởi vì tôi có sống tôi không đi được nhiều nhưng mà tôi đến Sâm Nưa tôi đến tỉnh Hô Phan tôi có sang bên Choang rồi tôi có tiếp xúc với lại những người ở Sip Sòng Pà Na về rồi tôi cũng đã được đến Savannakhet thì một số những cái tộc mà người Lào người ta gọi là Phù Thay ấy, thì đều nói rằng họ có nguồn gốc từ Mường Thẻn
0: อน าเขตเมืองแถงหรือเบียนเบียนฟูในสมัยหนึ่งมีชื่อเรียกว่าแคว้น12จุไทหรือ12ผู้ไทยหมายถึงดินแดนที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่ใน12เมืองใหญ่ๆกินอนาบริเวณตอนเหนือของเวียดนามติดต่อกับเขตใต้สุดของจีนต่อมาแคว้น12จุไทถูกแบ่งออกเป็น2ภาคคือภาคที่ติดกับพม่าและจีนเรียกว่าแคว้น12ปันนาเป็นอาณาจักรของชาวไตลื้อปัจจุบันคือเขตปกครองตนเอง12ปันนา

แดง12จุไทยมีสถานะเป็นเมือง3ฝ่ายฟ้าคือขึ้นกับจีนบ้างเวียดนามบ้างลาวบ้างตามแต่สถานการณ์ภายหลังดินแดนนี้จึงตกเป็นของเวียดนามในปีพุทธศักราช2431ในขณะที่12ปันนาตกเป็นของจีนไปในที่สุดจนถึงปัจจุบันนอกจากชาวไตลื้อและชาวผู้ไทยแล้วยังมีกลุ่มชนที่เกี่ยวดองทางภาษาและวัฒนธรรมกับคนไทยอีกหลายกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตแดนตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของเวียดนามเช่นชนชาติจ้วงชนชาติปู้ยี่ชนชาติต้งชนชาติซุยชนชาติหลีและชนชาติเกอหลาชนชาติเหล่านี้อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไทยแต่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานค่อนข้างมากจึงกล่าวได้ว่ายังคงเหลือเพียงชาวผู้ไทยดำในเวียดนามเหนือและชาวไตลื้อ12ปันนาในภาคใต้ของจีนที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทยในประเทศไทยโดยเฉพาะไทยล้านนาในภาคเหนือและไทยอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเกิดข้อสันนิษฐานว่าพวกเขาคือต้นตระกูลของคนไทยและภาษาไทย

0: ในพงศาวดารล้านช้างของชาวลาวซึ่งถือเป็นกลุ่มชนในตระกูลไทยหรือไตอีกกลุ่มหนึ่งระบุไว้ว่าต้นตระกูลของชาวลาวคือขุนบูลมหรือขุนบรมตำนานขุนบรมกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาที่พระยาแถนส่งมาดูแลโลกมนุษย์ให้มีอันนุ่งอันกินโดยลงมาครองเมืองแถงต่อจากขุนหล่อคำขุนบรมมีโอรส7พระองค์เมื่อโอรสเติบใหญ่ก็ส่งไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น7แห่งคือขุนหล่อโอรสองค์ที่1ไปก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางขุนยี่ผาลานโอรสองค์ที่2ไปก่อตั้งอาณาจักร12ปันนาขุนสามจูสงไปสร้างบ้านแปลงเมืองณดินแดนหัวพันทั้ง5ทั้ง6ปัจจุบันคือแขวงซำเหนือของลาวขุนสายผงไปสร้างเมืองโยนกซึ่งต่อมาเป็นอาณาจักรล้านนาไทยขุนง่วอินไปสร้างเมืองอโยธยาขุนลกกลมไปสร้างเมืองในดินแดนรามันสันนิษฐานว่าต่อมาเป็นเมืองหงสาวดีในดินแดนพม่าและขุนเจ็ดเจืองโอรสองค์ที่7ไปสร้างเมืองพวนหรือเมืองเชียงขวางบริเวณดินแดนทุ่งไหหินในลาวปัจจุบันถึงแม้เรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ได้สะท้อนความเชื่อที่ว่ากลุ่มชนในตระกูลไทยลาวที่อยู่ในอาณาจักรต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิก็ล้วนเป็นญาติพี่น้องร่วมบรรพบุรุษเดียวกันศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนหรือเสถียรโกเศศนักปราชญ์ของไทยได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องของชาติไทยตอนหนึ่งว่าดินแดนเหล่านี้ถ้าไม่พูดถึงการแบ่งแยกอาณาเขตเป็น4ประเทศโดยลักษณะทางการเมืองแล้วก็จะเป็นแผ่นดินติดต่อถึงกันโดยตลอดเท่ากับเป็นผืนเดียวกันซึ่งมีชนชาติไทยอาศัยอยู่มากดร.วิลเลียมคลิฟตันดอทหรือหมอดอทมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งเข้ามาทำงานเผยแพร่ศาสนาในจังหวัดเชียงรายช่วงปีพุทธศักราช2452ถึง2466หรือราว80ปีมาแล้วท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาติไทยจนถึงกับได้ออกเดินทางไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าไทยในเอเชียตั้งแต่เมืองเชียงตุงในพม่าไปจนถึงมณฑลยูนนานไกวเจาวางสีวางตุ้งในประเทศจีนรวมถึงดินแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนามนับเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรทำให้ท่านได้ประสบการณ์และข้อสรุปตอนหนึ่งว่าการเดินทางไปพบผู้คนตามเส้นทางดังกล่าวท่านสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ด้วยภาษาเดียวคือภาษาไทย
1: ในหลักฐานทั้งหลายที่เรานักประวัติศาสตร์นอกประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งนักภาษาศาสตร์ด้วยก็เห็นตามเกตนี่กับคุณชมเรนที่นั่งอยู่นี่นะครับว่าคนไทยเข้ามาจากทางเวียดนามต่อกับกวางสีนะ
0: อย่างไรก็ตามแม้ผลงานการสำรวจของหมอดอทจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่เด่นชัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยแต่ก็ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมา
2: ละครว่านุ่ง
0: โดยเฉพาะได้สร้างความตื่นตัวในบรรดานักประวัติศาสตร์ชนชาติอย่างมาก
3: ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว
4: งานของหมอดอทนี่นะคะคือท่านจริงๆแล้วเวลาที่ท่าน เขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านคิดว่าถ้าในแง่ของข้อมูลว่ามีคนชนชาติไทยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยท่านคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วก็คิดว่าเป็นการที่กระตุ้นนะฮะให้คนไทยทั้งหลายทราบว่ามีคนที่มีความเป็นไทยหรือมีลักษณะความเป็นอยู่มีภาษาเหมือนกันกับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเป็นการที่กระตุ้นทำให้เกิดการค้นคว้าต่อมาแต่ว่าที่ท่านสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเรามีแหล่งกำเนิดอยู่แถวเสฉวนอะไรพวกนั้นเนี่ยที่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตอนที่นักวิชาการก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยหลักฐานที่จะยืนยันได้นะคะสำหรับตรงนี้ดิฉันคิดว่าเราก็ต้องพิจารณาข้อเสนอของท่านแต่ข้อมูลนี้ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์
0: อาจารย์ทองแถมนาฏจำนงเป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ใฝ่ใจในงานศึกษาค้นคว้าเรื่องชนเผ่าไทยและมีประสบการณ์เดินทางไปสำรวจถิ่นที่อยู่ของคนไทยในดินแดนตอนใต้ของจีนมาแล้ว
2: ตอนจะเล่าเรื่องที่ไปมณฑลกุ้ยโจนะฮะกุ้ยโจนี่ในเรื่องสำนักไทยของมอดอสก็กล่าวถึงแต่ว่ามอดอสเองไม่ได้ไปมอดอสคัดลอกที่คนอื่นเขียนไว้มาลง
5: ว่าม
2: ีคนไทยอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ฮะผมก็ไปดูถ้าคือแรกๆก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเขานุ่งกระโปรงเครื่องแต่งกายเขามันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรที่จะมาคล้ายไทยเลยผมไปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ไปเขาก็งงเราก็งงภาษาที่พูดกันนะฮะเข้าใจง่ายกว่าที่ผมพูดกับจ้วงทั้งนั้นที่เขาอยู่เหนือขึ้นไปยกตัวอย่างคำกูไปมึงอยู่คือสำเนียงเนี่ยพูดถึงสำเนียงเนี่ยเขามันใกล้เรามากกว่าเราอย่าเอาภาพพจน์ความเป็นไทยในประเทศไทยนี่เป็นตัวตั้งเป็นกรอบขึ้นมานะเพราะว่าไม่งั้นเราจะงงไปเห็นการแต่งกายของชนบางกลุ่มบางพวกหรือวัฒนธรรมความเชื่อของเขานะฮะเรามักจะพูดกันว่าเอกลักษณ์ไทยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นับถือพุทธอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างกลุ่มคนไทยคนที่พูดภาษาไทยในจีนเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมเขาอีกอย่างหนึ่ง
0: ถึงวันนี้พรมแดนความรู้เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยก็ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางสมมติฐานที่เคยยึดมั่นกันมาในอดีตถูกหยิบยกมาพิจารณาใหม่อย่างรอบคอบและเปิดใจกว้างแนวโน้มความเชื่อเก่าๆถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยข้อมูลและหลักฐานใหม่อีกมากมายเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าชนชาติไทยมาจากไหนและอยู่ที่ไหนกันบ้าง
6: สำหรับทฤษฎีแรกที่ว่าไทยมาจากทางเหนือนั้นแต่เดิมก็ว่ากันว่ามาจากภูเขาอัลไตในมองโกเลียโน่นแต่ว่าศาสตราจารย์ขจรสุพนิชก็ได้ปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนไทยจะข้ามทะเลทรายลงมาสักแสนนึงอาจจะลงมาถึงแม่น้ำอย่างซีเกียงนี่อาจจะเหลือสัก6คนเท่านั้นเพราะว่ากลางวันนี้นะฮะน้ำก็เดือดแต่กลางคืนนี่ก็เย็นอยู่ใต้จุดแข็งเดินทางมาไม่ไหวแน่ทีนี้ก็ทฤษฎีที่สองก็คือว่าคนไทยอยู่ที่น่านเจ้ามาก่อนนี่เขาก็ได้พิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงคนไทยคงจะเป็นแต่เพียงชนกลุ่มน้อยอยู่ที่นั่นเท่านั้นเพราะว่านักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศในปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากเชื่อว่าคนไทยนั้นคงจะมาจากแถวกวางสีต่อกับเวียนภูคืออาจจะอยู่เหนือเส้นเขตแดนระหว่างจีนกับเวียดนามหรือบนเส้นเขตแดนหรือใต้ลงมานิดหน่อยก็อันนี้เป็นทฤษฎีที่คนเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้คือทางภาษาศาสตร์นะเขาบอกว่าถ้าภาษาอยู่ที่ไหนนานๆก็ย่อมจะมีความปรนแปรมากกว่าภาษาที่เพิ่งไปอยู่ใหม่ๆเพราะฉะนั้นในถิ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดของไทยนั้นก็ควรจะมีภาษาถิ่นอยู่มากมาย
7: พ่อแม่เฮาโตเมืองแถงนี่แล้วแต่เจ้าแล้วล่ะเมืองแถงตื้อแต่ยายฟ้องมาแล้วจิ๋งฝูเฮาแค่ล่ะเดียนฝู
8: มีก็กินข้าวเหนียวบ่มีเราก็กินข้าวเจ้า
9: สื่อใต้ลำดิจันดอกนะความกับความใต้ลำชื่อข่อยก็แต่เจ้าข่อยก็ฮาเต้จัวปอจัวแม่ก็ฮาเป็นใต้ลำ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากจะถวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไประหว่าง19ถึง25กรกฎาคม69จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่20ถึง25กรกฎาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับจส.ร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: ลังด้วย
1: ผมเอาเดี๋ยวเข้าไปพบ
2: โควิดโควิด
0: เราเอาของมาให
3: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมริดทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วหยุด
1: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: าลเจ้าพ่อหินกองหรือเป็นสาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไปต้องช่วยไปต้องช่วย
2: โอ้โหนั่นแม่ถามไปม
0: ือเย้าเลยหลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมฤตถวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาถวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

ระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงขรนี้เอง

0: ปู่ย่าตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้อนก้อนจากที่พวกผมไปนั้นเขาว่ามันยังเป็นเขตไทยเขาว่ามันพอถือเข้าตนาซีนั้นไปอยู่สิ้นข้อนนั้นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างนู้นในเขตไทยสงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันอยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนั้นยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่สองปีก็สงครามถ้อยสงครามถ้อยก็เรือบินที่ว่ามันหยิกลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นเป็นสนุกที่เขายิงกันไปบนนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วแล้วก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาแล้วก็เราตั้งรกรากอยู่ญาติมาตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดปล่อยก็สัก140ปีมันไปถึงปีนี้
1: แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่พอเจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงเหมือนเกลยปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชก็อยู่ไว้นี้เนี่ยซึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่2คน3คนอยู่ในป่านี่ทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้คนนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจแล้วว่ากันนะเข้าไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนไม่ติดต่อสู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ถอยทำมา17ครอบครัวก็ทุกตรงนี้มาผมคิดว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกระจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิวแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมาลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคลอดกระได้บางส่วน

รือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับคั่งอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

บตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมระเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

ราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปะดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

ในเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสาย1ผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสาย1ไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ปาดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพลิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพลิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมดสองเส้นแต่เราก็ยังหนีได้ก็ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามขับให้พยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี
2: ่เรียกเจ้าของบ้าน
3: หน
2: ึ่
3: งศูนย์แจ้งข้อกฎหมายหนึ่งศูนย์แจ้งข้อกฎหมาย
0: ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
1: ง่ายในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานทำโรงงานไปแล้วต้องไม่เอาข้อมานี่เอาข้อมานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้จะจีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาตึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ถึงข้องวิ่งยอมจับข้องอ่ะไม่ยอมจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเราต้องไปเสียกับเราประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในหลักของกระบวนการลักลอบที่เป็นกระบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: บอกมันมาเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ขึ้นไหลอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไหร่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ว้าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ลอดลำน้ำสารวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะหนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

0: สร้างแปลงอุทิศาเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกันนี
1: ้
0: และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันโคกไม่ติดกัน
1: นี่แหละ
0: นี่แหละ

ระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: 11ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโมง14ช
1: ั่วโมงควงจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
3: พี่นะครับขบวนของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กำลังเข้าสู่บริเวณของพระศร
2: ีแต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: เขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศกรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็น2หมู่บ้านแม่เท่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ
2: ่
1: อ
2: ยู
1: ่ดีแล้วเอาของมาฝากเอาส้มเอามะม่วงมาพักจะปลาเป็นว่าได้จะป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราจะจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีกไปบ้านน้องมันหนุ่งคนใดอยู่บอขันอีกไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
3: ไปบ่ได้เขาอีกกินดองกันบ่ถ้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซาดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามมาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีเนลให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเติมกันข้ามไปพอดีจึงข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอจึงได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาส่งพี่สาวกินคือยังได้คุยกันไว้นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไม้พุ่นถ้าขาดมาก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแทงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื้องน่ะลงแต่คนที่เข้ามาผมบ่ให้เข้ามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพูดทะลุอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้แหละตั้งพันกว่าลูกขนออกมาไว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อเกี่ยงกลับบ้านเมื่อกระบอนานพอพอชั่วโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วประธานล้มประธานล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยจุ่มเลยครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นแหละไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าฮับเป็น3ทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างนี้เราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปี องค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือน3พระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ขาแดงพองเอ้ยคนให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจยังจังไงให้เจ้าได้สมมุติมาตรฐานะให้เจ้ามันเย็นมันเย็น

ำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างส่งสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรศ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเอาวัดชลธาราสิงเหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงเหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีฮูเซนมัสยิดวาดีฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปู
2: الرحمن الرحيم
3: الرحمن الرحيم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: คัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
2: صدق الله العظيم

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

0: 有婆呀，
1: 老婆
0: 啊，
2: คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาคือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราคือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของคือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot lingo, dudot dengar, adot mata, dudot tengok.

ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกาลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: โต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมักตกตำบนเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเงียบเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกคืนอ่ะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกคืนสนุกกันสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่เรามัน

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองบนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า

ตามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

ณฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติทะเลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอรู้จักกันในนามแห่งอันดามัน

อาณาเขตทางทะเลถูกกำหนดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของไทยซึ่งชาติใดจะละเมิดมิได้

เมื่อมองจากยอดเขาบูคิดบูเตะตำบลปูยูจังหวัดสตูลตรงไปยังยอดเขาสูงสุดบนเกาะลังกาวีแนวเล็งนี้คือเส้นแบ่งพรมแดนทั้งแผ่นดินและผืนน้ำระหว่างไทย

0: บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายยูซบอยู่ในหมู่ที่3ของตำบลปูยูถือว่าเป็นบ้านสุดท้ายของประเทศไทยเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเปอริสของมาเลเซียสภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง
1: ได้ก็ประมาณวันร้อยจะ80บาทคือบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็เหลือไปมันไม่แน่นอนงานทะเลอย่างปูเราก็จะตกประมาณ2เดือน2เดือนเราจะตกสักครั้งก็ได้มา 7-8,000 บาทก็พออยู่ได้อย่างนั้นอาศัยว่าตรงนี้มันไม่มีร้านค้าของเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่ายก็ไม่มากถ้าจะหนักก็ช่วงไปมาเลยเพราะกับข้าวนี่ถ้าจ่ายมาเลยหนัก
0: ชาวบ้านที่นี่ซื้อของใช้ในครัวเรือนจากมาเลเซียเพราะมีถนนลูกรังไปถึงตลาดที่ปากน้ำเปอร์ลิสในขณะที่การเดินทางไปยังตัวเมืองสตูลไปได้ทางเรือเท่านั้นและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับถึง300บาทป่าชายเลนในบริเวณนี้จัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5จังหวัดสตูลพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปจากการตัดไม้โกงกางเพื่อเผาถ่านและจากการถางป่าเพื่อทำนากุ้งไม้โกงกางและไม้แสมจำนวน 31,900

1999กล้าถูกปลูกขึ้นโดยข้าราชการและนักเรียนเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ตำบลตำมลังในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนในจังหวัดสตูลถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง1/4ของป่าชายเลนทั่วประเทศคิดเป็นพื้นที่เกือบ250,000 ไร่

0: สัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่พักพิงและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำประมงอาชีพหลักของชาวใต้ความสามารถของเรือประมงไทยเคยติดอันดับโลกมาแล้วแต่นับจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาเลเซียที่ขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปเป็น200ไมล์ทะเลหรือเท่ากับ 370.4 กิโลเมตรในปีพุทธศักราช 2523 ในขณะที่ประเทศไทยขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เพียง100ไมล์ทะเลหรือ 185.2 กิโลเมตรเพราะข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เรือประมงไทยซึ่งเคยจับปลาได้สะดวกในทะเลหลวงกลับถูกจำกัดพื้นที่ในการจับปลาเพราะทะเลซึ่งเคยเป็นทะเลหลวงกลับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบ้านไปหมดสิ้นประกอบกับการที่ทรัพยากรชายฝั่งหน้าน้ำไทยก็ลดน้อยลงทุกทีชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้นจึงต้องยอมเสี่ยงละเมิดหน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทางมาเลปลาก็เหมือนไทยแต่ว่าปลาแต่ปลาเขาจะเยอะกว่าปลาทางกุ้งก็จะเยอะกว่าบอกเขามีระเบียบกฎเขาห้ามดีกว่าเมืองไทยฮะแบบเมืองไทยก็ไม่ว่ามาเลไฟปันไม่มีนะเขาห้ามไม่มีไฟปันแต่เมืองไทยมีนะเพราะไฟปันนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไฟปันหมดเราบางทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับปลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
0: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอดเรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีใต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม่เรืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมารจากห่วงมารให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของใต้กงเรดาร์โซน่าซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาใต้กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด
2: มา

ว่าจะสาวอวนเสร็จแสงเงินแสงทองก็โผล่พ้นขอบฟ้าเรือจะกลับเข้าฝั่งเพื่อนำปลามาที่แพปลาคัดขนาดและส่งเข้าห้องเย็นทันที

ลูกเรือจะเตรียมพร้อมเพื่อออกทะเลอีกครั้งในตอนบ่ายพวกเขามีเวลาอยู่บนฝั่งไม่มากนักเพราะชีวิตของชาวประมงฝากไว้กับฟากฟ้าและผืนน้ำแห่งอันดามัน

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตารุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

ดังนั้นเกาะตะรูเตาจึงเป็นเกาะที่อยู่ใต้สุดของไทยโดยห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร

0: เพราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตะรูเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมืองสามประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่จะรู้ดังสมัยผมแรกรับข้าราชการนะแต่ทีนี้ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานไปเตลิดเล็กๆน้อยๆแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานกสิกรรมทำงานสวนงานตัดปนถากไม้สร้างถนนจากตะลุดังมาตะลุวาวเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตอ่าวลาเปดแล้วก็คลองอมาดที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นหน่วยใหญ่คลองอมาดนั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษเมื่อก่อนนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

0: ต้มเกลือก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักใส่แล้วก็ต้มเคี่ยวก็เป็นเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนั่นเราโทษครับคิดประดิษฐ์คิดมาเองสัตว์ก็มีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงระบาดครับกระจงพวกนักโทษดักมาขายเป็นสินค้าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่ครับ
1: ความโหดร้ายจากสภาพธรรมชาติในป่าดิบชื้นอันชุกชุมด้วยไข้มาเลเรียได้ฆ่าชีวิตผู้คนบนเกาะไปเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ประทังชีวิตของผู้คนบนเกาะในยามที่การส่งอาหารจากส่วนกลางเกิดอุปสรรคจากมรสุม

0: ต่าหญ้าหรือเต่าสังกสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตะรุเตาโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรณ์เปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรณ์อาศัยบนเกาะตะรุเตามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญทันเพียง1ใน100เท่านั้น
1: กว่าจะถึง10ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวทุนอ่าวเนี่ยอ่าวเนี่ยอ่าวปันเตตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณครับ30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้าก้าวถุงอวนลากนะครับก้าวถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
0: ้ลูกเต่าหญ้านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกบง.ขอลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท40สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันนี้24กรกฎาคม69และกองทัพภาคที่4แถลงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัดๆไ
3: ปฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: แม่ทัพภาคที่4แถลงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งติดตามคนร้ายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: พลโทนรทิพย์โผนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานแถลงข่าวกรณีเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบด้วย2เหตุการณ์สำคัญได้แก่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะและเหตุระเบิดบริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าในอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่อย่างเข้มงวดด้านพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าว่ากรณีเหตุระเบิดบริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลและความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องได้ในระดับหนึ่งแล้วโดยอยู่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อสืบสวนขยายผลอย่างละเอียดทั้งในส่วนของผู้ครอบครองรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุและหลบหนีตลอดจนเครือข่ายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเหตุยิงและขว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจบูเกซามีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า13คนมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบโดยมีผู้เฝ้าดูต้นทางทั้งก่อนและหลังก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองรถรายสุดท้ายคาดว่าสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ในเร็ววันธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: กบง.เคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท40สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันนี้24กรกฎาคม69หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรับมือวิกฤตน้ำมันโลกหลังพบกำไรส่วนเกินคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายเอกนาถทอมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2569โดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้บรรเทาภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนและลดภาระของกองทุนน้ำมันโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาดและไม่กระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยการกำหนดสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยทั้งเบนซินและดีเซลหมุนเร็วในเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่กว่า91ล้านลิตรต่อวันสามารถประมาณการมูลค่าของผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ตามหลักการของการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประมาณ 3,892 ล้านบาทโดยนำมาใช้เป็นส่วนลดของราคาน้ำมันณโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็วได้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
10: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้านต้องบอก

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 6:16 นะครับต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์24กรกฎาคมนะครับเช้าวันศุกร์นะครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับมาติดตามกันนะครับในช่วงเช้าอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนการครับในเช้าวันศุกร์นี้นะครับมาตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรกันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเช้านะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็บางจุดเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ฟังบอกช่องทางในการสื่อสารกันก่อนนะครับพบเหตุก็แจ้งเข้ามาได้อุปสรรคการเดินทางในช่วงเช้าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับมีอุปสรรคมีสิ่งกีดขวางอะไรไหมเรื่องของอุบัติเหตุนะครับสิ่งของตกหล่นนะคุณผู้ฟังช่วยกันแจ้งนะครับถ้าพบเห็นนะก็จะได้รีบไปประสานเจ้าหน้าที่นะครับให้ไปดูแลจัดการกันด้วยดอกจัน1808นะครับเบอร์นี้โทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137นะครับ2หมายเลขโทรศัพท์ของจส100ของเรานะครับหรือว่าจะอัปเดตขึ้นไปทาง X นะครับ @jsroyradio นะครับแล้วก็ทางด้านของ LINE Official Account นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID นะครับ JS100 @sign ดำหน้าด้วยนะครับ @sign JS100 นะฮะก็หลากหลายช่องทางและติดตามกันได้ทาง YouTube ด้วยนะครับ JS100 Radio ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ของเรานะครับเช้าวันนี้นะครับเรื่องของสภาพการจราจรผมเห็นทางวิภาวดีเนี่ยผ่านสนามบินดอนเมืองด้านขาออกนะครับจุดกลับรถนะครับที่จะวนเข้าท่าอากาศยานเนี่ยปริมาณรถมากนะครับแต่ด้านกลับกันด้านขาเข้าเนี่ยไม่เป็นปัญหานะแต่จะมีปริมาณรถช่วงฐานทัพอากาศนะครับแต่พอมาถึงหน้าท่าอากาศยานเนี่ยก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผลโยธินดีนะครับนะด้านขาเข้ายังคล่องตัวแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถนะช่วงแยกคอปอนะครับทางมูลบันเขนทางแยกเกษตรนะครับแยกเกษตรเนี่ยดูเหมือนจะมีปริมาณรถขาเข้านะครับช่วงใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับข้ามตรงนี้ผลโยธินดีนะครับนะด้านขาเข้ายังคล่องตัวแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถนะช่วงแยกคอปอนะครับทางมูลบันเขนทางแยกเกษตรนะครับแยกเกษตรเนี่ยดูเหมือนจะมีปริมาณรถ

0: 8
1: เดี๋ยวช่วงนี้สลับไปติดตามสภาพอากาศกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีสวัสดีครับคุณรุ่งไพลินครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้สภาพอากาศนี่ทราบมาว่ามีฝนตกเพิ่มขึ้นไหมยังไงเดี๋ยวติดตามกันหน่อยนะครับช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะช่วงนี้เองนะคะก็การกระจายตัวของฝนเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างดีอยู่นะคะโดยรวมแล้วก็อยู่ที่ 60-70% นะคะในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็ยังมีได้บางแห่งนะคะโดยภาพรวมค่ะ
1: ครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสักวันที่26ไหมเห็นมีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะใช่ค่ะสำหรับในวันที่26เองนะคะตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะก็ได้มีออกประกาศเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยนะคะก็การกระจายตัวก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในวันที่28 29 30นะคะที่การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มโดยภาพรวมก็คือเพิ่มเกือบทั้งทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะ
1: ครับก็คือไม่ได้เน้นภาคไหนแต่ว่าเพิ่มขึ้นทุกภาคเลยอย่างนั้นเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นะครับในส่วนของพายุลูกล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้ม
2: ตอนนี้เองนะคะพายุนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นพายุโนอินนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นลักษณะของพายุโซนร้อนค่ะแต่ว่าพายุนี้นะคะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็ส่งผลกระทบก็คือทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยค่ะจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเรื่องของฝนหนักถึงหนักมากค่ะ
1: นะครับส่วนช่วงวันนี้กลับมาที่วันนี้ก่อนนะครับสภาพอากาศเอาเฉพาะกรุงเทพก่อนบ้างเป็นยังไงบ้างครับ
2: กรุงเทพเองวันนี้นะคะก็ฝนนะคะก็จะเน้นในช่วงบ่ายเย็นนะคะก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองค่ะฝนตกหนักนะคะก็มีได้บางแห่งค่ะการกระจายตัววันนี้ก็อยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: ร้อยละ60เลยนะครับแต่ละภาคนี่เป็นยังไงบ้างครับเผื่อว่าวันศุกร์บางท่านอาจจะต้องเดินทางไปด้วยต่างจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยครับคุณลุงไพลิน
2: ค่ะสำหรับในแต่ละภาคนะคะภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็การกระจายตัวของฝนนะคะก็อยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะร้อยละ60-70นะคะรวมถึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยแล้วก็มีเรื่องของฝนตกหนักในทุกภาคนะคะแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยก็มีได้บางพื้นที่เองค่ะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะคะก็การกระจายตัวแต่ว่าการกระจายตัวของฝนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะทางภาคอีสานเองแล้วก็ภาคเหนือเองค่ะ
1: ดูตัวเฉลี่ยก็กระจายทั่วทุกภาคเลยเนาะฝนนะครับช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกัน 26-30 กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณรุ่งไพลินครับ
2: สว
1: ัสดีครับขอบคุณทางคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมเรื่องของลักษณะอากาศนะครับในประเทศไทยนะฮะมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณพรชัยนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนพระราม5นะครับในด้านขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านเลยจากแยกราชวิถีมาถึงด้านของแยกวัดเบญนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวสายๆกว่านี้ตรงนั้นก็จะเริ่มเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าแยกจะเยอะเหมือนกันทางด้านของถนนพระราม5เนี่ยนะครับตอนนี้ยังเป็นโอกาสดีนะครับใครที่ใช้เส้นทางก็ยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับนะฮะทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะครับขาเข้าเนี่ยมีท้ายนี่เลยโค้งวัดเขมาไปแล้วนะครับหนาแน่นทีเดียวนะครับสะพานพระราม7ทั้ง2ด้านยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงจรัญนี่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับปริมาณรถยังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาออกเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาชะลอเนี่ยช่วงข้ามแยกวงสว่างนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับหัวแถวก็อยู่ประมาณต่างระดับประชานุกูลนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพนนท์ปริมาณรถก็เพิ่มขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับในด้านขาเข้านะฮะรัชวิภานะครับเข้าแยกรัชโยธินยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันขาออกนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับขาออกเนี่ยจากรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างข้ามพระราม7นะลงจรัญเนี่ยยังคล่องตัวดีนะครับ ทางด้านของสิรินธรฝั่งขาเข้านะฮะช่วงแยกบางพลัดนะครับมีปริมาณรถมากนะครับอันนี้ก็เป็นปกติข้ามสะพานกรุงธนรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีหนาแน่นช่วงเข้าแยกบางพลัดนะครับท้ายแถวก็สะสมก่อนเข้าแยกนะครับส่วนด้านกลับกัน

0: ขาออกยังเคลื่อนตัวได้นครราชสีมานะครับเขาแยกการเรือนเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับมีชะลอตรงทางด้านของราชวิถีตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็มีทางด้านของฝั่งขาเข้ารถเยอะนะครับมีชะลอช้าช่วงแยกพิชัยเขาแยกการเรือนนะครับส่วนลงจากสะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้ยังเปิดวิ่งขวาอยู่นะครับขวามาทางด้านของเซนคาเบรียนตรงเนี้ยนะครับก็ยังมีการเปิดการจราจรระบายรถในช่วงเช้ากันอยู่ด้วยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับปริมาณรถเริ่มมากช่วงเหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณนะครับเหนือแยกอรุณอมรินทร์ลงสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยปริมาณรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับทางด้านของฝั่งขาเข้าส่วนสะพานพระราม8ก็เริ่มมีปริมาณเหมือนกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินท้ายยาวนะครับท้ายตอนนี้อยู่บริเวณใต้ BTS โพนิมิตในด้านขาเข้านะครับก็ช่วงกลางสะพานเนี่ยรถจะติดนะฮะลงมาทางด้านของสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้สาทรใต้ก็ยังคล่องตัวสีลมนะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สวัสดีทาง YouTube ด้วยนะครับก็มีทักทายเพิ่มเติมเข้ามาอรุณสวัสดิ์จากทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับคุณรับพีมาแต่เช้าเลยนะฮะมีทางคุณเอเอด้วยนะครับมาเพิ่มเติมเรื่องของราคาน้ำมันนะตอนนี้ต้องติดตามเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เรียกได้ว่ามันส่งผลนะครับนะต่อเรื่องของราคาน้ำมันเดี๋ยวจะมีอัปเดตเพิ่มเติมให้เรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังทักทายพี่จุกระเบียบด้วยนะครับสวัสดีพี่หนูพินด้วยสวัสดีคุณอภิชาตินะครับแล้วก็ทางคุณเอเอนะฮะคุณปลั๊กนะครับด้วยแล้วก็คุณเอเอด้วยนะทาง YouTube นะครับก็เข้ามาติดตามพวกเราได้ช่อง JS Roy Radio Official นะครับเดี๋ยวนี้ก็หลายๆท่านเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS Roy นะครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับเวอร์ชันใหม่นะแล้วก็ไปอัปเดตได้สำหรับใครที่มีแอปพลิเคชัน JS Roy กันอยู่แล้วนะครับเวอร์ชันใหม่ก็แน่นอนปุ่ม SOS นะครับในการประสานงานในการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินปุ่มใหญ่ขึ้นใช้งานสะดวกขึ้นง่ายขึ้นเข้ามาหน้าแรกก็เจอเลยช่องทางโซเชียลก็จะมีครบทั้ง Facebook YouTube TikTok X นะครับ LINE โอ้ทั้งหมดอยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็การฟังจอสร้อยแบบออนไลน์นะครับก็ได้ทุกที่ทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชัน JS Roy เช่นเดียวกันนะครับดาวน์โหลดติดตั้งกันได้เลยนะครับที่ App Store หรือ Play Store ครับการจราจรด้านขาเข้าของกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกยังคล่องตัวนะครับณเวลานี้บางใหญ่เข้ามาบางคูเวียงมาทางฉิมพลีไม่มีปัญหานะครับมาทางตัดกับพลานกพุทธมณฑลมาทางเพชรเกษมพระราม2เนี่ยยังคล่องตัวดีเลยนะครับราชพฤกษ์นะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้าก็ยังไม่เป็นปัญหานะครับเนี่ยนะไม่มีแจ้งอุบัติเหตุด้วยนะครับยังค่อนข้างคล่องตัวดีนะครับไม่มีติดเลยนะส่วนกลับประพฤกษ์เข้ามาทางต่างระดับส่วนเรียบนะครับดูปริมาณรถเยอะหน่อยนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ราชพฤกษ์เข้ามานี่ยังไม่ติดนะครับอุทกาศต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรัชดาท่าพระเนี่ยก็ยังคล่องตัวนะครับรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะฮะดูมีปริมาณรถนะครับตั้งแต่อุโมงค์ท่าพระนะครับลงมาเนี่ยรถเริ่มเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับบนสะพานพระราม3นะครับตั้งแต่เหนือแยกมหาสวรรค์ขึ้นมาปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงจากสะพานมาก็ยังคล่องตัวขาเข้านะครับยาวๆได้ตลอดถึงคลองเตยนะฮะแล้วก็ทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับในฝั่งขาเข้าตอนนี้ยังได้อยู่นะยังคล่องตัวแต่เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันภูมิพล2ต่อเนื่องภูมิพล1ลงพระราม3เนี่ยแต่ยังไม่ติดนะครับยังถือว่าใช้การได้แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นึงผมเชื่อว่าหลัง 7:00 นไปแล้วเนี่ยน่าจะหนาแน่นเหมือนกันนะครับทางร่วมปู่เจ้าวงแหวนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาจากทางพระราม2บางขุนเทียนไปบางแก้วเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหานะฝั่งกลับกันจากบางนาบางแก้วเนี่ยมาทางด้านของบางขุนเทียนก็เรียกได้ว่ายังคล่องตัวพระราม2ช่วงขึ้นทางด่วนดาวคะนองปริมาณรถเริ่มมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับท้ายยังไม่ยาวนะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำท่าจีนก็ยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะทั้ง2ด้านทั้งขาเข้าและขาออกครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News ส นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดินทางกันอยู่ที่ไหนก็เพิ่มเติมกันได้นะครับรายงานสภาพการจราจรส่งเสียงกันได้เช่นเดียวกันทักทายกันในยามเช้าแบบนี้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณผู้ฟังครับมีฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะครับสำนักงานเขตสวนหลวงนะแจ้งขอปิดการจราจรชั่วคราวซอยอ่อนนุช46แยก20หรือว่าดาราฉายตรงนั้นนะฮะมีการทำงานนะครับเทคอนกรีตผิวการจราจรนะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ24กรกฎาคมถึง12สิงหาคมระยะเวลาในการปิดถนนเนี่ยรวมประมาณ20วันนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มทยอยจากท้ายซอยนะก็จะแบ่งเป็นระยะประมาณสัก100เมตรปิดถนนเนี่ยเฉพาะระยะที่กำลังเทคอนกรีตแล้วก็รอให้เสร็จตัวก็คือขยับทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงละประมาณ100เมตรนะฮะก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะทางสำนักงานเขตสวนหลวงขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยในความไม่สะดวกนะครับก็ย้ำนะครับวันนี้วันแรกเริ่มต้น24กรกฎาคมทำงานเทคอนกรีตผิวจราจรเป็นช่วงๆนะครับระยะเวลา20วันจนถึง12สิงหาคมนะครับก็แบ่งระยะประมาณสัก100เมตรนะครับถ้าคอนกรีตเซตตัวนะจุดนี้ก็จะขยับนะครับไปเรื่อยๆนะครับย้ำว่าช่วงซอยอ่อนนุช46แยก20นะหรือว่าดาราฉายนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับในการวางแผนการเดินทางนะครับส่วนทางด้านของการประปานครหลวงมีเรื่องของการดำเนินการติดตั้งประตูน้ำตามแผนในพื้นที่บริเวณแยกโรงกรองน้ำนะครับถนนนครชัยศรีซึ่งก็จะมีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำนะครับโรงงานผลิตน้ำ3เซน3เป็นการชั่วคราวนะครับนะก็ตั้งแต่คืนวันพฤหัสคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ22นาฬิกาถึง5นาฬิกานะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นอาจจะมีเหตุให้ล่าช้าออกไปนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเช้าวันนี้ครับช่วง7นาฬิกาล่าช้าไป2ชั่วโมงนะครับการประปานครหลวงก็แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยถ้าหากประสบเหตุขัดข้องนะครับเรื่องของการใช้น้ำหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชนนะครับ1125ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่นะฮะก็เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะบริเวณช่วงแยกโรงกรองน้ำถนนนครชัยศรีนะครับที่เขามีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันนะเพราะว่าจะน่าจะแล้วเสร็จในช่วง7โมงเช้าวันนี้เพราะว่ามีอุปสรรคในการดำเนินงานอันนี้เพิ่งส่งข่าวมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับก็อาจจะทำให้การทำงานล่าช้าไปหน่อยนะครับขอบคุณการประปานครหลวงด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับในแต่ละเส้นทางโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงสามเหลี่ยมดินแดงเข้าอนุสาวรีย์พญาไทเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของราชวิถียังเคลื่อนตัวได้พอหุ่นโยธินเข้ามาก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับวันศุกร์ด้วยนะการจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ก็วันนี้อาจจะมีปริมาณรถมากหน่อยจตุรทิศนะครับลงทางด้านของแยกมักกะสันปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายชะลอตั้งแต่ช่วงเชิงทางลงส่วนราชปรบทั้งเข้าออกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับผ่านแนวก่อสร้างนี่ยังไม่มีปัญหานะการเคลื่อนตัวแต่ว่าทางฝั่งที่มาจากดินแดงตรงนี้เริ่มหนาแน่นนะครับเริ่มหนาแน่นเข้ามาทางด้านของแยกมักกะสันนะครับท้ายจะยาวหน่อยนะแต่ว่าด้านที่มาจากทางประตูน้ำไปแยกหมอเหล็งเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรบุรีครับในฝั่งขาเข้านะมีปริมาณรถตั้งแต่ช่วงเชิงสะพานข้ามแยกคลองตันนะครับลงเอกมัยเหนือก็จะมาชะลอช่วงเข้าแยกไฟแดงนะครับแล้วก็แยกทองหล่อยังพอเคลื่อนตัวได้นะทองหล่อไปพร้อมพงยังไม่มีปัญหานะครับเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรมีสัมพันธ์ใต้ทางด่วนนะประตูน้ำเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ส่วนสุขุมวิทในด้านขาเข้านะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ย ยังถือว่าคล่องตัวนะครับคุณผู้ฟังตามแยกต่างๆอาจจะเริ่มมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟแยกบางนานะครับแยก62แต่ท้ายไม่ยาวนะครับอ่อนนุชนะฮะข้ามคลองพระโขนงเริ่มมีปริมาณรถมากลงแยกปรีดีพนมยงค์นะครับแต่ว่าถ้าเลยตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยตัดกับพระราม4ไปเอกมัยทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนานาไปเพลินจิตนะครับราชประสงค์พระราม1ยังคล่องตัวตลอดนะฮะเพชรบุรีด้านขาออกนะครับช่วงผ่านแยกราชเทวีปริมาณรถเริ่มมากเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับท้ายก็ประมาณยังไม่ถึงแยกเพชรพระรามนะครับลงจากโยมราชนี่ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนจุดอื่นๆรอบนอกเองเนี่ยนะฮะทางด้านของสมุทรปราการในพื้นที่เทพรักษ์นะครับเข้ามาทางด้านของแยกคลองขุดในด้านขาออกท้ายเริ่มยาวเหมือนกันนะนะครับมีท้ายเนี่ยอยู่ชะลอตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา5หนาแน่นเลยนะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวนะมาทางใต้ทางด่วนจากกิ่งแก้วเข้ามาเนี่ยยังดีแล้วก็ไปหนำแดงนะครับสีเทพายังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอช่วงบริเวณหน้าบริษัทซีเกตตรงนั้นจะมีตลาดนัดนะรถจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะจอแจช่วงหนำแดงนิดนึงนะตรงนี้สีนครินทร์เข้ามายังเคลื่อนตัวได้นะครับสีเทพาไปสีเอี่ยมไปสีนุชนะครับเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงที่จะเข้าแยกพัฒนาการเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถนะครับทั้งรอสัญญาณไฟตรงไปทางพระราม9นะครับซ้ายไปพัฒนาการยังเคลื่อนตัวได้ลงอุโมงค์ยังไม่ติดนะครับลงอุโมงค์ขึ้นไปทางลำสาลีเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้มอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้านะครับก็เริ่มมีปริมาณรถช่วงกิโลเมตรที่1นะชะลอช่วงบริเวณต่างระดับศรีนครินทร์นะตรงนั้นก็จะเป็นรถที่เรียกได้ว่ามารวมกันขึ้นทางด่วนลงพระราม9อะไรตรงเนี้ยจะจอแจนิดนึงนะแต่ก็ยังภาพรวมยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาออกศรีนครินทร์ไปทับช้างร่มเกล้าสุวรรณภูมิยังคล่องตัวตลอดเลยนะครับมอเตอร์เวย์สาย9ในด้านขาเข้าวงแหวนตะวันออกก็ยังไม่ติดนะเนี่ยนะเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวนี่คล่องนะค่อนข้างดีนะครับในช่วงเช้านี้นะฮะแล้วก็ถัดมาดูทางด้านของรามินทรานะครับในฝั่งขาเข้าก็ยังไม่ติดนะครับขาเข้ามาทางด้านของลาดปลาเขาจากวัชรพลเข้ามาก็ยังดีไปบางเขนไปหลัก4แจ้งวัฒนะยังคล่องตัวนะครับรัตนาธิเบศรเริ่มมีปริมาณรถนะครับโดยเฉพาะช่องทางหลักนะครับที่จะขึ้นสะพานแครายปริมาณรถมากนะครับมีสะสมตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ส่วนคู่ขนานเนี่ยยังวิ่งได้นะครับยังคล่องตัวติวานนท์จากซอยเรวดีนะครับมีท้ายเริ่มยาวเนี่ยเข้าแยกแครายแล้วก็ทางด้านของฝั่งสนามบินน้ำยังคล่องตัวไปที่สายจากทางคุณวิมลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัทครับ
0: คุณวิมลเป็นยังไงบ้างครับ
2: รายงานสภาพการจราจรนะแบบที่คุณพัทว่ายังโล่งนะฮะเพชรบุรีขาเข้านะยังใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่าจะมีรถจอดเสียอยู่เลยแยกพร้อมพงมาประมาณสัก100เมตร
0: เขาเปิด
2: ฝากระโปรงไว้แล้วก็เปิดไฟกระพริบแต่ผมมองไม่เห็นคนขับนะ
0: โอ้ครับ
2: มองไม่เห็นคนขับ
0: เลยแยกมาเนาะก่อน
2: เลยแยก
0: ก่อนถึงเพชรอุทัยใช่ไหมตรงนี้
2: ก่อนถึงฮะก่อนถึง
0: ครับอยู่เลนไหนนะครับ
2: อยู่เลนซ้ายฮะ
0: เลนซ้ายนะ
2: ฮะเลยมาเลยแยกมาประมาณสักร้อยเมต
0: ร
2: ก็จะมาชะลอนิดนึงแต่ไม่ถึงกับติดนะตอนนั้น
0: ครับ
2: ก่อนเพราะตอนนี้คือเจ้าหน้าที่เขาปิดไม่ให้เลี้ยวขวาเข้าเพชรอุทัย
0: ครับ
2: นะก็ยังใช้การได้แต่ถ้าว่าไม่รีบย้ายนะเดี๋ยวน่าจะติด
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้ตามหลังมาจากกลุ่มก้อนที่มาจากทางคลองตันนี่ก็เริ่มมีปริมาณรถแล้วนะเยอะแล้ว
2: ครับครับแต่ผมมานี่ยังไม่ติดทั้งเมื่อกี้นี
0: ้ครับ
2: มาได้เรื่อย
0: ๆครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
2: ตอนนี้ผมมาเข้ามาซอยนานาแล้ว
0: อ๋อเข้านานายังคล่องตัวไหมครับ
2: คล่องตัวครับคล่องตัว
0: ครับ
2: ติดไฟแดงติดไฟแดงแค่ประมาณ20เมตร
0: อ๋อนิดเดียว
2: นิดเดียว
0: ครับปลายทางไปไหนครับวันนี้
2: ก็หาผู้โดยสารไปเรื่อยๆฮะ
0: ครับช่วงเช้านี่ก็ยังโล่งๆสบายๆนะ
2: ครับครับ
0: ผู้โดยสารก็เช่นกันหรือเปล่าฮะ
2: เงียบฮะ
0: เงียบก็ยังเงียบอยู่เนาะ
2: ครับ
0: บางคนอาจจะเพิ่งเริ่มออกจากบ้านเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณวิมล
2: ครับครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากๆก็ตอนนี้เริ่มรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะทางด้านของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้า ทั้งที่รอสัญญาณไฟช่วงแยกเอกมัยเหนืออย่างที่บอกแยกทองหล่อแล้วก็เข้าแยกพร้อมพงเนี่ยนะครับแล้วก็มีรถจอดเสียนะครับอยู่เลนซ้ายเลยแยกพร้อมพงมานะครับเลยมานิดเดียวเนี่ยตรงนี้ก็เห็นมีชะลอตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเลยจุดที่รถจอดเสียไปตรงนี้จะเป็นจุดกลับรถด้วยไงนะครับจุดกลับรถจากเพชรบุรีขาเข้าไปขาออกจะจอจาหน่อยนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางเพชรพระรามด้วยเช่นเดียวกันก็ขออภัยเพชรอุทัยก็จะมากลับรถตรงนี้ก็จะมีท้ายสะสมเข้าไปในถนนเพชรอุทัยนะครับก็จะมีชะลอตั้งแต่ก่อนข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7ที่จะออกมาทางเพชรบุรีด้วยนะครับแต่เพชรบุรีถ้าเลยจุดที่รถจอดเสียที่คุณวิมลแจ้งเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปทางด้านของอโศกเพชรนะครับยังไม่มีปัญหานะข้ามแยกอโศกก็ยังเคลื่อนตัวได้ในซอยอโศกมนตรีเนี่ยรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะฝั่งจากสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรนะครับส่วนด้านฝั่งจากทางเพชรบุรีเข้ามาทางสุขุมวิทเนี่ยยังคล่องตัวดีเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณฟังครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งงานเนี่ยจัดที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครนะครับและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับในส่วนของการจัดงานเนี่ยเริ่มวันนี้นะครับวันแรก24กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับตั้งแต่ช่วง9โมงเช้านะครับถึง21นาฬิกา30นาทีนะครับในส่วนของสน.สำราญราษฎร์นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับปิดการจราจรแยกสำราญราษฎร์ชั่วคราวนะครับเนื่องจากการจัดงานดังกล่าวนี่นะครับก็แนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการไปยังถนนราชดำเนินกลางก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับที่แยกแม้นสีแทนนี่นะฮะให้เลี้ยวซ้ายที่แยกแม้นสีทดแทนนะครับในช่วงระหว่างวันนี้เลยนะครับจนถึง31กรกฎาคมเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่ปิดการจราจรลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันเพราะว่ามีจุดที่เขาให้ไปจอดรถเนี่ยนะจุดจอดเนี่ยหลายจุดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวัดราชนัดดาตรงนี้จอดได้ประมาณ200คันนะวัดเทพธิดาวรวิหารจอดได้ประมาณ40คันที่วัดสระเกตก็ได้นะครับประมาณ80ถึง100คันนะหรือว่าริมถนนมหาดไทยนะก็ได้ประมาณสัก30คันนะครับแล้วก็บริเวณลานคนเมืองตรงนี้ก็รองรับได้ประมาณ80ถึง100คันนะการเดินทางก็เน้นเป็นรถสาธารณะน่าจะสะดวกมากกว่านะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS MRT ถ้า MRT นี่ก็เป็นสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ลงสถานีปลายทางก็คือทางด้านของสามยอดแล้วก็นั่งรถประจำทางต่อไปอาจจะเป็นสาย56อย่างเงี้ยส่วน BTS สายสีเขียวนะครับก็ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อรถนะเป็นรถเมย์สาย47หรือว่าสาย15นะครับไปลงที่บริเวณสะพานผ่านฟ้านะครับขอสมกรนี่ก็ผ่านหลายสายนะครับสาย2สาย12สาย15สาย44 47 56 59อย่างเงี้ย60สาย70สาย79นะครับหรือว่าจะเป็น503 509ก็ได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยลงที่ป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดแล้วก็เดินเข้างานได้หรือว่าจะใช้บริการเรือคลองแสนแสบก็ลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดนะครับแต่ว่าจะยกเว้นช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมงดให้บริการในพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับเพราะว่าจะมีการตักบาตรทางเรือนี่นะฮะอันนี้ก็น่าจะมีพี่น้องประชาชนนะครับไปร่วมงานกันเยอะเลยนะสำหรับงานนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของทางกรุงเทพมหานครที่เขาจัดขึ้นนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่เลยนะครับที่มีการจัดขึ้นเริ่มต้นวันนี้วันแรกนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของเพจนะเพจป้อมมหาการนะครับก็มีการไลฟ์สดเพจของทางผู้ว่าชัดชาติสินะก็มีการไลฟ์สดนะครับติดแคปชั่นไว้ที่ป้อมมหาการเนี่ยนะฮะก็ทางผู้ว่าก็เดินไลฟ์แต่เช้าเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็มีพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาเตรียมจัดร้านออกร้านกันแล้วเพราะว่างานนี้เขาจะเริ่มตั้งแต่9โมงนะครับ9นาฬิกาช่วงเช้าเลยเนี่ยทางผู้ว่าชัดชาติก็ตรวจดูความเรียบร้อยโอ้หน้าเดินนะครับบรรยากาศสองข้างทางเข้ามาดูได้ทาง YouTube นะฮะตอนนี้เราเปิดไลฟ์สดของทางผู้ว่าชัดชาตินะครับให้ได้ดูผ่าน YouTube JS Roy Radio ขอบคุณทางผู้ว่าด้วยนะครับนะฮะท่านก็ไม่แน่ใจวันนี้วิ่งมาตรวจงานด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะบรรยากาศก็จะเป็นเรื่องของการลงของจัดของเจ้าหน้าที่ของทางกทม.เองก็มาจัดเตรียมพื้นที่นะครับโอ้น่าเดินนะบรรยากาศดีดีนะครับนี่นะฮะมีคนแซวบอกผู้ว่าหลับสบายตื่นเช้านะครับท่านก็น่ารักดีเนาะนี่เห็นแมวท่านก็ถ่าย ดูเห็นรองเท้าเมื่อสักครู่แวบๆนี่เหมือนจะเป็นรองเท้าวิ่งนะน่าจะวิ่งมาหรือเปล่าฮะถ่ายเองเลยนะเออนะฮะมีคนถามบอกที่ไหนก็ที่ป้อมมหาการนะครับเนี่ยบริเวณจัดงานสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับย้ำว่างานจัดวันนี้วันแรกจนถึง31กรกฎาคมนะครับแต่เห็นรองเท้านี่เหมือนเป็นรองเท้าวิ่งนะเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะนี่แหละก็มาดูเรื่องของความเรียบร้อยนะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะครับคุณผู้ฟังงานเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีนะครับก็เรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวอาจจะติดตามกันที่จอสร้อยด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเพิ่มเติมกันครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปต่อกันที่สายจากคุณโจนะครับคุณโจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับผม
2: ใช้รัชดาขาเข้าคุณพัชจากเทียมร่วมมิตรมุ่งหน้าแยกฟอร์จูนนะครับคุณพัช
0: ติดไหมครับ
2: ยังใช้การได้นะชะลอแค่สัญญาณไฟนิดหน่อยครับผม
0: ครับ
2: ทั้งไปทั้งกลับผมเลี้ยวซ้ายมาใช้พระราม9ขาออกมุ่งหน้ามาทางแยกกสมทตรงนี้ก็รถเยอะไปได้ตามรอบสัญญาณไฟนะคุณพัช
0: ครับ
2: ถือว่ายังไม่ติดครับผมแยกกสมทผมก็เลี้ยวขวามาเพชรไทยเพื่อจะมาออกเพชรบุรี
0: ครับ
2: เพชรไทยวันนี้ไม่มีปัญหาคุณพัชใช้การได้เลย
0: ยังได้นะ
2: เพราะว่าเหลี่ยมนี้บางทีก็ติดเดาลำบากคุณพัช
0: ครับ
2: ออกมาเพชรบุรีละผมมุ่งหน้าพร้อมพงมองดูไปกับไอ้ท่อนี้ทั้งสองฝั่งไหลได้แล้วคุณพัช
0: โอ้ครับ
2: แต่ข้างหลังเที่ยงมาแต่คลองตันนะผมไม่รู้ครับผม
0: ฮะ
2: ผมก็จะเลี้ยวเข้าซอยพร้อมพงจะไปออกสุขุมวิท49ไปส่งลูกค้าซอยสุขุมวิท59ครับผม
0: ครับ
2: แดดจ้านะคุณพัชย่านนี้ครับผม
0: โอ้วันนี้แดดทำงานเร็วหลายที่เลยนะมีแจ้งเข้ามา
2: สงสัยอากาศร้อนเหมือนเดิม
0: นั่นน่ะสิ
2: ตอนนี้ผมติดสัญญาณไฟรอเลี้ยวเข้าซอยพร้อมพงก็ฝากข้อมูลตรงนี้เลยนะครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณโจ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณโจด้วยนะครับมีคุณบุญเกื้อนะครับรายงานเข้ามานะบอกว่าพระราม2ขาเข้านะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับจากทางสนสแหมดำมาทางต่างระดับพระราม2บางขุนเทียนตรงเนี้ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหากลับกันกลับกันด้านขาออกก็ยังคล่องตัวเพิ่มเติมมาตรงนั้นแดดจ้าเหมือนกันนะพระราม2เนี่ยนะครับโอ้วันนี้แสงแดดทำงานเร็วนะฮะฝน160นะครับอาจจะมาช่วงบ่ายเย็นค่ำนะครับเมื่อสักครู่ที่เราติดตามไลฟ์ของทางผู้ว่าชัดชาตินะครับข้างหลังนี้เพิ่มเติมมาบอกว่าท่านวิ่งมาจริงๆเหงื่อโซกเลยบอกนะครับมาตรวจงานสำหรับการจัดงานที่ป้อมมหาการนะครับก็เรียกได้ว่าให้ได้เห็นบรรยากาศนะของการเตรียมงานนะครับก็เชื่อว่าวันนี้วันแรกหลายคนน่าจะไปกันเยอะวันศุกร์ด้วยเดี๋ยวช่วงเย็นนี้น่าจะคึกคักเลยนะครับบรรยากาศดีๆนะร่มรื่นมากนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้ดูไลฟ์ของทางท่านผู้ว่าเนี่ยฮะท่านขึ้นไปบนป้อมแล้วนะตรงเนี้ยขึ้นไปด้านบนป้อมแล้วโอ้เราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้ขึ้นไปนะเราเห็นแต่ด้านล่างมองขึ้นไปเนี่ยท่านขึ้นไปไลฟ์ให้ดูนะครับเนี่ยบริเวณช่วงถนนมหาชัยนะตรงนี้ป้อมมหาการที่เราเห็นกันเป็นประจำแต่ว่าจากด้านล่างเนาะผมเองก็ยังไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันถนนก็ยังคล่องตัวนะเมื่อครู่เห็นโดยรอบนะครับก็ติดตามให้ดูนะฮะอ๋อในงานนี้เขาเปิดให้ขึ้นด้วยนะเห็นทางท่านผู้ว่าบอกเนี่ยเขาเปิดให้ขึ้นให้ประชาชนเดินขึ้นไปชมได้นะครับด้านบนป้อมเนี่ยป้อมมหาการนี่นะฮะโอ้ดีจังเลยนะครับโอ้ดีมากดีมากนะฮะเนี่ยคุณผู้ฟังเข้ามาชมได้นะครับเราเกาะไลฟ์สดของทางท่านผู้ว่าชัดชาติอยู่ตอนนี้คุณกระปุกแดงบอกว่าด้านบนของป้อมมหาการนะขอบคุณคลิปภาพขอบคุณทางท่านผู้ว่า ชัดชาติด้วยนะนี่นะฮะโอ้ก็เลยทำให้เราได้ทราบนะครับว่าเขาเปิดให้ประชาชนขึ้นไปชมได้นะครับใครที่ไปร่วมงานนะสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมผู้ฟังก็ขึ้นไปเดินเล่นชมป้อมพาเด็กๆไปได้นะโอ้ดีนะพาคนในครอบครัวพาเด็กๆเนี่ยโอ้ว่าเด็กๆน่าจะชอบนะเนี่ยครับก็เห็นมีการแสดงเรื่องของกิจกรรมต่างๆย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนมหรสพสมโภชตลอด8วันครอบคลุม5พื้นที่ย่านประวัติศาสตร์กลางกรุงเทพมหานครโอ้ที่น่าสนใจมากไฮไลท์ก็คือมีทั้งเนี่ยพิธีการตักบาตรทางเรือนะฮะให้กับแด่พระสงฆ์จำนวน225รูปนะครับมีคอนเสิร์ตมีการออกร้านต่างๆมากมายนะครับถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรก็มีการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยมีเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือสองอย่างเนี้ยโอ้มีงานคราฟสุดสร้างสรรค์ด้วยของดี50เขตโอ้โหสตรีทอาร์ตอย่างเงี้ยสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยโอ้ดีมากๆนะครับนี่นะฮะนี่ท่านผู้ว่าก็ไลฟ์ให้ดูนะครับบรรยากาศเนี่ยโดยรอบป้อมมหาการได้เห็นสภาพการจราจรยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะฮะท้องฟ้าก็สดใสเลยขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยนะครับทำให้จสร้อยเราได้เกาะติดบรรยากาศในงานการเตรียมงานการจราจรด้วยนะครับอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะศรีหศักดิ์ขอสหรัฐช่วยเรื่องภาษีนำเข้าในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยเหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: 5 6 7 8 up and up and up
9: มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
9: ให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
10: และใกล้และใกล้
9: ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
1: องนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์หารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขอช่วยเรื่องภาษีนำเข้าก่อนครบกำหนดในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันวอนอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นเหตุสถานการณ์ต่างกันส่วนปัญหาไทยกัมพูชาย้ำไทยไม่ได้ดื้อดึงไม่ยอมเจรจาแต่ขอให้กัมพูชาจริงใจก่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นายสิงหศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องอัตรากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อช่วยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาทางรับมือซึ่งไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะว่าเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างกันอยากให้สหรัฐยืดหยุ่นรวมไปถึงให้มองในภาพใหญ่โดยเฉพาะความมั่นคงซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญจึงอยากให้ช่วยผลักดันเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากจะนำมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปในกระบวนการเจรจาภาษีให้อย่างไรก็ตามนายมาโก้ยังได้สอบถามในประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากได้มีการลงนามในแถลงการร่วมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งตนได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆโดยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวดำแต่ไทยไม่ได้ดื้อดึงไม่อยากจะพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยจะต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกมซึ่งสหรัฐก็รับทราบเรื่องนี้ซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าหากจะเข้ามาช่วยไทยก็ยินดีแต่ไม่ได้บอกว่าฝ่ายสหรัฐจะต้องเข้ามาช่วยอย่างไรอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
13: มาฟันบอมเบลอดีตมิดฟิลด์จอมแกร่งชาวดัตช์เตรียมเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติเบลเยียมในเร็วๆนี้โดยอดีตมิดฟิลด์ทีมอัศวินสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้บรรลุข้อตกลงกับสมาคมฟุตบอลประเทศเบลเยียมเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้ฟันมาเบลได้เซ็นสัญญาคุมทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028เพื่อเข้ามารับช่วงต่อจากรูดี้กาเซียโดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นสำหรับอดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย49ปีเคยผ่านการคุมทีมอย่าง PSV Eindhoven, Wolfsburg รวมถึง Royal Antwerp ทีมดังของประเทศเบลเยียมมาก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า